0: การค้าการลงทุนและเพิ่มเป้าหมายมูลค่าการค้าเป็น 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลประชุมนัดสุดท้ายพบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนและเตรียมเสนอรัฐบาลจัดการสอบใหม่ทั้งหมด
1: สหรัฐหวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งในอนาคตอันใกล้นี้ทีมฟุตบอลชายไทยชนะฟิลิปปินส์1-0ในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยเวลา 7:00 นในวันพุธที่12สิงหาคมนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน193รูปถวายพระราชกุศลที่ท้องสนามหลวงขณะที่ส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจะจัดพิธีในศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมและในวันเดียวกันให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลในเดือนนี้ตามความเหมาะสม
1: การเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีได้เปิดโอกาสการค้าการลงทุนและเพิ่มเป้าหมายมูลค่าการค้าเป็น 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐในอนาคตอันใกล
2: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสร็จสิ้นการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้โดยประธานาธิบดีอินโดนีเซียนายปราโบโวซูบิยันโตได้เดินทางมาส่งนายกรัฐมนตรีที่ท่าอากาศยานฮาดินเบอร์ดานากุตุมาด้วยตนเองซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและมิตรภาพอันใกล้ชิดระหว่างผู้นำซึ่งจะช่วยให้การประสานงานและการผลักดันความร่วมมือของสองประเทศเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพส่วนผลการหารือในภาพรวมประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์การเปิดโอกาสทางการค้าการลงทุนและเป้าหมายที่จะเพิ่มพูนมูลค่าทางการค้าเป็น 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐในอนาคตอันใกล
3: ้อินโดนีเซียมีศักยภาพที่จะเพิ่มปริมาณการค้าการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นเราตั้งเป้าหมายการค้าร่วมกันที่สูงกว่า 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีในอนาคตอันใกล้นี้และส่งเสริมการมีความสะดวกทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นในด้านการลงทุนเอกชนของเราทั้งสองประเทศจะมีการเพิ่มความร่วมมือในการเชื่อมโยง value chain ระหว่างกันโดยใช้ศักยภาพเต็มที่จากความเข้มแข็งของสองตลาดที่รวมกันแล้วมีขนาดใหญ่มีจำนวนประชากรครอบคลุมมากกว่า350ล้านคน
2: และในเวทีอินโดนีเซีย Thailand Business Forum เพื่อพบปะกับภาคเอกชนอินโดนีเซียมีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างภาคเอกชนไทยและอินโดนีเซียจำนวน4ฉบับครอบคลุมด้านการท่องเที่ยวตลาดคาร์บอนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งจะช่วยเปลี่ยนความสัมพันธ์ระดับรัฐบาลไปสู่โครงการธุรกิจและการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงส่วนการหารือกับเลขาธิการอาเซียนไทยพร้อมผลักดันความร่วมมือทุกด้านอย่างครอบคลุมเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับประโยชน์จากการเติบโตของภูมิภาคตลอดจนการขับเคลื่อนบทบาทของไทยในอาเซียนและการสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาอย่างสันติที่จะนำไปสู่ประโยชน์แก่ประชาชนอย่างไรก็ตามไทยจะนำผลการหารือและวิสัยทัศน์จากการเยือนครั้งนี้ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนในปี2571ที่จะผลักดันวาระที่สร้างผลลัพธ์ได้จริงแก่ประชาชนกนิกาแก้วใสรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ขยายความร่วมมือการค้าไทยกับอินโดนีเซียส่งเสริมสินค้าไทยพร้อมผลักดันร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็ก ขยายโอกาสการค้านางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมงานสัมมนาธุรกิจณโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียวันนี้เพื่อขยายโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานสัมมนาดังกล่าวการจัดงานครั้งนี้มีผู้นำเข้าสินค้าไทยและพันธมิตรภาคเอกชนในอินโดนีเซีย10รายร่วมจัดแสดงสินค้าเพื่อส่งเสริมการเจรจาการค้าและการจับคู่ธุรกิจพร้อมทั้งมีร้านอาหารไทยเซเล็กจำนวน4ร้านร่วมจัดเมนูอาหารและขนมไทยอาทิกระทงทองยำส้มโอปอเปี๊ยะกุ้งทอดมันกุ้งและข้าวเหนียวมะม่วงเพื่อนำเสนออัตลักษณ์อาหารไทยและตอกย้ำศักยภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในกรุงจาการ์ตาจะเดินหน้าผลักดันตราสัญลักษณ์ไทยเซเล็กควบคู่กับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและสร้างเครือข่ายธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มการรับรู้สินค้าไทยขยายโอกาสทางการค้าและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดอินโดนีเซียและภูมิภาคอาเซียนโดยปัจจุบันมีร้านอาหารไทยในอินโดนีเซียได้รับตราสัญลักษณ์ไทยเซเล็กแล้ว29ร้าน
1: คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลการประชุมณสุดท้ายพบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนและเตรียมเสนอรัฐบาลจัดการสอบใหม่ทั้งหมด
4: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมว่าคณะกรรมการได้รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วและเตรียมเสนอรายงานพร้อมข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีภายใน 1-2 วันนี้โดยพบข้อบกพร่องตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำเอกสารการควบคุมการสอบไปจนถึงการแก้ไขคะแนนและการประกาศผลซึ่งมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บุคคลภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกระทำผิดจำนวนมากสำหรับแนวทางการแก้ไขกระทรวงมหาดไทยจะต้องรับไปดำเนินการจัดสอบใหม่ทั้งหมดเนื่องจากกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรและต้องดำเนินคดีทั้งทางวินัยอาญาและแพ่งอย่างถึงที่สุด
5: มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากแล้วก็เราพบความบกพร่องในกระบวนการต่างๆเยอะเต็มไปหมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นข้อเสนอแนะที่เป็นข้อเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีในส่วนที่จะดำเนินการขั้นต่อไปไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งทางอาญาทางทุจริตแล้วก็ทางวินัยคนที่อยู่ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องท่านนายกคงจะสั่งการให้ดำเนินการตามกระบวนการทั้งหมด
4: ด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าจากการตรวจสอบตลอด30วันพบความผิดปกติตั้งแต่การขอตั้งกรอบอัตรากำลังการกำหนดTOR เอื้อประโยชน์ไปจนถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคะแนนหลังการสอบ
5: การตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องของการสอบเราก็จะดูว่าก่อนการสอบระหว่างสอบและหลังสอบนั้นมีอะไรที่เป็นข้อบกพร่องหรือเป็นจุดผิดสังเกตที่นำไปสู่การทุจริตได้ในเรื่องของการก่อนการสอบนะครับเราพิจารณาจากข้อมูลที่เราได้ด้วยวิธีการเรียกเอกสารมาดูเชิญผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำนะครับพบว่าจุดสังเกตที่เราให้ความสำคัญคือ TOR ที่ออกมานั้นจะเป็นในลักษณะที่ปฏิบัติถูกต้องแล้วก็เอื้ออะไรหรือไม่นะครับตรงนี้ก็มีข้อสังเกตตรงนี้ด้วยนะครับ
4: สำหรับข้อเสนอแนะจะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทยสำนักงานกพ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.และปปง.เพื่อขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการจังหวัดในพื้นที่เร่งบูรณาการข้อมูลแผนงานและทรัพยากรเพื่อบริหารจัดการภัยอย่างมีเอกภาพขณะที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแนวทางความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือวานนี้ได้ร่วมพิจารณาสถานการณ์และแนวโน้มการคาดการณ์สภาพอากาศโดยได้รับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำเพื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงแบบเรียลไทม์พร้อมกำชับส่วนที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมเร่งด่วนในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยภาคเหนือรวมทั้งให้นำบทเรียนจากปีที่ผ่านมามาปรับใช้โดยสั่งการให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเช่นโดรนสำรวจมาใช้ในการสำรวจพื้นที่เสี่ยงเพื่อหามาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาก
7: รมอุตุนิยมวิทยานะครับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนนะครับซึ่งก็มีการโคในเรื่องของข้อมูลกันนะครับว่าเราจะสามารถที่จะคาดการณ์ในพื้นที่ที่จะเกิดภัยแล้งปนกับเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าในช่วงที่น้ำท่วมเฉียบพลันนะครับ
6: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจังหวัดน่านและจังหวัดเชียงรายเพื่อให้ระบบบริการไม่หยุดชะงักประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤตและกลุ่มเปราะบางได้รับการรักษาต่อเนื่องพร้อมกำชับให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่1และ12ติดตามการเตรียมความพร้อมให้เป็นไปตามที่กำหนดทดสอบระบบให้ใช้งานได้จริงเพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยไซเบอร์หลังพบร่องรอยข้อมูลรถรั่วไหลขณะที่กรมการขนส่งทางบกแจ้งความดำเนินคดีแล้วนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์ว่าจากการหารือร่วมกับทีมไทเซิร์ตจากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและตำรวจแห่งชาติเบื้องต้นพบร่องรอยการกระทำความผิดแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลและแกะรอยระบบ API ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้แจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วจึงได้สั่งการให้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้เข้มงวดมากขึ้นและเร่งจัดทำแผนป้องกันเหตุในอนาคตอย่างเร่งด่วนปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกมีการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานต่างๆมากถึง63หน่วยงานข้อมูลที่รั่วไหลเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานที่ไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงินหรือธุรกรรมอื่นๆได้พร้อมเตือนประชาชนว่ากรมการขนส่งทางบกไม่มีนโยบายโทรสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีการให้โอนเงินค่าปรับหรือภาษีหรือส่งลิงก์ผ่าน SMS และ LINE หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมง
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬที่โรงเรียนสังวานวิทย์1ตำบลถ้ำเจริญอำเภอโซ่พิสัยจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
9: ระทรวงคมนาคมเปิดเส้นทางเชื่อมต่ออุดรธานีสุวรรณภูมิโตเกียวพร้อมบริการ Skycon X ที่ให้ผู้โดยสารเช็คอินโหลดกระเป๋าและรับ Boarding Pass ในครั้งเดียวจากต้นทางโดยไม่ต้องรับกระเป๋าหรือเช็คอินใหม่ที่สุวรรณภูมิช่วยให้การเดินทางระหว่างประเทศสะดวกไร้รอยต่อมากขึ้นขณะเดียวกันรัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานอุดรธานีสู่การเป็นท่าอากาศยานนานาชาติและศูนย์กลางการบินของภาคอีสานเชื่อมโยงการค้าการท่องเที่ยวการลงทุนกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงร่วมถึงเตรียมระบบขนส่งรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569อย่างครบวงจรสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพฤฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: บ้านที่แข็งแรง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ CNBC เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐกับอิหร่านจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์โมสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกภายในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ซึ่งถือเป็นการเน้นย้ำคำขู่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กล่าวว่าการเจรจารอบใหม่ระหว่าง2ประเทศถือเป็นโอกาสสุดท้ายของอิหร่านที่จะลงนามข้อตกลงกับสหรัฐขณะเดียวกันนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐมีส่วนร่วมในการเจรจาระหว่างโอมานกับอิหร่านสำหรับเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์โมสพร้อมหวังว่าจะมีข้อสรุปในเร็ววันนี้ทั้งนี้การเจรจาเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์โมสส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบอ้างอิงจากน้ำมันดิบเบรนท์ทะเลเหนือลดลงเกือบร้อยละ5มาอยู่ที่ระดับ 79.69 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
1: คณะทำงานทางกฎหมายของสเปนซึ่งรับผิดชอบด้านการชันสูตรและพิสูจน์หลักฐานออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่กลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายหลายหมื่นคนจากโมร็อกโกว่ายน้ำข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองเซลตาดินแดนปกครองของสเปนซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย77รายโดยสามารถระบุตัวตนผู้เสียชีวิตได้แล้ว2รายผ่านการตรวจสอบลายนิ้วมืออย่างไรก็ตามเพื่อให้สามารถระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตได้ทั้งหมดจำเป็นต้องส่งข้อมูลลายนิ้วมือไปยังโมร็อกโกเพื่อทำการตรวจสอบทั้งนี้เหตุการณ์ที่ผู้อพยพหลายหมื่นคนว่ายน้ำข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองเซลตาส่งผลให้เกิดวิกฤตทางการทูตระหว่างสเปนกับพันธมิตรในยุโรปนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองแห่งนี้ต้องเผชิญกับสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายรวมถึงที่พักอาศัยอาหารน้ำดื่มสะอาดและสุขอนามัยที่มีอยู่อย่างจำกัดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ระหว่างทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกเจอกับฟิลิปปินส์ทีมอันดับ135ของโลกเกมนี้ทีมนักเตะไทยเอาชนะไป1-0โดยได้ประตูชัยจากวาริชชูทองเก็บเพิ่มอีก3แต้มรวมเป็น9แต้มรั้งอันดับ1ของกลุ่มสำหรับนัดต่อไปวันที่8สิงหาคมทีมชาติไทยจะพบกับเมียนมาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเวลา 20:00 นชนิดอาชีพสิงห์ ATP ทัวร์รายการสิงห์ ATP Championship 2026ที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวทันทัพสุขสำราญมือวางอันดับ1ของรายการคว้าแชมป์หลังเป็นฝ่ายนำธนเพชรฉันทะ6-2และ2-2ก่อนที่ธนเพชรจะขอถอนตัวจากอาการบาดเจ็บที่หลังส่วนหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชันเดชมือวางอันดับ1ของรายการโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะลิเดียพอยต์โคริชานี่6-2ทั้ง2เซตคว้าแชมป์รายการที่2ติดต่อกันหลังได้แชมป์สิงห์แชมเปี้ยนชิพเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับรายการต่อไปสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านบาทแข่งขันระหว่างวันที่11-16สิงหาคมณสนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านายชูศักดิ์รู้ยิ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตากยืนยันความพร้อม 100% ในการต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คนเข้าสู่การแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่เขื่อนภูมิพลระหว่างวันที่7-9สิงหาคมนี้ซึ่งจะเป็นเวทีตัดสินแชมป์ประเทศไทยประจำปีและเป็นสนามทดสอบฝีมือของนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาฮอกกี้ใต้น้ำทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน15ปีและรุ่นอายุไม่เกิน19ปีของสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทยออกเดินทางสู่ประเทศอินโดนีเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฮอกกี้ใต้น้ำเอเชีย CMAS Asian Championship Underwater Hockey ระหว่างวันที่5-9สิงหาคมที่เมืองซิซารัวประเทศอินโดนีเซียภายใต้การรับรองของสหพันธ์กิจกรรมใต้น้ำโลกคณะนักกีฬายกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนทีมชาติไทยพร้อมเจ้าหน้าที่เดินทางไปยังกรุงทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถาน เข้าร่วมการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียระหว่างวันที่4ถึง14สิงหาคมโดยมีนักกีฬาประกอบด้วยธนโดมรักจันทร์รุ่นยุวชนชาย55กิโลกรัมกฤติพงษ์ทศล่ารุ่นยุวชนชาย60กิโลกรัมนฤมลวงหาจักรรุ่นเยาวชนหญิง49กิโลกรัมนัชชาแก้วน้อยรุ่นเยาวชนหญิง53กิโลกรัมและเยาวเรศเพิ่มแก้วรุ่นเยาวชนหญิง61กิโลกรัมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน

0: อ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 6-9 สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:36 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:53 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:34 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง34เซนติเมตรเวลา 13:51 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น.1
1: นาทีกับกปท.วินาทีฉุกเฉินบนรถโดยสารให้สติช่วยชีวิตคุณเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอการรู้วิธีรับมือไว้ล่วงหน้าจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุต้องทำอย่างไรตั้งสติมองหาทางออกที่ใกล้ตัวมีค้อนทุบกระจกอยู่ใกล้ๆทุบกระจกให้เป็นรู8จุดแล้วกระแทกให้กระจกหลุดออกประตูทางขึ้นลงกรณีเปิดไม่ได้ให้เปิดฝาและหมุนวาล์วตามลูกศรรอให้ประตูไล่ลมออกจนหมดจึงผลักประตูออกหน้าต่างที่มีข้อความทางออกฉุกเฉินมีค้อนทุบกระจกอยู่ใกล้ๆทุบกระจกให้เป็นรู8จุดแล้วกระแทกให้กระจกหลุดออกประตูฉุกเฉินอยู่บริเวณค่อนไปด้านท้ายรถเปิดออกได้ทั้งจากภายในภายนอก

0: สังเกตข้อความประตูฉุกเฉิน Exit ใช้สติให้ถูกทางโอกาสรอดเพิ่มขึ้นทันทีก้มตัวต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงควันและช่วยหายใจสะดวกไม่ห่วงของส่วนตัวรีบออกจากจุดเกิดเหตุหากเสื้อผ้าติดไฟให้หยุดล้มและกลิ้งตัวเพื่อลดเปลวไฟตั้งสติและถอยห่างจากพื้นที่อันตรายให้เร็วที่สุดค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่ากระแสคำว่ากระแสเขียนกอไก่รอเรือสระอะสระแอสอเสือไม่ต้องมีรอเรือการันกระแสมาจากคำเขมรคาซายซึ่งหมายถึงเชือกสายในภาษาไทยคำนี้หมายความว่าสายแนวใช้ประกอบกับคำได้หลายคำเช่นกระแสการเงินหมายถึงเงินตราที่หมุนเวียนใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจกระแสข่าวหมายถึงข่าวที่แพร่สะพัดอยู่ในขณะนั้นปัจจุบันคำว่ากระแสอาจใช้หมายถึงแนวความคิดความเห็นของคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นแนวนิยมในสังคมขณะนั้นเช่นกระแสสังคมเกาะกระแส
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนการละเล่นและกีฬาของมอญตอนที่2อะแชร์หรือดวดมอญเล่นกันเฉพาะในงานศพเพื่อเฝ้าศพจะไม่เล่นในงานมงคลเป็นอันขาดและไม่มีการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดเริ่มเล่นเมื่อการสวดพระอภิธรรมในแต่ละคืนจบลงรูปแบบการเล่นคล้ายการเดินหมากบนกระดานรูปกากบาทโดยแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายเสือหรืออธรรมและฝ่ายวัวหรือธรรมะฝ่ายละ5คนโดยสัญชาตญาณของเสือเมื่อพบวัวย่อมต้องการเป็นอาหารแต่ด้วยธรรมะของวัวที่มีสัจจะทำให้เสือและวัวสามารถผูกมิตรกันได้ต่างดูแลกันและกันเพราะอำนาจธรรมะย่อมชนะอธรรมการเล่นอะแชร์จึงเป็นการฝึกการคิดวิเคราะห์แฝงหลักธรรมเนื่องด้วยจิตใจที่ใฝ่ธรรมะไม่ผูกพยาบาท
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกี่ยวกับมาตรการรับมือสถานการณ์ฝนช่วงเดือนสิงหาคมและการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญค่ะ
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำเตรียมพร้อมมาตรการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศช่วงเดือนนี้รวมถึงผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเป็นซูเปอร์เอลนีโญยาวนานไปถึงปีหน้าเพื่อให้การบริหารจัดการและเก็บกักน้ำสอดคล้องกับความต้องการใช้ติดตามรับฟังเรื่องนี้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
9: สวัสดีค่ะ สวัสดีครับผม
10: ค่ะช่วงนี้หลายหน่วยงานนะคะก็เริ่มเตรียมพร้อมรองรับฝนช่วงเดือนสิงหาคมนี้แล้วสทนชเองค่ะมีการประเมินสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
9: เราทราบกันดีว่าปีนี้เป็นปีที่เราเข้าสู่สภาวะเอลนิโญนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งฝนที่ผ่านมาเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 10% นะครับในเดือนสิงหาคมเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 5% ในเดือนกันยายนเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ย 12% และในเดือนตุลาคมคาดว่าจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 38% พฤศจิกายนนะครับซึ่งเป็นฝนทางภาคใต้เนี่ยจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเกือบครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราประเมินในภาพรวมแล้วเนี่ยปริมาณน้ำฝนเนี่ยน่าจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10-15%แต่ถ้าแยกเป็นรายภาคแล้วนะครับเราพบว่าในส่วนของภาคตะวันออกฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 11% นะครับในภาคกลางเนี่ยเราต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเกือบ 20% นะครับภาคเหนือต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 5% และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่ำกว่า 7% นะครับจะมีฝนดีหน่อยก็คือภาคใต้ฝั่งตะวันตกคือฝั่งอันดามันเท่านั้นนะครับในภาพรวมสถานการณ์ฝนก็ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยครับ
10: ในช่วงเดือนสิงหาคมเราได้ประเมินไหมคะว่าเราจะเจอพายุเข้ามาอีกสักกี่ลูกแล้วก็การตกของฝนจะหนักจะเบายังไงอะคะ
9: จากสถิติพายุที่เข้ามาในปีเอลนิโญเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะไม่ค่อยมีเข้าก็จะไปเข้าแถวประเทศจีนนะครับประเทศเกาหลีใต้หรือประเทศญี่ปุ่นซึ่งหลายๆลูกที่เราเคยได้ยินไม่ว่าจะเป็นพายุไมซักพายุฟาวีหรือพายุโนอึนที่เข้ามาเนี่ยก็จะขึ้นไปฝั่งจีนเกือบทั้งหมดหรือญี่ปุ่นนะครับผมก็ในเดือนสิงหาคมเนี่ยยังไม่มีแนวโน้มว่าจะเกิดพายุเกิดขึ้นซึ่งตัวนี้เองทำให้ปริมาณฝนที่เราคาดว่าจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยก็ยังมีประเด็นโดยเฉพาะในภาคกลางตอนล่างนะครับภาคเหนือตอนล่างด้วยนะครับหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังมีฝนค่อนข้างน้อยปริมาณฝนที่ตกในเดือนสิงหาคาดว่าจะเป็นฝนที่เราคาดการเนี่ยนะครับประมาณ200กว่ามิลทั้งเดือนนะครับเพราะฉะนั้นการตกของฝนเนี่ยอาจจะตกกระจายหรืออาจจะตกกระจุกแล้วแต่พฤติกรรมของฝนว่าในแต่ละช่วงวันแนวโน้มสถานการณ์อย่างไรอย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ยมีร่องความกดอากาศนะครับที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ทำให้ฝนตกหนักที่เชียงรายก็มีสภาพปัญหาของอุทกภัยที่เกิดขึ้นที่ดอยหลวงจังหวัดเชียงรายที่เวียงป่าเป้านะครับเชียงใหม่ที่แม่อายภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่บึงกาฬหนองคายเป็นต้นครับ
10: ช่วงนี้เป็นต้นไปมีพื้นที่เสี่ยงไหนที่เราต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมคะว่าจะเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งหรือว่าน้ำท่วมฉับพลันนะคะ
9: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาคเหนือครับเนื่องจากภาคประเทศเนี่ยเป็นภูเขามีความราบเพสูงชันนะครับหรือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นที่นครราชสีมาที่ปากช่องก็มีน้ำป่าไหลหลากแต่ไม่ได้รุนแรงต้องเรียนนะครับว่าปริมาณฝนที่ตกเนี่ยไม่ได้รุนแรงมากนะครับผมอาจจะมีเฉพาะบางพื้นที่อย่างเช่นที่จันทบุรีจังหวัดตราดจังหวัดกระบี่พังงาภูเก็ตพวกนี้ก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีแนวโน้มน้ำป่าดินโคลนถล่มไหลหลากได้นะครับในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมดเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยเองนะครับก็ได้มีการประชุมพร้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง17จังหวัดเฝ้าระวังแล้วก็เผชิญเหตุแล้วก็เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อประสบปัญหานะครับผม
10: หน่วยงานต่างๆรวมถึงสทนชเองค่ะได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องจักรเครื่องมือยังไงบ้างค่ะ
9: ครับในส่วนของหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็ได้ประสานนะครับในเรื่องของการจัดเตรียมเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นรถแบ็คโฮนะครับการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่างๆทั้งหมดกระทรวงมหาดไทยเองที่ทางอนุวาการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเนี่ยก็ได้ประสานเตรียมรับโดยเฉพาะในจังหวัดสำคัญเช่นจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับหรือจังหวัดสุโขทัยเนี่ยก็ได้มีการประชุมซักซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ได้มีข้อสั่งการนะครับให้ทุกหน่วยได้ดำเนินการที่จะเตรียมที่จะรับมือสำหรับอุทกภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเองนะครับเราก็ได้มีการลงพื้นที่ไปในจุดเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสกลนครจังหวัดอุดรธานีนะครับหรือขอนแก่นเนี่ยเราจะเห็นภาพในการทำงานในระดับพื้นที่ของท่านว่าการจังหวัดที่เป็นผู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในการเตรียมพร้อมนะครับเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ครับ
10: ค่ะระบบการเตือนภัยปีนี้เป็นยังไงบ้างคะ
9: แบ่งเป็น2ระดับคือถ้าระดับเป็นก็เรียกว่า National Alertหรือ T alert นะครับก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยก็เตือนเป็นเซลบอร์ดแคสไม่ว่าจะเป็นกรณีเกิดน้ำท่วมที่หล่มสักนะครับหรือเกิดน้ำท่วมเชียงรายนะครับหรือที่หนองคายนครพนมพวกเนี้ยในกรณีที่ในระดับพื้นที่เนี่ยขอให้ทางส่วนกลางหรือส่วนกลางเห็นได้ว่ามีแนวโน้มที่จะฝนตกหนักก็จะส่งเซลบอร์ดแคสไปแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนแต่ในระดับพื้นที่นะครับใช้กลไกไปในระดับจังหวัดซึ่งเป็นเรื่องของการบัญชาการของท่านผู้ว่าจังหวัดในอำเภอ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนร่วมกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่ด้วยครับผม
10: ค่ะปีนี้ได้ประเมินไหมคะว่าสงขลาเองกับเชียงรายเองฝนที่ตกลงมาจะมีความรุนแรงและความเสียหายร้ายแรงเหมือนกับปีที่ผ่านมาไหมคะ
9: ถ้าดูจากสถิติดูจากข้อมูลเนี่ยผมเรียนนะครับว่าไม่น่าจะมีความเสียหายแบบนั้นอีกเพราะเนื่องจากว่าจำนวนพายุที่เข้ามานะครับหรือร่องของกดอากาศที่เดิมเนี่ยในปี68หรือปี67เนี่ยเขาเคยแช่นะครับแล้วก็พายุเช่นพายุยางอีเนี่ยที่ทำให้น้ำท่วมแม่สายเนี่ยพายุแรงๆแบบเนี้ยจะไม่มีเข้ามาฝั่งไทยนะครับแล้วก็ในส่วนของปี68นะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่านที่ประสบปัญหาค่อนข้างสูงเนี่ยไม่มีพายุที่จะเข้ามานะครับหรือร่องของกดอากาศไม่ได้แช่นานเหมือนที่เคยปรากฏนะครับที่เชียงรายเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นแบบปี67หรือ68นะครับหรือที่หาดใหญ่เองด้วยปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีลานิญานะครับแล้วก็มีสภาพภูมิอากาศที่ฝนตกหนักที่หัดใหญ่โดยเฉพาะฝนตกเนี่ย3วันเนี่ยเป็นฝนหมื่นปีนะครับในปีนี้เองเนี่ยเป็นปีเอลนิโญเนี่ยปริมาณฝนที่ตกซึ่งจะตรงกับช่วงที่เอลนิโญแรงๆหรือเราเรียกว่าซูเปอร์เอลนิโญด้วยซึ่งเป็นฝนของภาคใต้ตอนนี้เองเนี่ยภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับก็มีฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 28% เลยนะครับผมโดยเฉพาะบริเวณเกาะสมุยเกาะพะงันเนี่ยก็มีการขาดแคลนน้ำนะครับหรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยก็มีการขาดแคลนน้ำเพราะนั้นเนี่ยตัวอำเภอหัดใหญ่เองไม่น่าจะมีสภาพฝนที่ตกหนักแบบนั้นตอนนี้รัฐบาลเองก็ได้เร่งรัดที่จะซ่อมคลองร.1นะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีรอยรั่วรอยร้าวในจุดที่เป็นคลองร.1นะครับแล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการซักซ้อมแบบเต็มรูปแบบนะครับที่ตัวอำเภอใหญ่นะครับเพื่อที่จะเตรียมรับมือสถานการณ์นะครับเหตุการณ์ที่เหมือนปี2568เนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้น
10: พูดถึงศักยภาพรับน้ำของเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำทั่วประเทศนะคะตอนนี้ภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะมีเขื่อนไหนที่ต้องเร่งพร่องระบายน้ำเพื่อรอรับฝนระลอกใหม่ไหมคะ
9: ถ้าดูแล้วเนี่ยเขื่อนต่างๆในประเทศไทยตอนนี้เรามีน้ำเก็บกับอยู่ที่ประมาณ 5-6% นะถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเรามีต่ำกว่าปีแล้วประมาณ 8% นะครับผมตรงนี้เองเนี่ยน้ำต่ำกว่าปีที่แล้วประมาณ 6,489 ล้านนะครับผมเรามีน้ำในเขื่อนที่น้ำมากเนี่ยมีอยู่นิดหน่อยเช่นอ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชนแต่ว่าถ้าเราดูปลายปีก็คือประมาณสัก1ที่การในอ่างเก็บน้ำนี้ก็จะไม่เต็มมีประมาณ 87% เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่างนี้สามารถที่จะเก็บได้แต่เรามีอ่างเก็บน้ำที่มีน้ำน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเขื่อนแควน้อยเขื่อนป่าสักเขื่อนกระเสียวเขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนปานบุรีเขื่อนน้ำพุงเขื่อนอุบลรัตน์เขื่อนลำตะคองเขื่อนมูลบนนะครับเขื่อนสียะเขื่อนนฤบดินทร์ชินดาเขื่อนพวกนี้มีปริมาณน้ำน้อยนะครับผมซึ่งเราจะต้องเร่งเก็บกักน้ำในช่วงนี้ให้มากที่สุดสถานการณ์เอลนิโญมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นซูเปอร์เอลนิโญเนี่ย 81% ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนะครับซึ่งจะทำให้ฝนที่ตกมาในช่วงของเดือนตุลาถึงเดือนธันวาคมเนี่ยจะน้อยโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับผมถ้าดูตัวเลขรวมๆแล้วนะครับน้ำทั้งเขื่อนขุนพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยเขื่อนป่าสักเนี่ยยังมีประมาณ 70-80% นะครับสามารถที่จะดูแลการอุปโภคบริโภคในโซนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ได้ครับ
10: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ฝากถึงประชาชนและเกษตรกรนะคะในการพร้อมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญรวมถึงช่วงฤดูฝนในเดือนสิงหาคมเราต้องมีการกักเก็บน้ำหรือมีการจัดสรรน้ำอย่างไรบ้างค่ะ
9: อยากให้เกษตรกรทุกคนในเรื่องของนอกเขตชลประทานเนี่ยต้องให้ระมัดระวังเรื่องของปริมาณฝนที่ลดน้อยลงโดยเฉพาะช่วงของฤดูหนาวนะครับตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงฤดูร้อนจนถึงเดือนเมษายนพฤษภาคมเนี่ยปริมาณฝนค่อนข้างน้อยหรือไม่มีเลยและอากาศจะร้อนมากนะครับควรที่จะงดกิจกรรมที่ใช้น้ำมากเช่นนาปรังนะครับหรือถ้ากรณีที่อยู่ในเขตชลประทานเนี่ยกรณีที่น้ำไม่พอเนี่ยนะครับไม่ควรที่จะเสี่ยงปลูกข้าวนะครับในเขตชลประทานถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้ำในแหล่งน้ำของตัวเองระดับหนึ่งแต่เนื่องจากว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นในช่วงหน้าร้อนแล้วก็เป็นเอลนิโญแรงๆเนี่ยก็จะประสบปัญหาสถานการณ์เอลนิโญค่อนข้างที่จะเป็นซูเปอร์เอลนิโญประมาณ6เดือนนะครับที่แรงๆตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงมีนาหรือเมษาเพราะฉะนั้นเราต้องสำรองน้ำไว้ให้เพียงพอสำหรับกิจกรรมต่างๆ
10: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณไพฑูรย์เก่งการช่างนะคะรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมากๆเลยนะคะ
9: ครับสวัสดีครับผม
10: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
11: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
0: รัฐบาลสานต่อนโยบาย Thailand Zero Dropout Plus ป้องกันเด็กหลุดจากระบบการศึกษาพร้อมเสริมสร้างทักษะและโอกาสสู่การมีงานทำอย่างยั่งยืนติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
12: การศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศแต่ที่ผ่านมาประเทศไทยเคยเผชิญปัญหาเด็กและเยาวชนหลุดออกนอกระบบการศึกษากว่า 1,25,000 คนจึงเป็นที่มาของการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Dropout Plusที่ไม่ได้มุ่งเพียงการนำเด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาเท่านั้นแต่ยังมุ่งพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในระยะยาวนโยบายดังกล่าวเริ่มต้นจากรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินและได้รับการสานต่อโดยรัฐบาลชุดปัจจุบันภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องพร้อมแต่งตั้งพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบเป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาระดับชาติเพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศตลอดระยะเวลากว่า2ปีของการดำเนินงานภายใต้4มาตรการหลักได้เกิดผลเป็นรูปธรรมเริ่มจากการค้นหาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลเด็กและเยาวชนที่หลุดออกนอกระบบการศึกษาอายุ 3-18 ปีจากนั้นได้ช่วยเหลือส่งต่อและติดตามดูแลอย่างเป็นระบบพร้อมรูปแบบจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นและมีคุณภาพและยังส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้เด็กและเยาวชนมีรายได้ระหว่างเรียนมีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาจึงเดินหน้านโยบาย Thailand ZeroDropout Pass ไม่เพียงพาเด็กและเยาวชนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาแต่ยังมุ่งพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศพร้อมย้ำว่าหัวใจสำคัญของนโยบายคือการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับพื้นที่เชื่อมโยงการช่วยเหลือทั้งด้านการศึกษาสวัสดิการและคุณภาพชีวิตรวมถึงเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
13: เพราะเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษานั้นไม่ได้เพียงหลุดออกจากห้องเรียนเท่านั้นแต่เขากำลังหลุดจากโอกาสหลายๆอย่างในชีวิตของพวกเขาด้วยนะครับโดยเหตุนี้รัฐบาลจึงได้ดำเนินการสานต่อสนับสนุนนโยบาย Zero Dropout นะครับและยกระดับสู่ Thailand Zero Dropout Plus ซึ่งไม่ได้มุ่งเพียงแต่จะพาเด็กกลับเข้าสู่ห้องเรียนเท่านั้นแต่ต้องพาพวกเขาไปสู่อนาคตที่มั่นคงมีทักษะที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานต่างๆที่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศต่อไป
12: ผลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนส่งผลให้จำนวนเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาลดลงจากกว่า1ล้านคนเหลือประมาณ 600,000 คนสะท้อนถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานและก้าวต่อไปในปีนี้รัฐบาลยกระดับการดำเนินงานสู่ Thailand Zero Dropout Plus มุ่งเน้นการป้องกันเด็กหลุดจากระบบการศึกษาการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตและขยายการดูแลครอบคลุมเด็กและเยาวชนอายุ 2-25 ปีตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงแรงงานรุ่นใหม่พร้อมเตรียมผลักดันนโยบายสู่เวทีอาเซียนในโอกาสที่ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี2571เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายอาเซียน Zero Dropout 2030ภายใต้แนวคิด All for Education Education for All เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กและเยาวชนไทยทุกคนจะได้รับโอกาสทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อรักษาความสามารถการแข่งขันผู้ส่งออกไทยหลังสหรัฐอเมริกากำหนดภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยร้อยละ 12.5 ติดตามจากรายงานค่ะ
14: ภายหลังสหรัฐอเมริกาประกาศใช้มาตรา301กำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยร้อยละ 12.5 ส่งผลให้หลายฝ่ายต่างจับตามองผลกระทบต่อการส่งออกไทยแต่เกมการค้านี้ยังไม่จบเมื่อกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าไทยยังคงเดินหน้าเจรจาอีกหลายประเด็นเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทย นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าสหรัฐอเมริกากำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยร้อยละ 12.5 จากข้อกล่าวหาของสหรัฐว่าไทยยังไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับและการมีกำลังการผลิตส่วนเกินประกอบกับการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรืออาร์ตที่ยังไม่แล้วเสร็จอย่างไรก็ตามไทยยังเดินหน้าเจรจาเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกโดยตั้งเป้าไม่ให้อัตราภาษีสูงกว่าที่เคยได้รับที่ร้อยละ19และเพิ่มจำนวนสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีซึ่งปัจจุบันไทยมีสินค้าที่ได้รับการยกเว้นแล้ว 2,120 รายการเพิ่มขึ้นจากเดิม471รายการโดยทีมไทยแลนด์จะเดินหน้าผลักดันสี่เรื่องหลักได้แก่การเร่งผลักดันกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานภาคบังคับหรือ HRDD การเร่งสรุปการเจรจาอาร์ตการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหรัฐและการเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐ
15: ตอนนี้ 12.5 ก็ยังไม่ได้จบนะคะเราก็แจ้งสหรัฐว่าเรากำลังผลักดันกฎหมายที่ห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานภาคบังคับเราต้องเร่งสรุปในเรื่องของอาร์ตให้ได้เร็วที่สุดแล้วก็เราจะยืนยันในเรื่องการนำเข้าจากสหรัฐและการนำเอกชนไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นนะคะเป้าหมายของเราก็คือว่าทำยังไงก็แล้วแต่ให้อัตรานำเข้าเนี่ยไม่สูงไปกว่าที่เคยโดนไว้ก็คือที่19แล้วก็ทำอย่างไรเราถึงจะมีสินค้าที่ได้การยกเว้นมากขึ้นจากเดิมที่ 2,000 กว่ารายการเนี่ยถ้าได้มากขึ้นกว่านี้อีกก็จะช่วยทำให้เอกชนเราสามารถที่จะเดินต่อไปได้
14: ขณะที่นางสาวนฤมลจิวังกูลกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารซิตี้แบงก์ประเทศไทยกล่าวว่าอัตราภาษีร้อยละ 12.5 อาจเป็นประเด็นที่ต้องติดตามแต่ไม่ใช่ตัวชี้ขาดความสามารถในการแข่งขันของไทยเนื่องจากนักลงทุนยังพิจารณาหลายด้านทั้งความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจโครงสร้างธุรกิจและความพร้อมในการรองรับการลงทุนระยะยาวนอกจากนี้ไทยยังมีจุดแข็งจากระบบสนับสนุนการลงทุนและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจขณะที่ส่วนต่างของภาษีเพียงร้อยละ 1-2 อาจไม่ใช่ปัจจัยหลักในการตัดสินใจแต่เป็นเพียงหนึ่งในองค์ประกอบที่นักลงทุนใช้พิจารณา
16: ท้ายที่สุดน่ะทำไมคนถึงลงทุนในแต่ละประเทศไม่ใช่แค่แท็กต่างกัน1ถือหรือ 2% มันไม่ได้เป็นจุดสำคัญในการตัดสินใจเขาต้องมามองตั้งแต่การใช้ชีวิตของพนักงานอย่างเรามี Fast Pass เกิดขึ้น One Stop One Service ของ BOI ก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนต่างประเทศประทับใจนะคะจุดที่เรามีเงื่อนไขต่างๆที่เราได้และที่เรายื่นเมืองไทยกำลังเป็นจุดที่ต้องบอกว่าเป็นเบนฟิตเตอร์ที่มีธุรกิจหลากหลายเข้ามา
14: ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของกติกาการค้าโลกอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ที่ไทยได้รับอาจเป็นแรงกดดันต่อผู้ส่งออกในระยะสั้นอย่างไรก็ตามการแข่งขันทางการค้าไม่ได้ตัดสินกันแค่ตัวเลขภาษีแต่ยังขึ้นอยู่กับการเจรจาของรัฐบาลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศการปรับตัวของภาคธุรกิจและการรักษาจุดแข็งของไทยเพราะท้ายที่สุดประเทศที่จะเดินต่อไปได้ไม่ใช่ประเทศที่เสียภาษีน้อยที่สุดแต่คือประเทศที่ปรับตัวได้ดีที่สุดปริมปราศภาภาครายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะแม้กลุ่มเจนซีจะเป็นกลุ่มคนที่เติบโตมากับเทคโนโลยีแต่กลับพบถูกหลอกในคดีอาชญากรรมออนไลน์มากที่สุดสาเหตุหลักมาจากมิจฉาชีพใช้ความสนใจของวัยรุ่นในยุคดิจิทัลมาปรับกลโกงหลอกลวงเข้ากับยุคสมัยและมีความแนบเนียนมากขึ้นติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
17: เคาะข่าวเล่าประเด็น
18: จากข้อมูลของศูนย์ต่อต้านภัยออนไลน์หรือ ACSC สำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานการรับแจ้งเหตุคดีอาชญากรรมออนไลน์ในช่วงเดือนเมษายน2569พบเหยื่อภัยออนไลน์ที่ถูกหลอกเป็นกลุ่มเจนซีเฉลี่ยอายุ 21-30 ปีมากที่สุดในคดีหลอกซื้อขายสินค้าหรือบริการคดีหลอกลวงโดยแอบอ้างเป็นบุคคลที่รู้จักหรือแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆนับเป็นสิ่งที่น่าสังเกตอย่างยิ่งเพราะกลุ่มเจนซีที่โตมากับเทคโนโลยีมีความคุ้นชินและเข้าใจกับโลกออนไลน์มากที่สุดแต่กลับเป็นกลุ่มที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์มากเป็นเท่าตัวนั่นเป็นเพราะมิจฉาชีพสามารถปรับตัวและรูปแบบของกลโกงไปตามรูปแบบและความสนใจของกลุ่มเจนซีซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาทำให้เกิดการหลงเชื่อและตกเป็นเหยื่ออย่างง่ายดายจากข้อมูลพบว่ามีผู้ตกเป็นเหยื่อมากถึงร้อยละ 28.9 พันตำรวจโทวสุเทพใจอินรองผู้กำกับการสายตรวจ ฐกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191ผู้ดูแลเพจเป็นตำรวจไม่รู้หลอกเตือนภัยมิจฉาชีพและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีไซเบอร์กล่าวว่ามิจฉาชีพจะติดตามรูปแบบการใช้ชีวิตของเด็กรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลและทำการหลอกลวงแบบเฉพาะกลุ่มเช่นในกลุ่มที่มีความชื่นชอบเกมออนไลน์จะถูกหลอกขายไอเทมหรือสกินปลอมหลอกเติมเงินในเกมกลุ่มที่ต้องการหาเงินพิเศษจะถูกหลอกลวงให้ลงทุนหลอกให้ทำงานพิเศษแต่ไม่มีเงินจริงแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งไปจนถึงโรแมนต์สแกมแต่สิ่งที่เด็กถูกหลอกจำนวนมากและเสียหายมากที่สุดคือการถูกมิจฉาชีพข่มขู่หลอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือ DSI โดยระบุว่าเด็กมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินต้องโอนเงินไปให้ตรวจสอบและมีกรณีครอบครัวของเด็กต้องสูญเสียเงินไปกว่า17ล้านบาทจากการถูกหลอกอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ให้โอนเงินเข้าไปตรวจสอบ
19: เด็กเนี่ยจะไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมซึ่งก็เลยทำให้เป็นเทรนด์ครับว่ามิจฉาชีพเริ่มรู้ครับเพราะมิจฉาชีพมันทำการบ้านนะมันรู้ว่าเด็กเจนนี้ก็หลอกได้มันก็จะหามุกที่หลอกเด็กเจนนี้มาได้เนี่ยมาขยายหลอกต่อไปเรื่อยๆแค่ปัจจุบันมันเป็นโลกออนไลน์มิจฉาชีพมาจากทางไหนก็ได้ที่โดนถ้าทั่วไปครับก็คือการหลอกขายของบัตรเติมเงินบัตรเติมเกมต่างๆอาจจะมีเรื่องการลงทุนบ้างแต่สิ่งที่เด็กโดนแล้วเป็นเรื่องเสียหายเยอะมากๆเนี่ยก็คือการโดนข่มขู่ครับข่มขู่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ DSI บอกว่าเด็กเกี่ยวกับการฟอกเงินนะครับต้องไปโอนเงินไปให้ตรวจสอบโอนเงินตัวเองไม่พอโอนเงินคุณแม่ไปให้ตรวจสอบ
18: สิ่งสำคัญที่เด็กเจนซีพึงระวังคือไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐคนใดสามารถโทรศัพท์ไปหาประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะการโทรไปข่มขู่ให้หวาดกลัวอย่างแน่นอนที่สำคัญหากเป็นเจ้าหน้าที่จะไม่ตั้งคำถามให้ปลายสายต้องตอบว่าอยู่คนเดียวหรือไม่รวมถึงแจ้งว่าการโทรศัพท์มาครั้งนี้ถือเป็นความลับทางราชการห้ามบอกใครและยิ่งบอกว่าให้เข้าไปเปลี่ยนภาษาในการตั้งค่าในสมาร์ทโฟนให้รู้ทันทีว่านี่คือมิจฉาชีพแน่นอนให้วางสายหยุดการติดต่อทันทีนอกจากนี้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องมีส่วนร่วมดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ปล่อยให้เกิดช่องว่างระหว่างครอบครัวควรใส่ใจแนะนำรูปแบบกลโกงของมิจฉาชีพให้เด็กได้รู้ไม่เข้าไปตกอยู่ในวังวนให้เด็กกล้าเปิดใจปรึกษาและขอคำชี้แนะหากถูกหลอกร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเจนซีเพื่อช่วยป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมาริชโยรายงาน
20: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
7: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธครับ
21: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่5สิงหาคมพุทธศักราช2569แรม7ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปาริสราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปาริสราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะอีกหนึ่งช่องทางออนไลน์ที่ติดตามรายการบันทึกสถานการณ์ได้นะคะทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้ควบคุมเสียงโดยคุณทุนชัยคำรอดและคุณบุญประกอบอบกลิ่นค่ะประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ค่ะ
1: ครับประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ 3-4 สิงหาคมนะครับ2วันนะครับก็คือจบที่เมื่อวานนี้นะครับการเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ได้มีการไปพบปะหารือนะครับกับเลขาธิการอาเซียนด้วยนะครับหลักใหญ่ใจความเนี่ยก็คือความร่วมมือในการค้าการลงทุนแล้วก็ความมั่นคงต่างๆนะครับเพราะว่าประเทศไทยคือหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งอาเซียนนะครับแล้วก็มีบทบาทสำคัญนะครับในการที่จะร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับในเรื่องของการกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์อาเซียนท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่มีความท้าทายและไม่แน่นอนนะครับก็คือถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆเนี่ยเขาบึ้มๆกันอยู่รอบอาเซียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอิหร่านรัสเซียยูเครนอะไรต่างๆความไม่แน่นอนในทางการค้าเนี่ยส่งผลกับทั่วโลกนะครับแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของจีนที่โตวันโตคืน AI ที่เข้ามาแล้วก็ฐานการผลิตที่มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเนี่ยในโลกทุกวันนี้เนี่ยคำถามคืออาเซียนเราจับมือกันเนี่ยจับมือกันแบบหลวมๆหรือว่าจับมือกันอย่างแน่นๆนะฮะในการที่จะเดินหน้าไปด้วยกันนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งหนึ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นำของประเทศไทยเนี่ยก็ไปย้ำจุดยืนจับมือแน่นๆกับทางด้านของเลขาธิการอาเซียนแล้วก็ทางด้านของประเทศอินโดนีเซียนะครับว่าเรามีทิศทางที่ชัดเจนและแน่นอนและเราจะรักษาความเป็นเอกภาพและไทยยังสนับสนุนการดำเนินงานของอาเซียนนะครับส่วนสถานการณ์อะไรต่างๆในกัมพูชาเมียนมาอะไรต่างๆนั้นเป็นเรื่องที่เราก็จะช่วยกันแก้กันต่อไปนะครับเพราะว่าอาเซียนจริงๆเนี่ยเขาก็มีความเป็นห่วงเหมือนกันว่าเรื่องของภัยความมั่นคงแล้วก็เหตุกระทบกระทั่งของประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอยากให้เวทีอาเซียนเนี่ยเป็นเวทีหนึ่งที่จะให้คู่ที่ขัดแย้งหรือคุยกันไม่ได้เนี่ยได้คุยกันในเวทีนี้จะเห็นรอบที่แล้วที่มาเลเซียจำได้ไหมครับเราไปคุยกันกับทางด้านของกัมพูชาโดยมีประธานอาเซียนในสมัยนั้นคือคุณอันวาอิบราฮิมใช่ไหมฮะก็มีการคุยกันแล้วก็ลงสัตยาบันเขาเรียก MOU ใช่ไหมลง MOU ผลเป็นยังไง
2: ก
1: ็สงบอยู่พักหนึ่งสงบอยู่พักหนึ่งแล้วก็บึ้มๆกันอีกรอบแล้วก็ตอนนี้ก็เงียบหายไปนะครับเงียบหายไปนี่ไม่แน่ใจว่าสื่อไม่ตามหรือว่าในพื้นที่มันสงบแล้วแต่เชื่อว่าในพื้นที่ก็สงบกว่าเมื่อตอนที่เกิดปะทุใหม่ๆนะครับอ่ะนี่คือการเยือนอาเซียนนะครับเพราะหลายคนบอกว่าเอ๊ะไปทำไมนายกนะไปคุยการค้าการลงทุนเซ็น MOU กลับมา
2: แ
1: ค่นี้จบหรือเปล่าแต่ว่านั่นคือเรื่องของการขับเคลื่อนในเรื่องต่างๆนะครับความสัมพันธ์ทางการค้าแล้วก็เศรษฐกิจนะฮะอีกเรื่องนึงฮะโอ้โหเป็นข่าวใหญ่โตคุณปริศรานะฮ
2: ะ
1: เรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลหลุดนะฮะแต่ว่าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเราก็นึกว่าของเราหลุดเนี่ยก็จะ เฉย
2: ๆค่ะ
1: รอบนี้เนี่ยเป็นของท่านนายก
2: ถูกต้อง
1: มท.3มท.4
2: ค่ะ
1: ปลัดมหาไทยคุณอนันต์สัมพันธรัตน์ก็หลุดออกมาเป็นรูปบัตรประชาชนคำถามคือว่าข้อมูลตรงนี้มาจากไหนข้อมูลตรงนี้มาจากไหนมาได้ยังไงนะฮะตอนแรกผมนึกว่าภาพตัดต่อ AI
2: ค่ะ
1: เห็นรูปท่านนายกไหม
2: เห็นรูปแล้ว
1: ใส่เสื้อสี
2: สีส้ม
1: เออผมก็เลยบอกเฮ้ยคุณอนุทินใส่เสื้อสีส้มเหร
2: อ
1: เออตัดต่อหรือเปล่า มีอะไรนัยยะสำคัญหรือเปล่าเออผู้สื่อข่าวก็แซวไงเฮ้ยคุณอนุทินสาถ่ายรูปบัตรประชาชนใส่เสื้อสีส้มเออถ่ายวันพฤหัสหรือเปล่า
2: เ
1: ออหรือตอนไปลง MOA กันสมัยนั้นหรือเปล่า
2: ค่ะ
1: ก็สงสัยกันแล้วนะเออเดี๋ยวก็จะมีการไล่เรียงกันมาเดี๋ยวจะบอกกันว่าเฮ้ยมันเกิดจากอะไรนะฮะเกิดจากอะไรหมอพร้อม
2: ค่ะ
1: หมอพร้อมรู้สึกว่ามันจะไม่พร้อมเหมือนชื่อใช่มั้ย
2: ใช่
1: เป็นยังไงฮะเนี่ย
2: เพราะว่ามันมีข้อมูลที่มันไม่ตรงกับการรักษาจริง
1: แล้วแสดงว่าหมอไม่พร้อม
2: เออเริ่มอาจจะไม่พร้อมตรงนี้อาจจะต้องมีการตรวจสอบกันอีกทีนะคะว่าทำไมข้อมูลการรักษาเนี่ยคือเขาบอกเจ้าตัวเขาไม่ได้ไปรักษาแบบนี้นะคะทำไมข้อมูลมันออกมามันมีประวัติอยู่ในแอปหมอพร้อม
1: คือหมอพร้อมเนี่ยตอนที่เราใช้กันแรกๆเลยเนี่ยคือตอนโควิดตอนโควิดเนี่ยที่มีการต้องรับวัคซีนอะไรต่างๆเนี่ยเขาต้องมีการจัดทำประวัติว่าคุณได้รับวัคซีนกี่เข็มวัคซีนอะไรกันบ้างก็จะไปลงที่แอปพลิเคชันหมอพร้อมเท่านั้นแหละหรือแม้แต่การที่จะเข้าสู่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเนี่ยเขาจะเช็คว่าคุณมีวัคซีนหรือเปล่าจำได้ไหมเมื่อปี63เน
2: ี่
1: ยคุณจะเดินเข้าตึกใดตึกหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคุณจะเดินเข้าได
2: ้
1: คุณจะต้องมีใบรับรองเนี่ยจากหมอพร้อมเนี่ยเปิดแอปให้เขาดูว่าคุณฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะกี่ของกี่เข็มอะไรแบบนี้ให้เขาดูนั่นน่ะอันนั้นคือเริ่มต้นของหมอพร้อมแล้วบางคนก็บอกว่าโอ้ไม่ได้ใช้นานแล้วพอไม่ได้ใช้นานแล้วไปเปิดดูอ้าวมันไม่ใช่ฉันหรือข้อมูลอะไรมันเปลี่ยนไปเออน
2: ะ
1: เขาก็มีการออกมาตั้งข้อสังเกตตั้งข้อท้วงติงเพราะมีคนได้รับผลกระทบเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหม
2: ถูกต้อง
1: ข้อมูลไม่ตรง
2: ใช่ข้อมูลไม่ตรงก็เขาก็กังวลว่าอาจจะมีผลกระทบว่าอย่างบางโรคที่เราไม่ได้ไปเนี่ยแล้วเราไปรักษามีประวัติอยู่สมมติอยากจะทำประกันโรคนั้นมันไม่ครอบคลุมคือมันไม่ได้เข้าเกณฑ์คุณสมบัติเขาเพราะว่าอาจจะเสียสิทธิ์ในการทำประกันตรงนี้ไปนะคะแล้วก็เรื่องของบัตรทองนะคะที่เขาบอกว่าก็มีกระแสข่าวมาบอกว่าหรือเขาอาจจะยกเลิกระบบบัตรทองหรือเปล่า30บาทอะไรเงี้ยแล้วก็มีคุณหมอนะคะทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่ามันยังไงมันก็ล้มไม่ได้หรอกแต่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยอาจจะต้องดูว่าจะต้องปฏิรูปเรื่องอะไรบ้างเพื่อที่จะอดช่องโหว่นะในสิ่งที่มันอาจจะยังไม่เหมาะสมกับการบริหารจัดการนะคะในเรื่องต่างๆเดี๋ยวอาจจะต้องมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่เป็นข้อเสนอแนะในการที่จะปฏิรูประบบบัตรทองที่กำลังใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะคะ
1: ระบบบัตรทองเนี่ยใช้มาตั้งแต่ปี2539 2540นะ20กว่าปีแล้วมันมีการพัฒนามาเรื่อยๆนะแล้วก็ยกระดับสิทธิบัตรทองเนี่ยมาโดยตลอดแต่ว่าปัญหาที่มันเกิดณตอนนี้เนี่ยคือเงินมันไม่พอหลักการเนี่ยคือเงินมันไม่พอเออจะทำยังไงจะทำยังไงให้การบริหารจัดการด้านสาธารณสุขดูแลประชาชนเนี่ยมันเพียงพอแล้วได้บริการที่ได้มาตรฐานเพราะว่าถ้าเทียบบัตรทองเนี่ยกับระบบสวัสดิการอื่นๆเนี่ยของกรมบัญชีกลางที่ข้าราชการใช้อยู่นะฮะหรือว่าจะเป็นระบบประกันสังคมที่ผู้ประกันตนใช้อยู่เนี่ยถ้าเอา3ระบบนี้มาเทียบกันเนี่ยเห็นข้อดีข้อเสียแล้วก็นำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาปรับปรุงเนี่ยก็จะได้ผลนะฮะแล้วก็ที่แต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยเงินที่สำคัญที่สุดคือเงินเพราะคนที่ใช้บริการเนี่ยมันเยอ
2: ะ
1: จำนวนหมอน้อยแล้วก็จำนวนเงินเนี่ยที่จะไปดูแลตรงนี้เนี่ยไม่พอเราจะต้องทำยังไงนะฮะอันนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลโดยเฉพาะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะฮะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านปลัดสาธารณสุขคือปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานแล้วล่ะเพียงแต่ว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาของเราจะทำยังไงเพราะว่าเวลาประเทศไทยมีปัญหาปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่เขาจะทำก็คือตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาเสร็จแล้วนำไปสู่ทางแก้ไขนะฮะเออเขาเคยตั้งแล้วเน
2: า
1: ะ
2: น่าจะเคยแล้ว
1: น่าจะเคยแล้วนะฮะมันไปถึงไหนแล้วเนี่ยนะนี่แหละประเทศไทยแล้วก็มีอีกหลายเรื่องนะฮะไล่เรียงกันเลยฮะเมื่อวานนี้นะฮะท่านนายกรัฐมนตรีฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ได้หารือกับดร.กาวกิมฮวนนะฮะเลขาธิการอาเซียนว่าการเยือนของนายกรัฐมนตรีไทยในครั้งนี้เป็นครั้งแรกเกือบ20ปีนะฮะสะท้อนถึงความสำคัญที่รัฐบาลไทยกับอาเซียนนะครับในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งไทยยืนยันการสนับสนุนและการดำเนินงานของสำนัก เลขาธิการอาเซียนบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการสร้างประชาคมอาเซียนทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับเกี่ยวกับด้านทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ของอาเซียนท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มีความท้าทายและความไม่แน่นอนเพิ่มมากขึ้นท่านนายกก็เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่อาเซียนจะต้องรักษาความเป็นเอกภาพและประเทศไทยยังคงสนับสนุนในการดำเนินงานตามฉันทมติ5ข้อเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาผ่านแนวทางการดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่เปิดพื้นที่สำหรับเจรจาควบคู่กับการสร้างความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมพร้อมแสดงความยินดีครับต่อการพัฒนาการล่าสุดซึ่งสะท้อนเห็นทิศทางเชิงบวกที่ไทยสนับสนุนมาโดยตลอดและมีบทบาทเชิงรุกในการผลักดันความร่วมมือเสริมสร้างความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนของภูมิภาคและในฐานะประธานคณะกรรมการเจรจานะฮะไทยก็ยินดีที่จะเจรจาความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนได้เสร็จสิ้นลงและหวังว่าจะมีการลงนามระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งต่อไปครับและเสนอด้วยนะครับให้อาเซียนเนี่ยยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานและความมั่นคงทางพลังงานที่จะผลักดันโครงการที่เป็นรูปธรรมรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะฮะสำหรับการรับมือในเรื่องนี้แล้วก็เปลี่ยนสู่เศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจหมุนเวียนนะฮะนอกจากนี้ไทยก็จะเดินหน้าผลักดันกรอบความร่วมมืออาเซียนว่าด้วยอินโดแปซิฟิกให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยืนยันจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อเตรียมพร้อมในการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปี2571นะฮะกำลังจะมาถึงแล้วนะฮะโอกาสนี้นายกก็ได้ปลูกต้นไม้บริเวณสวนของสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อเป็นที่ระลึกพร้อมลงนามในสมุดเยี่ยมและถ่ายภาพร่วมกับเลขาธิการอาเซียนด้วยนะครับแหมจะวนกลับมาแล้วไทยเคยเป็นประธานอาเซียนมาแล้วนะครับปี71ก็จะได้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
2: ค่ะส่วนวันที่ท่านนายกเดินทางเยือนมาเลเซียนะอินโดนีเซียขออภัยค่ะวันที่3วันที่4สิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็ปิดฉากภารกิจเยือนอินโดนีเซียเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็สำเร็จตามเป้าหมายนะคะทั้งเรื่องของการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะคะความร่วมมือการค้าการลงทุนความมั่นคงนะคะแล้วก็บทบาทไทยในอาเซียนด้วยโดยทางประธานาธิบดีอินโดนีเซียนะคะก็ให้การต้อนรับนะคะอย่างสมเกียรติแล้วก็เดินทางส่งท่านนายกรัฐมนตรีถึงสนามบินนะคะตรงนี้ก็สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างทั้งสองประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะท่านก็ไปอินโดนีเซียครั้งนี้เนี่ยก็ไปหารือกับทางประธานาธิบดีด้วยนะคะครอบคลุมความร่วมมือในทุกๆมิติสองฝ่ายเนี่ยเห็นพ้องต้องการขับเคลื่อนเรื่องของหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นะคะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะคะก็มีการตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันจาก 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะผ่านความร่วมมือด้านอาหารฮาลาลนะคะพลังงานการท่องเที่ยวเศรษฐกิจสีเขียวนะคะแล้วก็ห่วงโซ่การผลิตค่ะนอกจากนี้ท่านนายกยังเข้าร่วมการร่วมงานนะคะอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมนะคะเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างภาคเอกชนไทยและอินโดนีเซียค่ะทั้ง4ฉบับนะคะครอบคลุมทั้งการท่องเที่ยวตลาดคาร์บอนความร่วมมือทางเศรษฐกิจแล้วก็การผลักดันการลงทุนแล้วก็สร้างโอกาสทางธุรกิจให้เกิดขึ้นจริงค่ะซึ่งทั้ง2ประเทศนะคะก็มีการแลกเปลี่ยนแผนปฏิบัติการว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียซึ่งก็จะเป็นกรอบติดตามการดำเนินการร่วมกันนะคะรวมไปถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการการวิจัยนะคะแล้วก็พัฒนาทักษะกำลังคนค่ะส่วนในด้านความมั่นคงนะคะก็จะมีความร่วมมือการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการหลอกลวงออนไลน์การค้ามนุษย์ยาเสพติดแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันด้วยนั่นเองค่ะ
1: ครับนี่คือภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเยือนมาเลเซียวันนี้จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับต้องติดตามดูว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรรวมถึงเมียนมามาเยือนประเทศไทยด้วยนะฮะ
2: ใช
1: ่วันนี้จะต้องติดตามดูนะครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรซึ่งท่านนายกช่วงนี้โ
2: อ
1: ้งานหนักเหมือนกันนะฮะกลับจากต่างประเทศเนี่ยก็ต้องมาประชุมครม.นะครับไม่แน่ใจว่าท่านนายกจะเป็นประธานหรือเปล่าแต่เชื่อว่าน่าจะมาเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับแล้วก็จะมีแขกคนสำคัญจากป ประเทศเพื่อนบ้านเรานะฮะเมียนมามาเยือนประเทศไทยด้วยนะครับจะมีการพูดคุยเจรจาอะไรกันอย่างไรนะครับวันนี้เราก็จะได้เห็นรวมถึงทิศทางในทางการเมืองด้วยนะครับเรื่องของกระแสข่าวเนี่ยในการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับว่าโอ้แดงกับเขียวและส้มเนี่ยเขาจะรวมกันหร
2: อ
1: เออถามนายกหลายครั้งแล้วนายกก็บอกโอ้มันไม่มีอะไรหรอกเออแล้วถามต่อไปด้วยว่าเอ้าตกลงเนี่ยจะปรับครม.เมื่อไหร่นายกบอกยังไม่ปรับนะครับก็จะต้องรอประมาณสัก1ปีนั่นแหละประเมินผลงานรัฐมนตรีแต่ละท่านเนี่ยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอ่ะนี่ก็เป็นในเรื่องของทิศทางในทางการเมืองนะครับวันนี้ก็คงมีความคืบหน้าพอสมควรอย่างหลังจากที่เงียบหายไปวัน2วันนะฮะส่วนอีกเรื่องนึงนะฮะที่เป็นเรื่องที่น่ากังวลนะฮะคือเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยรั่วไหลเกิดขึ้นจากเว็บเถื่อนได้เข้าไปยังฮะ
2: ยังไม่ได้ลองเข้าไปเหมือนกัน
1: คือที่มาเรื่องนี
2: ้
1: ที่มาเรื่องนี้มันเป็นยังไงที่รูปมันหลุดแล้วก็ทะเบียนรถมันหลุดคุณทราบหรือยัง
2: คือเหมือนกับว่ามีทางพรรคฝ่ายค้านนะคะถ้าไม่แน่ใจนะคือเหมือนเขาออกมาแชร์ข้อมูลว่ามันมีเว็บนี้เนี่ยออกมาก็เลยลองเอาชื่อไปเสิร์ชปรากฏว่าก็มีชื่อตัวเองแล้วก็ทะเบียนรถที่ครอบครองอยู่นะคะรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลด้วยอย่างวันเดือนปีเกิดเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะแล้วก็รูปถ่ายซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็ค่อนข้างน่ากังวลเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าสมมติว่ามีข้อมูลครบถ้วนขนาดนี้เนี่ยคือมันน่าจะสามารถเอาไปทำ
1: บัตรประชาชนธุรกรรมอะไรต่างๆได้หรือว่าโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์จากของคุณมาเป็นของผมได้ใช่ไหมฮะก็คือมันเป็นเว็บเถื่อนเว็บหนึ่งนั่นแหละที่กดคีย์เข้าไปปุ๊บเนี่ยรู้ได้เลยว่ามดคีย์ทะเบียนรถเข้าไปปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าใครเป็นเจ้าของเออแล้วมันก็จะมีข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยมันออกมาคำถามคือว่าเฮ้ยไอ้ข้อมูลที่มันมาได้อย่างไรเออข้อมูลที่มันมีได้ยังไงมันรั่วไหลมาจากหน่วยงานรัฐหรือเอกชนเอาอย่างนี้ก่
2: อ
1: นมันรั่วไหลแน่แต่รั่วไหลจากหน่วยงานรัฐหรือเอกชนคนตั้งเป้าไป2หน่วยงานอันดับแรกกระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกถูกไหมฮ
2: ะ
1: ก็ทะเบียนรถมันก็ต้องมาจากที่นี
2: ่
1: เออแล้วรูปจากบัตรประชาชนที่มีรูปของท่านนายกรัฐมนตรีอันนี้อีกอันนึงนะฮะรูปนายกรูปมท.3รูปมท.4รูปของปลัดมหาดไทยก็ไม่รอดเออใหญ่แค่ไหนก็ไม่รอดเออก็เลยงงหลุดมาได้ยังไงนะฮะเอาไปดูด้านกระทรวงคมนาคมก่อนน
2: ะ
1: คนก็ไปตั้งข้อสังเกตบอกกระทรวงคมนาคมหรือเปล่าคือจำเลยในเรื่องนี้คุณเก็บฐานข้อมูลที่คุณมีไว้ดีหรือไม่อย่างไรนะฮะพอข่าวออกมาปุ๊บฮะรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะฮะออกมาเปิดเผยเลยครับบอกว่าได้รับแจ้งจากตำรวจไซเบอร์นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่เช้าวานนี้บอกว่ามีการพบข้อมูลการตรวจสภาพรถข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ครอบครองรถรั่วไหลประสานกับคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.กระทรวงดีอีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบแล้วตรวจสอบแล้วว่ายังไงอ่ะข้อมูลบางส่วนไม่ตรงกับฐานข้อมูลที่กระทรวงจัดทำไว
2: ้
1: คาดว่าการรั่วไหลอาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบ API ที่เปิดให้หน่วยงานภายนอกใช้เพื่อความสะดวกให้ประชาชนไม่ต้องยื่นเอกสารซ้ำซ้อนหลายหน่วยงานคือการเชื่อมโยงระบบ
2: ค่ะ
1: ไม่ได้เกิดจากการรั่วไหลจากต้นทางคือกรมการขนส่งทางบกว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะคุณสิริพงษ์บอกว่ากระทรวงได้สั่งปิดการระบบเชื่อมต่อ API ทั้งหมดนะฮะตั้งแต่ช่วงเที่ยงวานนี้แล้วนะครับเพื่อให้หน่วยงานด้านความมั่นคงไซเบอร์ตรวจสอบดูซิมันรั่วจากไหนนะฮะเหมือนส่งน้ำไปแล้วท่อมันรั่วแบบนั้นแหละแล้วก็ใครเป็นผู้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปแพร่หลายหากพบว่าทำให้ข้อมูลได้รับความเสียหายก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายนะฮะแล้วก็จะมีการทบทวนการรักษาความปลอดภัยของระบบทั้งระบบเจาะระบบแล้วก็มาตรการการควบคุมเชื่อมต่อข้อมูลของหน่วยงานภายนอกให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยังไม่สรุปนะฮะคือว่ามันหลุดจากกรมการขนส่งทางบกหรือเปล่าเพราะคือฟังคุณสิริพงษ์เนี่ยฟังแล้วก็มันหลุดจากกรมการขนส่งทางบกไห
2: ม
1: นะฮะแต่ความเชื่อของประชาชนเนี่ยเห็นข้อมูลเนี่ยทะเบียนรถและอะไรต่างๆเนี่ยต้นทางเนี่ยมันก็น่าจะมาจากกรมการขนส่งทางบกใช่ไหมแต่คุณสิริพงษ์บอกว่า เฮ้ยมันไม่ได้มาจากทางนั้นมันคือการเชื่อมต่อข้อมูลเนี่ยเพื่อให้หน่วยงานภายนอกเนี่ยเรียกใช้ข้อมูลจากกรมการขนส่งทางบกได้โดยที่ตรงนี้มันเป็นวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนต้องยื่นเอกสารซ้ำเอกสารซ้อนนะฮะเชื่อมโยงข้อมูลกันอาจจะรั่วไหลในการเชื่อมต่อข้อมูลตรงนั้นก็ได
2: ้
1: ก็ยังไม่ฟันธงว่ามันหลุดมาจากภาครัฐหรือหลุดออกมาจากหน่วยงานนอกหรือเอกชนที่เขาใช้ข้อมูลตรงนี้นั่นเองนะครับยังไม่สรุปยังไม่สรุปส่วนคุณนิติกรบุญยะกุลเจริญอนุกรรมาธิการเพิ่มขีดความสามารถดิจิทัลไทยเปิดเผยฮะว่าลองค้นหาทะเบียนรถของตนเองก็พบครับว่าข้อมูลส่วนบุคคลชื่อที่อยู่เลขบัตรประชา

0: ผลิตเนี่ยยิ่งหนักกว่าคุณปานิสรา
1: คืออ
0: ย่างผมนะเอาข้อมูลส่วนบุคคลของผมไปใช้เนี่ยก็ไม่มีอะไรหรอกผมไม่ได้มีความลับอะไรมากใช่ไห
1: ม
0: แต่บางคนเขาอาจจะมีความลับมากไงจดทะเบียนสมรสแล้วไม่อยากให้ใครรู้
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นประเด็นใหญ
0: ่แล้วยังมีอันนี้อีกนะ
1: ค่ะ
0: กฎหมายเนี่ยกฎหมายที่มันออกมาเมื่อปีนี้แหละเมื่อต้นปีเนี่ยผมไปดูมาฟังดีๆนะครับชื่อกฎหมายพระราชกฤษฎีกาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นพุทธศักราช2569ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ29มิถุนายน2569ชื่อยาวมากสาระสำคัญคืออะไรฮะให้หน่วยงานรัฐเชื่อมโยงข้อมูลแลกเปลี่ยนกันได้ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดภาระให้กับประชาชนในการยื่นเอกสารซ้ำซ้อนพูดง่ายๆสมมติผมเป็นกระทรวงหนึ่งที่ผมมีข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนกระทรวงอีกกระทรวงอ่ะกระทรวงบีมาขอผมนี่ขอข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยของประชาชนตรงนี้หน่อยเพื่อที่จะไปทำฐานข้อมูลในการทำนี่โครงการรัฐบาลผมก็ต้องส่งข้อมูลนั้นให้โดยที่ผมไม่ต้องไปขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเลยยกตัวอย่างนะฮะยกตัวอย่างอย่าฟ้องผมนะครับสมมติผมเป็นผมอยู่มหาดไทยแล้วผมมีข้อมูลแบบประชาชนของทุกคนคุณอยู่กระทรวงอะไรอะสาธารณสุขใช่ไห
1: ม
0: อยากจะได้ฐานข้อมูลเพื่อที่จะทำอะไรเกี่ยวกับสุขภาพคุณก็มาขอผ
1: ม
0: ผมเป็นมหาดไทยผมก็ให้ข้อมูลทั้งหมดของคุณไปถูกไหมฮะโดยที่ไม่ต้องขอความยินยอมจากประชาชนตรงนี้มันเป็นกฎหมายที่สามารถให้หน่วยงานรัฐผู้ครอบครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลสามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครองของเขาไปยังอีกหน่วยงานหนึ่งได้เลยนั่นคือหน่วยงานรัฐในการที่จะจัดทำเกี่ยวกับบริการสาธารณะหรือการดูแลประชาชนหรือจะทำบัตรคนจนนะคุณนึกออกไห
1: ม
0: คือการที่กระทรวงการคลังจะต้องอะไรเอง
1: เ
0: น
1: ี่ย
0: ไปเก็บใหม่เนี่ย
1: มันก็จะใช้เวลาน
0: านเขาอาจจะขอจากกรมการปกครองหรือหน่วยงานอื่นๆหรือสัมภาระถูกไห
1: ม
0: ในการที่จะใช้ข้อมูลต่างๆเพื่อจะทำฐานข้อมูลในการทำโครงการของรัฐนี่แหละคือกฎหมายที่มีบังคับใช้คำถามคือว่าความปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยเราดูแลกัน
1: ยังไง
0: ดีแค่ไหนเราดูแลกันดีแค่ไหนนะฮะเพราะว่าการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเนี่ยถ้าข้อมูลมันรั่วไหลเนี่ยไปเปิดเผยสู่บุคคลภายนอกเนี่ยมันอาจจะเป็นการละเมิดสิทธิ์เขาแล้วก็ความปลอดภัยเนี่ยมันก็จะไม่เกิดดูง่ายๆนะฮะอย่างสมมติผมต้องการจะทำร้ายคนคนหนึ่งเนี่ยผมอยากรู้ว่าบ้านเขาอยู่ที่ไหนเบอร์โทรศัพท์ยังไงแล้วผมคีย์เข้าไปในเว็บเนี่ยแล้วผมรู้ทุกอย่างเขาเลยร
1: ู้
0: แม้แต่ทะเบียนรถบ้านอยู่ไหนภรรยาชื่ออะไรอะไรแบบเนี่ยมันก็ความปลอดภัยมันมีไหมล่ะ
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: นั่นแหละอันนี้คือคร่าวๆนะดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยทางไซเบอร์เดี๋ยวต้องดู
1: ถ้
0: าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีใครบ้างอ่ะกระทรวง DE ใช่ไหมแล้วก็กระทรวงมหาดไทยด้วยไหม
1: คมนาคมด้วย
0: สรุปเลยนะฮะรัฐบาล
1: ใช่
0: เดี๋ยวจะต้องแถลงว่าเฮ้ยตกลงแล้วมันหลุดมาจากไหน
1: ยังไง
0: แล้วก็เราจะมีแนวทางการแก้ไขอย่างไรครับติดตามดูกันในวันนี้ครับพักสักครู่ฮะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ยังยิงเยาปะกระเป๋ายิงชุบโอ้ กที่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคน
4: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใคร

0: งง
1: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
2: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
1: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
2: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
3: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
4: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
5: นี่นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
6: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
5: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
6: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
3: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
7: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้เรามาพูดคุยกันครับเส้นทางของประเทศไทยสู่มาตรฐานการต่อต้านสินบนของ OECD นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับท่านจิราพรบุรินทรวานิชผู้อำนวยการสำนักพันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศสำนักงานปปช.ครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
8: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
8: ค่ะท่านคะสำหรับ OECD อยากจะให้ท่านอธิบายฟังหน่อยค่ะว่า OECD เนี่ยคืออะไรแล้วก็เกี่ยวข้องกับชีวิตคนไทยอย่างไรบ้างคะ
9: ค่ะ OECD นะคะก็คือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาค่ะองค์การนี้เป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีสำนักงานใหญ่นะคะอยู่ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะแล้วก็ก่อตั้งเมื่อปี1961ค่ะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะผ่านบทบาทของการแลกเปลี่ยนนโยบายแล้วก็แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างประเทศสมาชิกค่ะซึ่งในปัจจุบันค่ะOECD ค่ะมีสมาชิกทั้งหมด38ประเทศซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็อย่างเช่นสหรัฐอเมริกาประเทศในภาคพื้นยุโรปญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้นะคะรวมถึงประเทศที่อาจจะมีรายได้ปานกลางระดับสูงกว่าประเทศเช่นเม็กซิโกหรือว่าโคลอมเบียนะคะแล้วก็ในสำหรับประเทศไทยค่ะขณะนี้ก็อยู่ระหว่างกระบวนการสมัครเข้าเป็นสมาชิก OECD โดยรัฐบาลของเราค่ะก็ได้ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงเมื่อปี2567ที่ผ่านมานะคะแล้วก็เราตั้งเป้าหมายที่จะเข้าเป็นสมาชิกให้ได้ภายในปี2573ค่ะสิ่งสำคัญที่อยากจะเน้นก็คือการเข้าเป็นสมาชิก OECD ค่ะไม่ได้หมายความว่าถ้าเข้าไปแล้วอะค่ะประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศที่มีรายได้สูงในทันทีนะคะแต่ว่านี่จะเป็นโอกาสในการที่เราจะยกระดับมาตรฐานของประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการบริหารภาครัฐแล้วก็การกำหนดนโยบายต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและก็จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการที่จะแข่งขันแล้วก็สร้างการเติบโตที่เข้มแข็งในระยะยาวนะคะนอกจากนี้ค่ะหลายคนก็อาจจะมองว่า OECD ค่ะเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะมาตรฐานของ OECD ค่ะจะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนไทยโดยตรงเพราะว่ามาตรฐานของ OECD เนี่ยก็จะครอบคลุมในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาการสาธารณสุขการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่าการต่อต้านการทุจริตนะคะก็ถ้าเกิดว่าจะให้ยกตัวอย่างด้านการต่อต้านการทุจริตนะคะหากประเทศไทยนำมาตรฐานของ OECD มาปรับใช้แล้วก็สามารถบังคับใช้ได้อย่างจริงจังนะคะประชาชนก็จะได้รับบริการภาครัฐที่โปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้มากขึ้น การที่จะขออนุญาตหรือว่าติดต่อราชการก็จะมีขั้นตอนที่ชัดเจนจะเป็นการลดการใช้ดุลพินิจแล้วก็จะเป็นการลดโอกาสในการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะจะเรียกรับสินบนสำหรับในภาคธุรกิจนะคะการที่เราได้นำมาตรฐานของ OECD มาปรับใช้อ่ะค่ะก็จะทำให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมมากขึ้นผู้ประกอบการก็จะไม่ต้องแบกรับต้นทุนแสงจากการจ่ายเงินใต้โต๊ะนะคะแล้วก็สิ่งนี้ค่ะก็จะทำให้นักลงทุนนะคะเกิดความเชื่อมั่นแล้วก็จะส่งผลดีต่อภาพรวมของเศรษฐกิจและการจ้างงานในขณะเดียวกันค่ะหากว่ากระบวนการยุติธรรมของประเทศเราเนี่ยมีความโปร่งใสและเป็นอิสระการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยก็จะเป็นไปอย่างเท่าเทียมซึ่งสิ่งนี้ค่ะก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นนะคะการเข้าเป็นสมาชิก OECD ค่ะจึงไม่ใช่เป็นเพียงของเรื่องภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศเท่านั้นนะคะแต่ก็จะเป็นโอกาสในการที่เราจะได้ยกระดับมาตรฐานของการบริหารประเทศซึ่งทุกภาคส่วนนะคะก็จะร่วมกันขับเคลื่อนอย่างจริงจังแล้วก็จะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนชาวไทยในระยะยาวอะค่ะ
8: ครับ
7: ในมิติของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะฮะปปช.มีบทบาทหรือภารกิจใดบ้างฮะที่สอดคล้องกับหลักการและข้อแนะนำของ OECD ฮะแล้วก็เรื่องไหนที่เป็นประเด็นสำคัญที่เราต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษฮะ
9: สำนักงานปปช.ค่ะจะเป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทยนะคะในการที่จะประสานความร่วมมือกับ OECD ในด้านการต่อต้านการให้สินบนค่ะโดยเฉพาะการทำงานภายใต้คณะทำงานของ OECD Working Group on Bribery นะคะซึ่งจะเป็นคณะทำงานที่กำหนดมาตรฐานสากลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการให้สินบนนะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะแม้ว่าประเทศไทยเนี่ยจะยังไม่ได้เป็นสมาชิกของ OECD นะคะแต่ว่าทางปปช.ค่ะก็ได้มีการที่จะเข้าร่วมการประชุมแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ OECD มาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ก็เพื่อที่จะนำองค์ความรู้มาพัฒนากฎหมายแล้วก็มาตรการของประเทศไทยนะคะอย่างเช่นสิ่งที่เรานำมาปรับปรุงเนี่ยก็อย่างการกำหนดความผิดเกี่ยวกับการให้สินบนของเจ้าหน้าที่รัฐไทยและต่างประเทศรวมถึงความรับผิดของนิติบุคคลนะคะซึ่งทั้งหมดอะค่ะเราก็จะนำมาแก้ไขในกฎหมายของปปช.นะคะนอกจากนี้ค่ะทางปปช.เองก็ยังทำงานร่วมกับภาคเอกชนในการที่จะส่งเสริมมาตรการป้องกันการให้สินบนเพื่อที่จะให้การดำเนินธุรกิจอะค่ะมีความโปร่งใสแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานสากลสำหรับภาคเอกชนที่เราได้ร่วมดำเนินการนะคะก็อย่างเช่นแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยหรือว่า CAC นะคะซึ่งเราร่วมกันขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาวค่ะสิ่งที่สำคัญก็คือ OECD ค่ะจะไม่ได้ให้ความสำคัญเฉพาะการที่มีกฎหมายที่ดีแต่ว่า OECD อะค่ะก็ยังจะเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังดังนั้นเนี่ยการที่เรานำมาตรฐานของ OECD มาปรับใช้ก็จะช่วยยกระดับการต่อต้านการทุจริตของไทยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนแล้วก็ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมในระยะยาวค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะก็เลยจะขอถือโอกาสค่ะประชาสัมพันธ์การประชุมที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้คือวันพฤหัสที่6สิงหาคมนะคะณโรงแรมThe Academyค่ะจะมีการจัดการประชุมในหัวข้อการส่งเสริมกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและก็ธุรกิจที่โปร่งใสเส้นทางของประเทศไทยสู่มาตรฐานการต่อต้านการต่อต้านสินบนของ OECD นะคะซึ่งการประชุมครั้งนี้ค่ะก็จะมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีให้ผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการภาคประชาสังคมแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญจาก OECD ค่ะมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ประสบการณ์เกี่ยวกับมาตรฐานการต่อต้านการให้สินบนค่ะรวมถึงแนะนำแนวทางการปฏิรูปกฎหมายแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายตามมาตรฐานสากลซึ่งเป้าหมายสำคัญก็คือเป็นการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินการธุรกิจแล้วก็เสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนแล้วก็เตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD ในอนาคตค่ะ
8: ค่ะท่านคะถ้าหากประเทศไทยเราเนี่ยยกระดับมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตให้สอดคล้องกับมาตรฐานของทาง OECD ตรงนี้จะช่วยพัฒนาประเทศไทยอย่างไรบ้างคะในฐานะประชาชนเนี่ยเราสามารถที่จะมีบทบาทหรือว่ามีส่วนร่วมกับตรงนี้ได้อย่างไรบ้างคะ
9: ค่ะสำหรับการยกระดับมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้สอดคล้องกับ OECD นะคะจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและก็ความเชื่อมั่นของประเทศไทยอย่างมากค่ะ เพราะว่าจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาตินะคะไม่ว่าสร้างความมั่นใจอะค่ะว่าประเทศไทยอะค่ะจะมีระบบกฎหมายแล้วก็สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมแล้วก็มีมาตรฐานสากลแล้วก็ส่งผลให้เกิดการลงทุนแล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะช่วยให้บริษัทไทยค่ะสามารถที่จะดำเนินธุรกิจแล้วก็ขยายการลงทุนในต่างประเทศได้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่าจะมีระบบกำกับดูแลที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและก็ยังช่วยยกระดับภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในเวทีโลกอีกด้วยนะคะสำหรับในส่วนของประชาชนค่ะทุกคนก็จะมีบทบาทสำคัญในการต่อต้านการทุจริตโดยประชาชนนะคะก็สามารถที่จะร่วมเป็นหูเป็นตาตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและก็แจ้งเบาะแสเมื่อพบการทุจริตผ่านช่องทางต่างๆของสำนักงานปปช.ซึ่งข้อมูลของผู้แจ้งแล้วก็ผู้แจ้งเบาะแสนะคะจะได้รับการคุ้มครองเป็นความลับแล้วก็ในท้ายที่สุดค่ะการสร้างสังคมที่โปร่งใสก็จะไม่ใช่หน้าที่ของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวแต่ยังจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนซึ่งหากทุกคนช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยของเราอะค่ะก็จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเราก็จะมีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งแล้วก็เราก็จะพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืนค่ะ
7: ครับครับแล้วก็
8: ท่านคะเมื่อประเทศไทยเราเนี่ยนำมาตรฐานของ OECD มาปรับใช้ตรงนี้จะส่งผลต่อการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็การปราบปรามการทุจริตอย่างไรบ้างคะคือหลายคนเนี่ยเขากังวลว่าการใช้มาตรฐาน OECD จะทำให้กฎหมายเข้มงวดขึ้นอย่างภาคธุรกิจตรงนี้จะได้รับผลกระทบบ้างไหมคะ
9: สิ่งที่ OECD ให้ความสำคัญนะคะไม่เพียงแต่การมีกฎหมายที่ดีค่ะแต่ว่า OECD ค่ะจะยังเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังแล้วก็เท่าเทียมกับทุกคนนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากประเทศไทยนำมาตรฐานของ OECD มาปรับใช้นะคะหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายค่ะก็จะต้องยกระดับการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมีความโปร่งใสมีความเป็นอิสระมากขึ้นซึ่งผลที่คาดหวังที่จะเกิดขึ้นก็คือผู้กระทำความผิดค่ะจะถูกดำเนินคดีอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือบริษัทนะคะทำให้การทุจริตค่ะเกิดต้นทุนที่สูงขึ้นและก็จะเกิดแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนเนี่ยปฏิบัติตามกฎหมายที่เพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งท้ายที่สุดแล้วอะค่ะก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนักลงทุนแล้วก็นานาประเทศว่าประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะมีระบบการบังคับใช้กฎหมายที่น่าเชื่อถือแล้วก็เป็นธรรมสำหรับในภาคธุรกิจนะคะในระยะเริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะต้องปรับตัวเช่นก็อาจจะต้องมีการจัดทำมาตรการป้องกันการให้สินบนการพัฒนาระบบกำกับดูแลภายในแล้วก็มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดอะค่ะก็จะไม่ใช่เป็นภาระที่จะสูญเปล่าเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมายแล้วก็เพิ่มความน่าเชื่อถือของธุรกิจรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ค้าแล้วก็นักลงทุนในทั้งในและต่างประเทศค่ะซึ่งในระยะยาวเนี่ยมาตรฐานของ OECD ก็จะช่วยให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมมากขึ้นผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างสุจริตอะค่ะก็จะไม่เสียเปรียบจากการทุจริตซึ่งก็จะเป็นผลดีต่อทั้งภาคธุรกิจแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศไทยค่ะ
7: ครับท้ายนี้ท่านมีอะไรจะฝากถึงหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจแล้วก็ภาคประชาสังคมและประชาชนนะครับจากการเข้าเป็นสมาชิก OECD ครับท่านครับ
9: ค่ะการยกระดับมาตรฐานการต่อต้านการให้สินบนตามแนวทางของ OECD นะคะไม่ใช่ภารกิจของสำนักงานปปช.เพียงหน่วยงานเดียวแต่ว่ายังจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคธุรกิจภาควิชาการภาคประชาสังคมรวมถึงภาคประชาชนค่ะทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่โปร่งใสแล้วก็มีธรรมาภิบาลการก้าวสู่มาตรฐานของ OECD นะคะจะไม่ใช่เพียงการที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศอย่างเดียวค่ะแต่มันจะเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริหารประเทศให้โปร่งใสเป็นธรรมแล้วก็แข่งขันได้ในระดับสากลค่ะซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนชาวไทยทุกคนดังนั้นนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนผู้ที่สนใจนะคะร่วมติดตามการประชุมการส่งเสริมกฎหมายที่มีประสิทธิภาพและธุรกิจที่โปร่งใสเส้นทางของประเทศไทยสู่มาตรฐานการต่อต้านการให้สินบนของ OECD นะคะ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะคือวันพฤหัสที่6สิงหาคมนะคะโดยการประชุมครั้งนี้ก็จะเป็นเวทีสำคัญในการที่จะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็แนวปฏิบัติที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญของ OECD แล้วก็นานาประเทศอันจะเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับมาตรฐานการทุจริตของยกระดับมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทยนะคะแล้วก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่การเป็นสมาชิก OECD ในอนาคตนะคะซึ่งเชื่อมั่นว่าความรู้แล้วก็ข้อเสนอแนะจากการประชุมครั้งนี้ค่ะก็จะเป็นอีกก้าวสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีระบบกำกับดูแลที่โปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ
7: ครับนี่คือเส้นทางของประเทศไทยสู่มาตรฐานการต่อต้านสินบนของ OECD นะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านจิราพรบุรินทรวานิชผู้อำนวยการสำนักพันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศสำนักงานปปช.ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
8: ขอบพระคุณค่ะ
9: ขอบคุณค่ะ
7: ครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
7: ครับนี่คือประเทศไทยนะครับก็จะก้าวเข้าสู่สมาชิก OECD นะครับท่านนายกก็ตั้งความหวังนะครับและมีความเชื่อนะฮะให้ประเทศไทยเนี่ยจะเข้าสู่การเป็นสมาชิกของ OECD เนี่ยภายในปีหน้านะครับภายในปีหน้าซึ่งการที่จะเป็นสมาชิกของ OECD ได้เนี่ยเราจะต้องมีคุณสมบัติแล้วก็มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยให้เขาเห็นเขาถึงจะให้เราเป็นสมาชิกดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของการปฏิรูปภายในประเทศของเราเนี่ยเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยก
8: ็
7: จะต้องเร่งดำเนินการนะครับอันนี้คือเป้าหมายของเราที่จะเข้าสู่เป็นการเป็นสมาชิกของ OECD นะครับได้ฟังกันมาเยอะได้ยินมาก็มากครับคนก็บอกว่าเป็นเรื่องไม่ไกลตัวนะฮ
8: ะ
7: แต่ยังไงมันก็ไกลตัวเพราะพอไปถาม OECD ไปถามใครก็เกาหัวยังงงอ่ะคือเอาง่ายๆแล้วกันการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD เนี่ยถ้าเข้าได้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยเกิดประโยชน์แน่นอนนะครับในเชิงเศรษฐกิจแล้วก็ในเชิงอะไรต่างๆนะครับซึ่งภาครัฐตอนนี้ก็เร่งผลักดันนะครับให้คุณสมบัติของประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่การเป็นสมาชิกของ OECD ได้นะครับ
8: ค่ะ
7: ผู้ฟังสอบถามไม่ได้สอบถามคุณพิสมัยจึงสวัสดิ
8: ์
7: บอกว่าติดตามอยู่ทาง AM 891กิโลเฮิรตซ
8: ์
7: ชัดเจนแชร์ด้วยค่ะอันนี้ผมต้องแจ้งนิดนึงนะฮะว่า AM 891กิโลเฮิรตซ์นะครับที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นะฮะโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับคลื่น AM 891กิโลเฮิรตซ์นะครับตั้งแต่วันที่6ถึง7นะครับพรุ่งนี้กับมะรืนนี
8: ้
7: พฤหัสที่6วันศุกร์ที่7นะครับจะของดออกอากาศเป็นเวลา2วันครับเพราะว่าเครื่องส่งเนี่ยจะต้องมีการซ่อมบำรุงปรับปรุงระบบส่งสัญญาณพัฒนาอุปกรณ์ภายในสถานีนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพการส่งสัญญาณเสียงให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตนะครับดังนั้นสรุปนะฮะโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งฮะ
8: ค
7: ลื่น AM 891กิโลเฮิรตซ์ครับจำเป็นต้องหยุดให้บริการงดออกอากาศชั่วคราวในวันพรุ่งนี้และมะรืนนี้ 6-7 สิงหาคมนะครับแล้วก็จะกลับมาออกอากาศอีกครั้งหนึ่งวันเสาร์ที่8สิงหาคมนะฮะก็ขออภัยในความไม่สะดวกณที่นี้ด้วยนะครับ
8: ค่ะ
7: แต่ยังสามารถติดตามรายการเราผ่านออนไลน์ได้นะครับ
8: ได้ค่ะทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียง
7: หรือว่าคลื่นวิทยุประจำจังหวัดเนี่ยก็ไม่มีปัญหาก็ยังฟังได้เพราะเขารับทางSatellite รับทางดาวเทีย
8: ม
7: นะครับ
8: ค่ะติดตามเรื่องหมอพร้อมกันหน่อยนะคะแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะคะจริงๆเชื่อว่าคือนานมาแล้วนะไม่ได้ใช้
7: หมอพร้อมแต่เขาบอกว่าไม่พร้อม
8: อ
7: ุ้ยรัฐมนตรีนี่ก็นามสกุลพร้อมนะฮะส
8: ัน
7: ติพร้อมพัดนะฮะ
8: คุณพัฒนา
7: หมอคุณพัฒนาพร้อมพัดขออภัยสันตินี่พ่อท่านนะหรืออะไรเนี่ยหมอพร้อมโดยคุณพัฒนาพร้อมพัดสองพร้อมปรากฏว่าชาวบ้านเขาบอกว่าโอ้ยข้อมูล
8: อ
7: ่ะมันไม่ตรงกับความเป็นจริงตกลงพร้อมจริงไหมเนี่ย
8: นะคะเรื่องนี้นะคะก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์โดยท่านรัฐมนตรีนะคะว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์นะคะหลังจากที่เขามีการประชุมกันนะก็อาจจะประชุมเรื่องของการเตรียมจัดงานด้านเวลเนสนะคะโครงการอาสาพัฒนาโครงการอาสาพยาบาลชุมชนนะคะแล้วก็อีกหลากหลายเรื่องราวแต่อีกหนึ่งประเด็นเนี่ยที่เป็นประเด็นที่ เขาบอกว่ามีผู้ได้รับผลกระทบเยอะก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะคะคือมันไม่ตรงกับความเป็นจริงแล้วว่าในงานประวัติในการรักษานะคะก็มีข้อเสนอมาที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะให้ออกหนังสือรับรองเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเรื่องของการประกันสุขภาพหรือการเคลมประกันเอกชนต่างๆนะคะเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขนะคะท่านก็บอกว่าหลังจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากข้อมูลใดที่มันคลาดเคลื่อนก็จะดำเนินการทุกวิถีทางนะคะไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิ์ตรงนี้แล้วก็นอกจากนี้นะคะท่านรองประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรนะคะท่านบอกว่าคือคำร้องที่เข้ามาเนี่ยประมาณ 13,000 เรื่องนะคะแต่พอตรวจสอบแล้วจริงๆแล้วเนี่ยหยุดก็คือประมาณ 7,000 คนก็เยอะอยู่ดีนะคะเขาบอกว่าบางคนก็คือเหมือนกังวลแล้วว่าแจ้งเข้ามาซ้ำๆนะคะหลังจากนี้เราก็จะแยกข้อมูลส่งเป็นรายจังหวัดนะคะให้ไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะประชุมกันอีกทีวันศุกร์นี้นะคะนอกจากนี้นะเขาบอกข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยส่วนใหญ่เขาบอกว่าเกิดจากความคลาดเคลื่อนของบุคลากรผู้บันทึกข้อมูลประกอบกับตัวชี้วัดเนี่ยมีจำนวนมากนะคะส่วนกรณีที่อาจจะมีการจงใจบันทึกข้อมูลหาผลประโยชน์หรือเปล่าหรือว่าตั้งใจทุจริตนำเงินเข้ากระเป๋าตัวเองหรือเข้าโรงพยาบาลหรือเปล่าเขาบอกว่าสัดส่วนน้อยแต่แสดงว่าไม่ได้บอกว่าไม่มีนะ
7: ฟังแบบนี้คือไม่คือเรื่องนี้มันไม่สามารถที่จะยืนยันได้ไงว่ามันไม่มีทุจริตเลยถ้าเกิดมันออกมาปุ๊บเอามันมีนี
8: ่
7: เสร็จนะฮะก็นั่นแหละ
8: ต้องตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งนะคะตรงนี
7: ้
8: ซึ่งคุณพัฒนาบอกว่ากระทรวงเนี่ยก็ยังยืนยันนโยบายเรื่องของข้อมูลสุขภาพประชาชนผ่านระบบหมอพร้อมนะคะว่าคือระบบหมอพร้อมเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นระบบที่เอาไว้ใช้แสดงข้อมูลนะคะจากหน่วยบริการคือต้นตอในการบันทึกเนี่ยมันก็อาจจะเป็นในส่วนของโรงพยาบาลหรือว่าสถานที่ที่เราไปทำการรักษานะคะแล้วผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาก็ถามว่าพอมันเกิดประเด็นนี้เนี่ยทางสังคมออนไลน์เขาก็ไปโพสต์นะคะเขาบอกว่ามันเป็นคัมภีร์หาเงินเข้าร.พ.ส.ต.หรือเปล่า
7: เอออยากเห็นคัมภีร์นั่นเหมือนกันนะทำยังไงอ่ะหาเงินเข้า
8: เขาบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูล
7: เฮ้ยถ้าหาเงินเข้าโรงพยาบาลเนี่ยมันก็ดีนะครับ
8: เออ
7: แต่ถ้าเกิดหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองเนี่ยมันไม่ถูกครับ
8: ถูกต้อง
7: นะคะคัมภีร์หาเงินเข้าโรง
8: นั่นแหละนะคะเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวอาจจะต้องตรวจสอบแน่นะมันยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงคือสาเหตุมันก็มีหลายสาเหตุที่มันจะเกิดขึ้นได้นะคะส่วนในประเด็นการใช้งบประมาณจัดซื้อจัดจ้างแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะคะแล้วก็ไลน์บัญชีทางการหมอพร้อมนะคะซึ่งก็มีการตั้งงบทุกปีโดยเฉพาะค่าลิขสิทธิ์ระบบไลน์นะคะปีละประมาณ16-18ล้านบาทนะคะซึ่งกระทรวงเนี่ยสามารถจัดซื้อในราคา16ล้านบาทต่อปีได้โดยไม่จำกัดจำนวนข้อความที่จะส่งถึงผู้ใช้บริการหมอพร้อมนะคะทางคุณพระนาก็บอกก็ถือว่าคุ้มค่านะเพราะว่าถ้าคิดตามค่าบริการตามอัตราปกติของไลน์เนี่ยประมาณ40สตางค์ต่อข้อความถ้าคูณกับจำนวนคนหลายล้านคนต่อปีเนี่ยก็ค่าใช้จ่ายอาจจะสูงกว่านี้นะคะ
7: นี่คือเรื่องหมอพร้
8: อม
7: ที่พร้อมไหม
8: อาจจะยังตอนนี้
7: คือคนก็ไม่ได้ใช้นานคือผมก็ไม่ได้ใช้นานอันนี้เป็นส่วนตัวนะ
8: เหมือนก
7: ัน
8: ค่ะ
7: ก็แต่ยังไงข้อมูลภาครัฐแล้วก็ข้อมูลเหล่านี้มันควรที่จะถูกต้องควรจะต้องไปทำให้มันถูกต้องต่อไปนะฮะส่วนเรื่องของบัตรทองนะฮะบัตรทองปลัดกระทรวงสาธารณสุขยืนยันไม่มีใครคิดล้มบัตรทองโอ้แต่ต้องปฏิรูปเพื่ออุดช่องโหว
8: ่
7: หลังโรงพยาบาลรัฐขาดทุนอย่างหนักเสี่ยงล้มละลายในอนาคตจัดสรรงบไม่ตรงจุดขยายสารพัดกองทุนย่
8: อ
7: ยแต่งบรักษาไม่เพียงพอนะครับจะต้องมีการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลและประชาชนทุกคนยังได้รับการส่งเสริมป้องกันแล้วก็รักษาอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้มาจากนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฮะอันนี้ก็สั้นๆนะฮะแล้วก็เรื่องของการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในชุมชนนะฮะเมื่อวานนี้รัฐบาลก็แถลงนะครับเรื่องของการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในชุมชนนะฮะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรนะฮะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะก็บอกครับว่ารัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างต่อเนื่องล่าสุดฮะราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุพุทธศักราช2569เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศในการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพ ชีวิตผู้สูงวัยในระดับชุมชนประกาศนี้ฮะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนต่างๆสามารถตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุได้ครับเออแล้วก็ทำได้ง่ายด้วยนะฮะแล้วมีแนวทางที่จะดำเนินงานชัดเจนมากยิ่งขึ้นสามารถออกแบบโรงเรียนผู้สูงอายุให้สอดคล้องวิถีชีวิตจริงของผู้สูงวัยเสริมสร้างสุขภาพและใจและส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในสังคมอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองสิทธิของผู้สูงวัยขั้นตอนในการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุจะเริ่มจากการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่จากนั้นยังไงต่อรวมกลุ่มเสร็จตั้งคณะกรรมการขึ้นมากำหนดแผนงานและออกแบบกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการในชุมชนเช่นการดูแลสุขภาพการพัฒนาทักษะดิจิทัลการสร้างรายได้เสริมแล้วก็การทำกิจกรรมร่วมกันในสังคมนะฮะอันนี้ก็เป็นการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยตอนนี้เราเต็มรูปแบบแล้วล่ะตอนนี้จะมีแนวทางในการตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในแต่ละชุมชนนะฮะเพื่อให้ผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ดีมีสุขกันครับ
8: ค่ะติดตามเรื่องของการตรวจหลักฐานคดี44ส.ส.พรรคก้าวไกลหน่อยค่ะ
7: เ
8: มื่อวานนี้นะคะที่ศาลฎีกาถนนราชดำเนินในค่ะศาลนัดตรวจหลักฐานนะคะคดีระหว่างคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะผู้ร้องกับ44ส.ส.พรรคก้าวไกลนะคะผู้คัดค้านกรณีฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงนะคะจากทั้งหมดที่ลงชื่อแก้ไขมาตรา112นะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็ผู้ร้องแล้วก็ทนายความนะคะผู้รับมอบอำนาจบางส่วนนะโดยมีคุณสุรพงษ์อินทรถาวรนะคะเลขาธิการปปช.เดินทางมาด้วยค่ะศาลสอบคู่ความทั้งสองฝ่ายแล้วนะคะคู่ความแถลงรับข้อเท็จจริงที่มีการเสนอพยานหลักฐานในเบื้องต้นเห็นควรนัดวันไต่สวนพยานผู้ร้อง4นัด9ปากนะคะโดยนัดไต่สวนพยานปากแรกเนี่ย25สิงหาคมนี้นะคะส่วนพยานผู้คัดค้านอีก60ปากนะคะกำหนดเริ่มไต่สวนนัดแรก3พฤศจิกายนแล้วก็นัดสุดท้ายเนี่ยก็คือปีหน้าเลย18พฤษภาคม70นะก่อนนัดฟังคำพิพากษานั่นเองซึ่งเขาบอกพยาน60ปากที่พูดถึงเนี่ยก็จะมี3กลุ่มหลักๆนะคะก็คือกลุ่มผู้คัดค้านนะคะตัวอดีตส.ส.ซึ่งก็คาดว่าบุคคลสำคัญอย่างคุณพิธานะคะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะก็น่าจะเข้าเบิกความต่อศาลด้วยตนเองนะแล้วก็กลุ่มนักวิชาการนะคะทั้งด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์นะคะที่ให้ความเห็นนะคะก็น่าจะครอบคลุมมากกว่าประเด็นกฎหมายเพียงอย่างเดียวแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มผู้รู้เห็นเหตุการณ์นะคะเป็นผู้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของส.ส.ในสมัยนั้นค่ะ
7: ครับคือคดี112นั่นแหละศาลก็คือมีการนัดรับฟังนะครับทั้งผู้ร้องแล้วก็ผู้ถูกร้องนะฮะผู้ถูกร้องก็คือทางด้านพรรคประชาชนนั่นแหละ42เอ้ยขออภัย
8: 44
7: สมัยนั้นคือพรรคก้าวไกล
8: ใช่ๆพรรค
7: ก้าวไกลนะฮะก็นัดกันนะฮะผู้ร้องเนี่ย4นัด9ปากก็คือ4วัน9คนนะฮะในการที่จะกล่าวหาว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะส่วนอีก60ท่าน60ปากเนี่ยของที่อยู่ในฝั่งเนี่ยสสพรรคก้าวไกลนะฮะสสตรงนี้ก็เริ่มสืบพยานนะครับไต่สวนนัดแรก3พฤศจิกายนนะฮะ60ปากแล้วก็ใช้เวลาโอ้ข้ามปีเหมือนกัน
8: ฮะ
7: ไปถึงพฤษภาคมปี70หลังพฤษภา70ปุ๊บเนี่ยก็จะมีคำพิพากษาต่อไปนะครับเท่ากับว่าคดีนี้เนี่ยคำพิพากษาก็จะน่าจะออกมาเนี่ยช่วงกลางปี
8: หน
7: ้
8: า
7: ช่วงกลางปีหน้านะครับก็เป็นมหากาพย์ที่ยาวนานนะ
8: ค่ะ
7: ส่วนเรื่องของการทุจริตท้องถิ่นนะฮะอันนี้ก็โอ้โหมีความคืบหน้ามีความคืบหน้านะฮะคุณประกรณ์นินทร์ประพันธ์นะฮะรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายหลังๆนี่ท่านออกมาบ่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยุบหน่วยงานบ้างเรื่องของการทุจริตบ้างเพราะว่าท่านมีความรู้และความเชี่ยวชาญในทางกฎหมายเพราะเป็นอดีตเลขากฤษฎีกาเก่านะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยข้อกฎหมายเนี่ยแม่นยำนะฮะแม่นยำมากนะฮะก็ไปพูดเรื่องของการตรวจสอบผลทุจริตท้องถิ่นนะฮะก็บอกว่าคณะกรรมการเนี่ยได้ทำข้อเท็จจริงให้ปรากฏแล้วว่ากระบวนการที่เกี่ยวข้องมีอะไรกันบ้างมีขั้นตอนใดที่บกพร่องบ้างซึ่งเราพบข้อบกพร่องเกือบทุกขั้นตอนขีดเส้นใต้นะครับเราพบข้อบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนซึ่งมีหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมเป็นจำนวนมากซึ่งมีจำนวนมากกว่า100คน
8: ค่ะ
7: ซึ่งเรื่องมันหลายซึ่งจังเลยเรื่องการดำเนินคดีอาญาคดีทุจริตคดีแพ่งกับผู้เกี่ยวข้องนั้นบอกว่าว่ากันไปเป็นตามลำดับเพราะอันนี้เป็นสารตั้งต้นที่จะบอกว่ากระบวนการมีข้อบกพร่องอะไรบ้างควรดำเนินการอย่างไรต่อนะครับเพื่อให้นายกมีข้อสั่งการต่อไปนะฮะอันนี้คือความคืบหน้าทุจริตท้องถิ่น นะฮะ
8: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิสราพันธ์แก้วค่ะ
7: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
3: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่27จังหวัดของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
3: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
2: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
3: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่27จังหวัดของประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
6: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมเนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงจะส่งผลให้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรตากสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พังงากระบี่และภูเก็ตปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งระดมเรือท้องแบนให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดฝนตกหนักทำให้เกิดอุทกภัยใน4อำเภอ
7: นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนครเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และเรือท้องแบนให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำหลากในทุกพื้นที่ของจังหวัดสกลนครพร้อมกำชับในอำเภอทุกอำเภอหากมีความจำเป็นสามารถขอรับการสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่ได้ทันทีและหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นจังหวัดพร้อมประสานกำลังเสริมจากพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วขณะที่หลายหน่วยงานได้เร่งบูรณาการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย4อำเภอได้แก่อำเภอพันนานิคมอำเภออากาศอำนวยอำเภอวานรนิวาสและอำเภอพังโคนโดยเข้าช่วยอพยพประชาชนดูแลผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ส่วนอำเภอวานรนิวาสเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหาย1รายขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่น้ำเชี่ยวหรือเส้นทางเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เร่งขยายผลคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพร้อมเตือนผู้ให้ที่พักพิงหรือช่วยเหลือผู้กระทำผิดมีความผิดตามกฎหมาย
8: พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยความคืบหน้าคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการซักถามแล้ว11รายจากทั้งหมด14รายและอยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ต้องสงสัยอีก3รายอย่างใกล้ชิดโดยผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์พบความเชื่อมโยงของอาวุธและปลอกกระสุนกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอจะแนะและเชื่อมโยงกับเหตุยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่จุดตรวจบูเกสามีอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาอีกทั้งยังพบหลักฐานบ่งชี้ว่าคนร้ายอย่างน้อย2รายได้รับบาดเจ็บและมีผู้ช่วยพาหลบหนีโดยเชื่อว่ายังคงกบดานอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงย้ำว่าผู้ให้ที่พักพิงหรือให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิดจะมีความผิดตามกฎหมายปภิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เฮ้อแกเมื่อกี้มีคนโทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2ล้าน
3: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
2: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแถมมีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
3: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
2: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
3: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน14410AOC เขาช่วยเช็คให้ได้นะ
2: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
3: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนคงเอาไว
2: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานสวยไหมสวยไหม
5: ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมาก
4: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนตั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
5: อ
4: ๋
5: อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน

ทัศน์ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังมาเจอกันวันนี้วันพุธที่เท่าไหร่นะวันพุธที่5สิงหาคม2569ค่ะคือเวลาผ่านไปเร็วเนี่ยตอนนี้ใจอ่ะยังติดอยู่ที่ปลายเดือนกรกฎาคมอยู่เลยนะคะเวลาผ่านไปเร็วมากคุณผู้ฟังนี่เดือนสิงหาอีกแล้วแป๊บเดียวก็จะปลายปีแล้วนะคะรู้สึกว่าปีนี้แบบอะไรรวดเร็วไปทั้งหมดเลยนะแต่จริงๆประโยคนี้เราก็พูดกันมาตลอดทั้งปีนะคะเนื่องจากว่าชีวิตคนเราเนาะไม่ได้หยุดนิ่งทำกิจกรรมทำงานต่างๆผ่านไปแต่ละวันผ่านไปแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนก็มันค่อนข้างรวดเร็วมากหน่อยกว่าคนอื่นหน่อยนะคะก็ส่งกำลังใจให้กับคนที่ทำงานอยู่ทุกๆคนแล้วกันนะคะส่วนใครที่ไม่ได้ทำงานหรือทำงานแบบเป็นชาวสวนหรืออะไรอย่างนี้ก็ทักทายกันไปด้วยนะทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตาในการใช้ชีวิตของเราไปในแต่ละวันหลายๆบริบทเนาะชาวสวนเองก็ต้องมานั่งลุ้นกันในแต่ละวันนะคะว่าฝนจะตกหรือเปล่าฟ้าจะแบบหยุดหรือเปล่าให้เราได้ไปตัดยางกันได้หรือว่าบางพื้นที่ที่ทำการเกษตรแล้วก็รอฝนนะคะมาเติมให้พืชผักที่เราปลูกไปนะคะก็งอกงามขึ้นมาก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนละกันเอาเป็นว่าทุกวันนี้เนาะเราใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะทุกเวลาที่มันผ่านไปนะคะขอให้ทุกคนใช้เวลาให้คุ้มค่าแล้วกันเนาะคุณผู้ฟังวันนี้รายการอันดามันวันนี้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะเรานำเรื่องราวข่าวสารมาฝากกันในช่วงเช้าๆแต่ไม่ใช่ข่าวเดิมนะก็มีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเอาข่าวที่เป็นนโยบายล่าสุดมาฝากกันนะคะคือจะได้ติดตามบทบาทการทำงานของรัฐบาลด้วยไงว่าในตอนนี้เนี่ยเขามีนโยบายอะไรออกมาแล้วคือมันตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเราหรือเปล่าจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะเราได้ฟังข่าวกันในช่วงเช้าๆแบบนี้คือฟังกันแบบละเอียดแล้วก็มีข่าวในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันก็นำมาฝากกันด้วยนะคะผลงานเพลงเพราะๆก็มีคุณผู้ฟังค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่หลายช่องทางนะคะทั้งเครือข่ายของเราในพื้นที่ของสวทภูเก็ตพังงากระบี่แล้วก็ตะกั่วป่าในพื้นที่ระนองด้วยก็ฟังอยู่แล้วนะคะแล้วก็ติดตามรับชมไลฟ์สดผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูปริมาณฝนพยากรณ์อากาศกันสักหน่อยแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าไกด์ไลน์ไปว่าวันนี้พื้นที่ไหนภาคไหนมีปริมาณฝนเท่าไหร่ทุกคนจะได้กะเกณฑ์กันได้ว่าจะออกไปทำกิจกรรมจะเดินทางไปที่ไหนหรือใครจะไปตัดยางวันนี้จะมีลุ้นบ้างไหมนะคะก็มาดูกันค่ะสำหรับพยากรณ์อากาศในวันนี้นะคะเน้นหนักไปเรื่องของปริมาณฝนแล้วกันค่ะในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครมีปริมาณฝน 60% ของพื้นที่ค่ะส่วนในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยวันนี้ปริมาณฝน 70% ของพื้นที่ส่วนในพื้นที่ภาคใต้พื้นที่ภาคใต้นะคะฝั่งอ่าวไทยก่อนอ่าวไทยวันนี้60% ค่ะแล้วก็ในพื้นที่ของฝั่งอันดามันโอ้โหวันนี้น่าโดนอีกแล้ว 70% ค่ะเมื่อวานนะพอมีแดดมาให้แบบได้ชื่นใจบ้างวันนี้ก็เริ่มมีฝนมาอีกแล้วนะคะฝั่งอันดามันจังหวัดอื่นเป็นยังไงกันบ้างคะภูเก็ตตกหรือเปล่าเช้าวันนี้พังงาตกไหมคะเออก็อยากรู้นะอยากติดตามหรือว่ากระบี่เป็นยังไงบ้างคะกลับบ้านกระบี่ไปเมื่อสักประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็รู้สึกว่าฝนมาแต่มาเป็นเวลาคุณผู้ฟังจริงๆนะเขามาเป็นเวลาเขาจะมาช่วงบ่ายๆเที่ยงไปจนถึงบ่ายๆเงี้ยค่ะเริ่มมาแล้วตอนเช้าก็จะแดดออกแล้วก็ตอนเย็นก็จะโอเคฟ้ากลับมาสดใสตามปกติเป็นแบบเนี้ยประมาณแบบ 2-3 วันติดๆกันเลยที่กลับบ้านไปนะคะก็นั่นแหละส่งกำลังใจให้กับทุกคนแล้วกันมานั่งลุ้นกันในแต่ละวันเนาะว่าเป็นยังไงนะคะรวมถึงพยากรณ์อากาศต่างๆก็นำมาฝากกันด้วยมาดูข่าวกันสักหน่อยดีกว่าค่ะนโยบายของรัฐบาลเนาะนี่ไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันก่อนแล้วกันท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านก็ได้เดินทางไปที่อินโดนีเซียค่ะได้ไปขึ้นเวทีกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานอินโดนีเซียไทยแลนด์บูสเนสฟอรัมนะคะจัดขึ้นโดยหอการค้าไทยในอินโดนีเซียค่ะซึ่งก็ร่วมมือกันกับหลายภาคส่วนร่วมกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมอินโดนีเซียด้วยนะคะโดยเสนอให้ไทยและอินโดนีเซียเนี่ยอันนี้เป็นข้อเสนอของท่านนาย
กนะที่ท่านได้ขึ้นไปกล่าวปาฐกถาพิเศษอะค่ะท่านเสนอให้ไทยและอินโดนีเซียเนี่ยยกระดับจากการเป็นคู่ค้ามาเป็นหุ้นส่วนร่วมสร้างกันไหมโอ้โหแคมเปญดูดีนะฟังชื่อแล้วดูดีนะคะแต่จริงๆความร่วมมือก็มีอยู่อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าพอมีการยกระดับยังไงมันก็ต้องมีอะไรพิเศษเพิ่มขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ที่ทำอยู่แล้วแน่นอนค่ะความหมายของคำว่าหุ้นส่วนร่วมสร้างเนี่ยท่านบอกว่าให้ทั้งสองประเทศเนี่ยมาร่วมเชื่อมโยงเรื่องของการผลิตสินค้าไหมเรื่องของการลงทุนด้วยกันไหมเทคโนโลยีนวัตกรรมที่มันตอบโจทย์กับในยุคปัจจุบันนี้นะคะเพื่อจะได้สร้างห่วงโซ่คุณค่าที่แข็งแกร่งและเป็นการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนด้วยปัจจุบันนี้ค่ะต้องบอกว่าทั้งสองประเทศนะทั้งไทยและอินโดนีเซียเนี่ยเรามีมูลค่าการค้าระหว่างกันนะคะที่มีการค้าขายกันมาตลอดเนี่ยเกือบประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะแล้วก็จะมีการตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะดันไปให้ถึง 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็ทั้ง2ประเทศเนี่ยเรามีประชากรรวมกันแล้วประมาณ350ล้านคนเป้าหมายต่อไปท่านนายกบอกว่าเราจะต้องไม่หยุดอยู่แค่เรื่องของการค้าเท่านั้นแต่เราจะต้องเดินหน้าไปต่อสู่เรื่องของการลงทุนร่วมกันด้านเทคโนโลยีแล้วก็มีการเพิ่มมูลค่าในภูมิภาคซึ่งได้มีการเสนอไป4ความร่วมมือหลักค่ะมาดูกันค่ะความร่วมมือ4ด้านที่เสนอไปนะคะให้เป็นความร่วมมือของทั้ง2ประเทศด้านแรกเรื่องของความมั่นคงทางอาหารรวมถึงอาหารฮาลาลด้วยค่ะแล้วก็เพื่อขยายตลาดอาหารแล้วก็สินค้าเกษตรมูลค่าสูงสู่โลกนะคะจริงๆคุณสุปจีเขาเดินทางไปพบปะบ่อยมากนะเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมให้ไทยเนี่ยส่งออกอาหารฮาลาลไปในพื้นที่ประเทศที่มีการเปิดรับนะคะแล้วก็เรื่องของด้านที่2โลจิสติกคมนาคมค่ะแล้วก็ดิจิทัลลดต้นทุนการค้าเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานอันนี้ก็ยังต้องมีการทำต่อไปแต่ทำแล้วเป็นโครงการหรือในพื้นที่ไหนก็ต้องตรวจสอบความพร้อมหรือว่าผลกระทบต่างๆแล้วก็ต้องสอบถามความพึงพอใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะอันนี้เป็นกลางๆแล้วกันเนาะเป็นกลางๆแล้วกันว่ากันไปนะคะจริงๆโลจิสติกมันก็ต้องพัฒนาไม่ว่าเมืองไหนก็แล้วแต่เมืองที่เขาพัฒนาแล้วอ่ะเขาก็ยังมีการคิดพัฒนาต่อไปเรื่อยๆแต่นั่นแหละค่ะเราต้องกลับมาคำนึงดูว่าโครงการที่จะสร้างทุกอย่างเนี่ยมันสร้างผลประโยชน์หรือว่าสร้างผลเสียอันไหนมากน้อยกว่ากันแล้วสิ่งที่สำคัญคือใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขาคิดเห็นยังไงก็ต้องฟังเขาด้วยนะคะด้านที่3ค่ะด้านของการเงินแล้วก็เศรษฐกิจดิจิทัลนะคะด้านที่4ด้านพลังงานแล้วก็เศรษฐกิจสีเขียวค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องทำกันคือหลายประเทศเขาขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวพลังงานสีเขียวกันเยอะมากไทยเราก็เริ่มเห็นบทบาทเยอะมากขึ้นนะคะกับการที่เราจะเดินทางสายนี้ค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจก็คือไปทำ MOU การคุณผู้ฟัง MOU ประมาณ4ฉบับที่เขาไปทำด้วยกันนะคะก็มีเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเรื่องของการส่งเสริมด้านการตลาดการสื่อสารการท่องเที่ยวต่างๆนะคะแล้วก็MOU ความร่วมมือเกี่ยวกับตลาดคาร์บอนระหว่างไทยกับอินโดนีเซียเนาะแล้วก็4ค่ะเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจนะคะก็4ฉบับที่ไปเซ็นกันไปนะคะโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีได้ร่วมเป็นประธานนะคะเดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดเนาะว่าไอ้4ฉบับที่เขาไปเซ็นมาเนี่ยเขาจะสร้างเป็นโครงการย่อยๆอะไรออกมาอีกนะคะเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับทั้งอินโดนีเซียแล้วก็กับทางไทยเราด้วยค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็ได้พูดถึงถ้อยแถลงเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของประเทศไทยคือไปแสดงให้เขาเห็นอะว่าตอนนี้ไทยเราจะเดินทิศทางไหนเรามีนโยบายยังไงกับการที่ให้ความร่วมมือกับประชาคมโลกเวทีโลกหรือในโซนไหนก็แล้วแต่นะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าไทยเองเนี่ยเรามีวิสัยทัศน์ที่เราจะดำเนินการใน3แนวทางสำคัญแนวทางแรกนั่นคือการส่งเสริมความเป็นภูมิภาคนิยมที่เข้มแข็งค่ะ 2. การสร้างภูมิคุ้มกันและความพร้อมรับความผันผวนในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนนะคะแล้วก็ 3. ค่ะการทำให้อาเซียนเนี่ยมีความหมายต่อชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนใช่ค่ะจริงๆแล้วไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยหรือว่าเป้าหมายของคุณที่คุณเดินไปทั้งหมดทุกกิจกรรมทั้งหมดนะคะหนึ่งเดียวคือพี่น้องประชาชนเพราะว่าถ้าเกิดว่าทำไปแล้วไม่ได้สนใจความรู้สึกของพี่น้องประชาชนหรือสิ่งที่เขาเป็นอยู่เนี่ยมันก็แท
แทบจะไม่มีประโยชน์อยู่ดีนะเพราะว่าโลกใบนี้ขับเคลื่อนได้ด้วยมนุษย์หรือประชากรที่อยู่ในประเทศนั้นๆนั่นเองค่ะก็ต้องมีการว่ากันไปเนาะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามแล้วก็ไล่เรียงกันไปเรื่อยๆแล้วกันคุณผู้ฟังนะคะแต่ว่าให้เห็นนโยบายแล้วก็ทิศทางของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วกันที่ท่านเองก็ได้ไปแสดงวิสัยทัศน์แบบนี้ในเวทีโลกเนาะได้ให้ทุกคนได้เห็นกันว่าจุดยืนของประเทศไทยเป็นอย่างไรค่ะมาดูเรื่องที่คิดว่าใกล้ตัวเรามากขึ้นมาหน่อยเรื่องของปัญหาอุทกภัยปัญหาภัยแล้งกันบ้างค่ะนี่เรื่องนี้รัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะคะล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอันนี้ท่านก็รันไปทุกวงการเหมือนกันนะท่านรองนายกยศชนันท์นะคะดูแลเรื่องของการดูแลกลุ่มเปราะบางบ้างอะไรบ้างล่าสุดนี้ก็มาแก้ปัญหาเรื่องของอุทกภัยแล้วก็ปัญหาภัยแล้งแล้วด้วยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านยศชนันท์นะคะท่านก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือโดยมีการกำหนดมาตรการเร่งด่วนให้ทุกหน่วยงานบูรณา

ประมาณนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยเมื่อวานนี้สั่งบอกว่าให้รีบทำเรื่องเสนอขึ้นส่วนกลางทันทีเลยเพื่อให้มีการจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่แก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านโดยเร็วที่สุดไม่ใช่ว่าพอทำเรื่องขึ้นไปแล้วมันก็ไปติดค้างอยู่เป็นคอขวดแบบนั้นอ่ะคุณผู้ฟังมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ไม่ว่าเราจะท่วมกี่ครั้งที่ผ่านมาก็แล้วแต่เนาะต้องมากระตุ้นกันท่านนายกเองต้องสั่งอะไรประมาณนี้นะคะกว่าเรื่องที่แบบมันจะรวดเร็วอ่ะแล้วคือบางทีพื้นที่ที่เขาได้รับความเดือดร้อนเขาไม่ได้มีเวลามารอมากขนาดนี้นะคะก็ต้องมีการดูแลเรื่องนี้อันดับแรกเลย2ค่ะมีการเสนอให้จัดตั้งวอลลุ่มมอนิเตอร์24ชั่วโมงจริงๆบางทุกพื้นที่แหละเขาทำกันอยู่แล้วแต่พอมันมีการประชุมมีเวทีมีคำสั่งแบบนี้ออกมามันชัดเจนมากยิ่งขึ้นคุณผู้ฟังพอตั้งวอลลุ่มมอนิเตอร์24ชั่วโมงทีนี้เนี่ยเราก็จะได้เฝ้าระวังได้เรื่องของปริมาณน้ำฝนสมมติฝนตกในพื้นที่จังหวัดระนองต่อเนื่องกัน1ชั่วโมงพอมีศูนย์วอลลุ่มแบบนี้คือเขาก็ต้องติดตามแล้วว่าตอนนี้ระดับน้ำเท่าไหร่ละขึ้นมา1เซนละขึ้นมา2เซนละก็จะได้แก้ไขปัญหาได้ทันนะคะ3ค่ะมีการเสนอให้ใช้นวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆนำมาปรับใช้นะคะล่าสุดค่ะมีการดึงเครือข่ายนั่นก็คือจากมหาวิทยาลัยภาคเหนือเนี่ยมาร่วมใช้งานในการนำโดรนมาบินสำรวจจุดเสี่ยงพร้อมทั้งมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงในการรองรับการอพยพแล้วค่ะในส่วนที่4ค่ะเขาจะเร่งขุดลอกคลูคลองต่างๆลำน้ำต่างๆนะคะใช้เครื่องมือเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์แบบครบวงจรซึ่งในพื้นที่แม่น้ำน่านนะคะมีอยู่ประมาณ18จุดที่เขาบอกว่าเป็นจุดเปราะบางรวมถึงในพื้นที่ของแม่น้ำยมด้วยค่ะอันนี้เป็นในโซนภาคเหนือเนาะก็ต้องมีการดูแลเรื่องนี้ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าดูภาพรวมเนี่ยในพื้นที่ภาคเหนือมีจุดพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยเนี่ยประมาณ 1,363 จุดค่ะและพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้งประมาณ444จุดนะคะก็มีการวางแผนกันในการรับมือกับสถานการณ์นี้ก็นั่นแหละตั้งวอลลุ่มขึ้นมานะคะแล้วก็แก้ไขปัญหากันไปไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมภัยแล้งภัยแบบไหนสิ่งที่รัฐบาลหยุดนิ่งไม่ได้คือการเตรียมความพร้อมรองรับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่ถ้าเกิดว่าป้องกันกันไม่ทันแล้วในช่วงที่เกิดเหตุหรือหลังเกิดเหตุจะต้องทำงานยังไงในการเยียวยาคนที่ได้รับผลกระทบให้ได้รวดเร็วที่สุดนี่ล่ะค่ะเป็นสิ่งที่โจทย์ใหญ่ของรัฐบาลที่จะต้องทบทวนอยู่ตลอดเวลานะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะผ่านไปแล้วข่าวสารนโยบายส่วนกลางของรัฐบาลเดี๋ยวใครที่รอติดตามข่าวของฝั่งอันดามันเนาะกลับมาติดตามได้ในช่วงหน้าแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยพักฟังผลงานเพลงเพราะๆเอาผลงานเพลงใหม่ล่าสุดจากโบกี้ไลออนมาฝากกันค่ะพักกันสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ

0: บทสรุปแง่มุมของโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์คือแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เข้ามาเพิ่มความสะดวกสบายโดยเฉพาะการสร้างรายได้ให้กับผู้ใช้งานกลายเป็นอีกช่องทางสำคัญทำการตลาดและแน่นอนว่ามิจฉาชีพก็มองเห็นโอกาสนี้เช่นกันสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานีสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเตือนการใช้งานโซเชียลมีเดียย่อมมีทั้งข้อดีและข้อควรระวังควรดูรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วนสังเกตสัญลักษณ์ความปลอดภัยบันทึกหลักฐานการสั่งซื้ออย่ามองข้ามฟีดแบคและรีวิวสายช้อปปิ้งต้องไม่ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกขายของออนไลน์
1: ช่วงคัดข่าวมาคุย

นาฬิกาทรายค่ะผลงานเพลงจากโบกี้ไลออนอย่างที่บอกว่าเป็นผลงานเพลงใหม่ล่าสุดสุดๆเลยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะแก้วที่แตกไปแล้วจากวันใหม่ก็เป็นผลงานเพลงใหม่ของเขาเหมือนกันนะคะสองผลงานเพลงนี้ที่นำมาเปิดเพราะว่านอกจากจะเป็นเพลงใหม่ให้ได้อัปเดตกันแล้วนะคุณผู้ฟังแต่ว่าทั้งสองเพลงเนี่ยก็พูดถึงอะไรที่เวลามันผ่านไปแล้วสิ่งที่มันทำไปแล้วมันไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอะไรได้อีกเพราะฉะนั้นแล้วค่ะฟังเพลงแล้วเราก็ต้องกลับมาคิดทบทวนตัวเราเองด้วยว่าทุกวันนี้ปัจจุบันที่ฉันทำอยู่ทำดีหรือยังเราจะได้ไม่ต้องไปเสียใจในอนาคตที่มันอาจจะเกิดขึ้นว่าเฮ้ยทำไมตอนนั้นฉันไม่ทำแบบนี้ทำไมในอดีตฉันถึงไม่ทำแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะใช้เวลาที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ให้คุ้มค่าที่สุดแล้วก็มีสติในทุกๆวันนะคะก็เป็น2ผลงานเพลงที่เป็นผลงานเพลงใหม่ด้วยแหละจริงๆก็อยากนำมาเปิดให้ฟังกันเผื่อใครที่รอฟังอยู่แต่ใครที่เป็นสายลูกทุ่งไม่ต้องน้อยใจไปค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดให้เลยในสายของลูกทุ่งนะคะสลับกันไปคุณผู้ฟังจะได้แบบผ่อนคลายกันไปนะคะบางคนเนาะคนฟังรายการอันดามันวันนี้ของเราก็หลายเจนจริงๆนะคะก็ต้องจัดให้ครอบคลุมกันไปค่ะเดี๋ยวทักทายทางด้านของ Facebook Live กันบ้างค่ะมีทางด้านของคุณต้นน้ำปรมินิรโสค่ะมีพี่อเนกพริกไทยค่ะแล้วก็มีคุณชานนท์นะคะโอ้โห FC from Hawaii จริงๆไหมคะเนี่ยจริงปะคะโอ้โหดีใจมากเลยค่ะ SC from Hawaii จริงๆเหรอคะถ้าเกิดว่าฟังถึงจริงๆก็ยินดีด้วยนะคะแล้วก็ดีใจเหมือนกันที่หลายๆคนก็มาติดตามกันเนาะจากไลฟ์สดเองก็ดีจากการฟังวิทยุเองก็ดีนะคะอะไรผิดพลาดตรงไหนยังไงก็สามารถแบบบอกกล่าวทักทายกันเข้ามาได้ก็พร้อมที่จะอยู่ดูแลคุณผู้ฟังตรงนี้ล่ะค่ะกับรายการของเราเนาะเราก็ยังคงอยู่ดูแลกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยค่ะ 9:00 นนิดๆค่ะมาอยู่ในช่วงที่2ของเรากันบ้างคุณผู้ฟังมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันสักหน่อยนะคะฝั่งอันดามันเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ภูเก็ตก่อนเลยละกันค่ะภูเก็ตตอนนี้เนี่ยเขาเดินหน้าแคมเปญใหม่อีกแล้วนะเขามีอะไรมาให้เราได้เซอร์ไพรส์อยู่ตลอดจริงๆนะคะสำหรับการเดินหน้านครภูเก็ตสร้างสุขภาพที่ดีชีวีมีสุขค่ะโอ้โหแค่ชื่อก็ฟังแล้วรู้สึกว่าสุขใจสุขกายแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเขาดำเนินการยังไงกันบ้างค่ะคือกิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวานนี้ที่โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสะพานหินในเขตเทศบาลนครภูเก็ตค่ะก็มีท่านโชนรินทร์เกิดสมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะท่านก็ได้ไปเป็นประธานเปิดโครงการนครภูเก็ตสร้างสุขภาพดีชีวีมีสุขนะคะประจำปี69นี้ก็มีหลายภาคส่วนค่ะมีท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนะคะหัวหน้าส่วนราชการวิทยากรเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอะค่ะแล้วก็มีสมาชิกกลุ่มออกกำลังกายแน่นอนว่าพอเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพก็ต้องมีคนกลุ่มนี้ที่เขามาร่วมด้วยช่วยกันนะคะคือคนร่วมกิจกรรมเมื่อวานนี้ประมาณ 1,000 คนเยอะมากค่ะซึ่งกิจกรรมนี้ค่ะทางด้านของกองการแพทย์ของเทศบาลนครภูเก็ตนะคะแล้วก็เครือข่ายเกี่ยวกับสุขภาพที่เราบอกมาเมื่อสักครู่ค่ะคือเขาร่วมกันเขาจับมือกันอยากจะให้ภูเก็ตเนี่ยเดินหน้าส่งเสริมเกี่ยวกับการออกกำลังกายให้ตรงตอบโจทย์กับประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยแล้วก็ให้ทุกคนได้มาตระหนักรู้เรื่องของการดูแลพฤติกรรมสุขภาพที่มีความเหมาะสมผ่านการจัดกิจกรรมมหกรรมรวมพลออกกำลังกายเพื่อสุขภาพหลากหลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นการเสวนา3ออาหารออกกำลังกายแล้วก็ออารมณ์นะคะแล้วก็สอสอสองสอนั่นก็คือสูบบุหรี่แล้วก็เรื่องของการงดดื่มสุรานั่นเองค่ะแล้วก็นี่แหละคือนำแคมเปญนี้มาปรับใช้นะคะคือทางด้านของท่านผู้ว่าเองนะคะท่านก็ได้ฝากแนวคิดให้กับเทศบาลนครภูเก็ตว่าให้นำบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมก็เป็นอีกหนึ่งสีสันเนาะที่ให้ทุกคนได้มาร่วมสนุกกันนะคะแล้วท่านก็บอกว่าชื่นชมนะชื่นชมโครงการดีๆแบบนี้ของทางเทศบาลนครภูเก็ตนะคะที่จัดกิจกรรมได้สร้างสรรค์มากแล้วมันเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มจริงๆนะคุณผู้ฟังทุกกลุ่มจริงๆเลยที่จะได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ค่ะโดยเฉพาะการรวมพลังของ21ชมรมและ33ชุมชนโอ้โหชมรมเขาเยอะเหมือนกันนะที่เกี่ยวกับแวดวงของการดูแลสุขภาพอะค่ะคือทั้งหมดอะมันเป็นความร่วมมือที่ถ้าเกิดว่าทุกคนต่างทำต่างแยกกันมันเขาเรียกอะไรอะ
มันจะไม่ดูยิ่งใหญ่ไงแต่พอมาร่วมมือกันปุ๊บอะนอกจากมันจะดูยิ่งใหญ่แล้วอะมันทำให้เราเห็นถึงพลังมากกว่าได้เห็นถึงมุมมองของพลังของคนในพื้นที่ที่เขาตั้งใจจริงๆอะอยากจะให้คนในภูเก็ตเองก็มีสุขภาพที่ดีไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายสุขภาพใจมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนด้วยจริงๆนะคะแล้วก็กิจกรรมแบบนี้ดีมากเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีบรรยากาศหรืออะไรอย่างเงี้ยมีความคืบหน้าในโครงการนี้เดี๋ยวเราจะนำมาเล่าให้ฟังอีกนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเราก็รู้สึกว่ามันเป็นโครงการดีๆแล้วเผื่อพื้นที่ไหนอบต.ไหนอบจ.ไหนจังหวัดไหนที่เขาฟังอยู่แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมาะนะเดี๋ยวเราจะนำมาปรับใช้แล้วก็จัดในพื้นที่บ้านเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็สามารถทำได้ทั้งหมดไงก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมที่ดีที่อยากนำมาเล่าให้ฟังกันมันอาจจะเป็นไอเดียต่อยอดให้กับคนในชุมชนอย่างเช่นตอนนี้ถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่บ้านฟังอยู่เขาก็รู้สึกว่าเอานำมาปรับใช้กับที่บ้านของเราบ้างซิชุมชนของเราบ้างซิมันก็เหมาะเหมือนกันประมาณนี้เป็นต้นนะคะอ่ะจากข่าวสารในภูเก็ตและเดี๋ยวเรามาดูที่พังงากันบ้างดีกว่าค่ะที่พังงานะคะตอนนี้ก็มีการประชุมติดตามโครงการสำคัญแล้วก็เตรียมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกรอในกลุ่มฝั่งอันดามันด้วยนะคะการประชุมความคืบหน้าครั้งนี้ก็นำทีมโดยท่านไพรัชเพชรหยวนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะที่ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและมีเอกชนเข้ามาร่วมประชุมด้วยค่ะเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดพังงาค่ะเป็นการประชุมครั้งที่5ของปีงบ69นี้แหละก็ได้ติดตามหลายเรื่องค่ะเรื่องของการขับเคลื่อนผังเมืองรวมจังหวัดการจัดทำผังเมืองรวมชุมชนในพื้นที่พังงาซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในระยะที่2คืออยู่ในช่วงของการที่มีการรวบรวมข้อคิดเห็นปัญหามีไหมข้อเสนอแนะจากพื้นที่ไหนมีหรือเปล่าเพื่อจะได้นำทั้งหมดค่ะไปจัดทำร่างผังเมืองรวมก่อนที่จะเสนอให้กับคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบและมีการประกาศใช้ก็คาดการเอาไว้ว่าน่าจะเสร็จสิ้นประมาณปลายปี70นะคะแล้วก็เรื่องของความคืบหน้าของการขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำรูใหญ่นะคะที่ในพื้นที่ของตำบลลำแก่นอำเภอท้ายเหมืองค่ะแล้วก็มีติดตามความคืบหน้าโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าของเทศบาลตำบลลำแก่นด้วยนะคะคือหลายโครงการมากเนี่ยมาประชุมกันแล้วเขาก็ติดตามว่าแต่ละโครงการเป็นอะไรยังไงนะคะโดยท่านผู้ว่าเองนะคะก็ได้มีการสั่งการให้ทุกโครงการเนี่ยก็ต้องมีการจัดทำอย่างเป็นระบบอย่างเป็นระเบียบแล้วก็ต้องยึดตามแผนเวลากรอบเวลาที่กำหนดไว้เป็นหลักเนาะเพราะว่ามันก็เป็นโครงการที่จะต้องใช้ได้จริงๆอ่ะใช้ประโยชน์ได้จริงๆเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่ามันมีอะไรติดขัดเนี่ยมันก็จะชะงักทันทีเลยเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ทุกอย่างมันโฟลว์ไปเรื่อยๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วพอทุกโครงการมันเสร็จสิ้นขึ้นมาคนในพื้นที่เขาก็จะได้รับประโยชน์ในส่วนนี้โดยตรงเลยอ่ะนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันอีกสักหนึ่งเบรกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมีข่าวสารในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองมาฝากกันด้วยแต่ว่าช่วงนี้พักกันอีกสักแป๊บนึงค่ะ

0: ที่มีคนโทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2ล้าน
1: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
0: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแถมมีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
1: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
0: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
1: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน14410AOC เขาช่วยเช็คให้ได้นะ
0: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
1: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนคงเอาไว
0: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย

ผลงานเพลงยังจากลิปตาค่ะก็ใครชื่นชอบแนวนี้เนาะก็ดีใจด้วยค่ะได้ฟังเพลงที่ตัวเองชอบในช่วงเช้าๆเนี่ยในช่วงเวลาที่แบบกำลังแบบโอ้โหเหนื่อยล้ากำลังแบบโอ้ขี้เกียจทำงานอยู่เลยอะไรแบบนี้มันก็จะทำให้เรารู้สึกกระตุ้นขึ้นมานิดนึงการได้ร้องเพลงตามหรือว่าการได้ขยับร่างกายตามไปนะคะมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วในช่วงเช้าของวันนี้นะคะคุณผู้ฟังมาตามกันต่อข่าวสารในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองกันนะคะเริ่มที่กระบี่ก่อนเลยแล้วกันนะคะตอนนี้กระบี่เนี่ยเขาเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนชง7มาตรการคุมเข้มตรวจใบขับขี่นักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยก่อนที่จะปล่อยให้เช่ารถนะคะเพราะว่ามันจะช่วยลดอุบัติเหตุจริงๆนะใช่ไหมเพราะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่นะเอาจริงๆผู้ฟังในเมืองท่องเที่ยวอ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นชาวต่างชาติที่ประสบอุบัติเหตุเพราะว่าพอเขาเอารถเช่าไปขับแล้วเรื่องของกฎการจราจรหรือเรื่องของหนทางถนนหนทางต่างๆเขาก็ไม่ได้มีความรู้หรือไม่ได้มีความเชี่ยวชาญนะขนาดนั้นจนมันอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่เกิดขึ้นได้แล้วยิ่งในส่วนของนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติคือเราไม่รู้ได้เลยนะว่าประสบการณ์การขี่รถมอเตอร์ไซค์ของเขาว่ามันมีมากน้อยแค่ไหนแล้วมาไทยแลนด์ของเราเขาต้องขี่มอเตอร์ไซค์รถเช่าแบบนี้แล้วก็ไปตามสถานที่ต่างๆนะคะมันก็อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงได้ง่ายๆจึงมีการกำหนด7มาตรการออกมาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ค่ะมาดูกันค่ะโดยเรื่องนี้นะคะทางด้านของหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็ติดตามการแก้ไขปัญหานี้ด้วยกันนะคะโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ตำบลอ่าวนางจริงๆแก้มาตลอดอ่าวนางนี้นะคะเรื่องของการจอดรถบ้างการส่งคนบ้างการรถโดยสารสาธารณะบ้างคือมีปัญหาตลอดแล้วไหนจะคือพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นพื้นที่แคบอยู่แล้วนะคะในโซนอ่าวนางอ่ะมันแคบถนนแคบมากจริงๆก็พยายามแก้ไขกันปัญหากันมาอย่างต่อเนื่องนะคะเนี่ยล่าสุดตอนนี้ก็มีการดำเนินการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือเขาก็มีการเสนอไปค่ะในการทบทวนเรื่องของแนวทางการใช้ใบอนุญาตขับขี่สากลแล้วก็ใบอนุญาตขับขี่ท้องถิ่นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในพื้นที่ท่องเที่ยวนะคะโดยทางด้านของประธานชมรมผู้ประกอบการรถเช่าอ่าวนางจังหวัดกระบี่นะคะเขาก็บอกว่าเนื่องจากปัจจุบันนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในจังหวัดกระบี่เป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็นิยมเช่ารถจักรยานยนต์หรือว่าเช่ารถยนต์ในการเดินทางเพื่อความสะดวกสบายจริงๆเราไปเที่ยวไหนเราก็จะไปเวนี้ตลอดเนาะส่วนใหญ่เขาบอกว่าเป็นผู้ที่ถือใบอนุญาตขับขี่ที่ออกโดยประเทศต้นทาง

ทีนึงเอ๊ะจะทันหรือเปล่านะคะมาปิดท้ายกันที่ระนองคุณผู้ฟังค่ะก็ผู้ว่าระนองนะคะท่านพ่อเมืองท่านชวนทุกคนมาเปิดมิติใหม่ของการท่องเที่ยวระนองในการนั่งรถ2แถวไม้แล้วก็ไปล่องแพห่วงยางกลางสายน้ำกำพวนค่ะมันเป็นเสน่ห์ที่แบบน่าสนใจมากทีเดียวเลยนะคะโดยท่านพ่อเมืองท่านก็บอกว่าคือระนองบ้านเรามีศักยภาพอยู่แล้วกิจกรรมก็หลากหลายมากด้วยแล้วคือการล่องแพห่วงยางที่ตำบลกำพวนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนมากๆและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสกับธรรมชาติแบบใกล้ชิดอ่ะคือทุกคนชื่นชอบแนวนี้ก็สามารถมากันได้เลยนะคะใครที่สนใจก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวในมิติใหม่สำหรับการนั่งรถ2แถวไม้ไปชมเมืองให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อนแล้วก็ไปที่กำพวนค่ะไปล่องแพห่วงยางตามสายน้ำนะคะคุณจะได้แบบสัมผัสกับโมเมนต์สุดประทับใจอ่ะแล้วมันมีเสน่ห์ที่สุดยิ่งในช่วงกรีนซีซั่นแบบนี้เสน่ห์สุดๆไปเลยคุณผู้ฟังต้องมาท่องเที่ยวกันในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะแต่วันนี้หมดเวลาของรายการซะแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะณัฐและทีมงานต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนอยากไปกันแบบรวดเร็วแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้อีกนะคะในช่วงเวลาเดิมเลยค่ะ9 นาฬิกานิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงก็มาเจอกันได้เลยนะคะทางทุกช่องทางที่เราบอกไปที่เราทักทายกันไปใครฟังอยู่ช่องทางไหนพรุ่งนี้มีนัดกันเหมือนเดิมนะคะ9 นาฬิกานะคะก็มาเจอกันได้แต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วก่อนที่จะจากกันไปก็ให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็แฮปปี้ในทุกๆวันแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้นัดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เพื่อลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาย
3: ุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้

0: ทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เพื่อลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจ
4: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยมีวาระที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงยุติธรรมเสนอขอความเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรียนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยไม่ถือเป็นวันลากระทรวงการต่างประเทศเสนอร่างแถลงการร่วมในโอกาสที่ประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางการค้าและการทูตกระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการขอตรวจและคัดสำเนาเอกสารเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดเพื่อลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจรวมทั้งติดตามวาระการแต่งตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่แทนคนเดิมที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมือภัยพิบัติทางการเกษตรพร้อมเน้นย้ำเกษตรกรเร่งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อรักษาสิทธิ์รับการช่วยเหลือและการส่งเสริมด้านการเกษตรจากภาครัฐ
5: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในภาคการเกษตรทางอุทกภัยและภัยแล้งจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพร้อมให้กรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักประสานงานกับหน่วยงานนอกเขตชลประทานอาทิกรมพัฒนาที่ดินและกรมทรัพยากรน้ำเพื่อดูแลการบริหารจัดการน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ตลอดจนกำชับเจ้าหน้าที่เกษตรระดับพื้นที่ให้เข้าช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีส่วนกรณีที่พบว่ามีเกษตรกรบางส่วนยังไม่รับเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีประสบภัยบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังจากปีที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบเป็นรายกรณีส่วนใหญ่ติดปัญหาเอกสารไม่ครบถ้วนและไม่เข้าเงื่อนไขซึ่งจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดพร้อมกันนี้ขอเชิญชวนให้เกษตรกรเร่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ระบบ e-form ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตรหรือสำนักงานเกษตรใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาสิทธิ์ในการได้รับการช่วยเหลือและสวัสดิการต่างๆจากภาครัฐชวนันท์มาลีรายงาน
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งการเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนประชาชนชาวเรือระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันคลื่นสูงตั้งแต่วันนี้ถึง9สิงหาคมนี้
6: นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แจ้งเตือนข่าวสารเตือนภัยและเตรียมความพร้อมดูแลพี่น้องประชาชนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนรวมถึงฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งในบางพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะได้รับผลกระทบตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่าโดยขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังขณะที่เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติหากมีความเสี่ยงให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นห้ามบุคคลเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงออนปูวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.tr.go.th
8: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
10: เสียหายทั้งรถทั้งคนเอ้ยยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
9: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
11: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
12: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
11: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
12: ้เฮ้ย
11: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
13: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
12: ขับขี่มีสติ
11: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
14: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนๆในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGสวัสดิ์ตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
15: ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
16: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเห

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: ขอต้อนรับเข้าสู่ของช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ครับโดยประมาณนะครับผมในช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีได้แก่สวทภูเก็ตครับสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยครับน้องดิววสุรัตน์วีระใสครับเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงของสายวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปฟังข่าวสารสาระดีๆนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: รถยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงาน

0: ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนการบริจาคอวัยวะถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งใหญ่เพราะว่าเราได้มีโอกาสให้ทานแม้แต่เราละจากโลกนี้ไปแล้วเราก็ยังมีโอกาสให้ทานร่างกายของเราโดยเฉพาะดวงตาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคนจะมองเห็นคนจะทำอะไรได้เพราะมีดวงตาเหมือนเครื่องนำทางเพราะนั้นเมื่อเราละจากโลกนี้ไปแล้วถ้าเราได้บริจาคดวงตาไว้ก็จะเป็นบุญผลส่งให้พวกเราติดตัวไปแม้แต่ตายแล้วก็ยังได้ทำบุญนี่ก็เรียกเป็นการทำบุญด้วยการให้อวัยวะเป็นทานซึ่งถือว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เพราะโดยปกติร่างกายชีวิตของคนเรามีความหวงแหนแต่ว่าเมื่อตายจากไปแล้วร่างกายของเราก็เหมือนกับก้อนอิฐก้อนหินก้อนดินที่ไม่มีวิญญาณแต่ถ้าเราสามารถทำให้ร่างกายของเราได้เป็นประโยชน์ให้กับบุคคลที่ยังอยู่ในโลกใบนี้ต่อไปก็จะเป็นบุญที่ส่งให้เราต่อไปในภายภาคหน้าจึงขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนได้ร่วมกันให้ทานแบบพิเศษก็คือให้อวัยวะเป็นทานด้วยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยเพื่อต่อบุญทำประโยชน์ให้กับคนที่อยู่เบื้องหลังที่เราได้จากโลกนี้ไปแล้วขอเชิญชวนทุกท่านมาณโอกาสนี้
1: ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่พอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: นะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวอันดามันในวันพุธที่5สิงหาคมพุทธศักราช2569ครับในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันนี้นะครับมาเริ่มกันที่ความสำเร็จของวงการภาพยนตร์ไทยในระดับสากลครับเมื่อภาพยนตร์เรื่องบินล่าฝันนะครับ A Time to Fly ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับได้ทำการสร้างผลงานนะครับแบบผงาดเลยนะครับผมในต่างประเทศนะครับสร้างชื่อเสียงในต่างประเทศหลังได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18ครับระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมที่กรุงปักกิ่งขออภัยครับที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับโดยเป็น1ใน4ภาพยนตร์ต่างประเทศที่ผ่านการคัดเลือกนะครับผมในปีนี้นั่นเองซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยของเราเนี่ยโอ้โหในระดับสากลอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะครับทางด้านท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ออกมาเปิดเผยได้ออกมาพูดคุยนะครับว่าการเข้าร่วมงานครั้งนี้เป็นการสานต่อนโยบายของท่านอนุทินชาญวีรนายกรัฐมนตรีครับในการกระชับความสัมพันธ์ไทยและจีนโดยได้มอบหมายให้สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อเนี่ยแหละครับใช้เวทีนี้ในการขยายความร่วมมือด้านสื่อและอุตสาหกรรมภาพยนตร์ครับพร้อมได้ทำการผลักดันด้วยแหละครับให้คอนเทนต์ไทยเข้าสู่ตลาดจีนและสร้างรายได้กลับมาให้ผู้สร้างสรรค์ไทยแบบเป็นรูปธรรมนะครับไม่ใช่เพียงแค่ลมปากหรือว่าเป็นนามธรรมนั่นเองแต่สามารถจับต้องได้เป็นรูปธรรมนั่นเองครับสำหรับสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนนะครับในปีนี้แหละครับผมจัดขึ้นภายในแนวคิดภาพยนตร์กีฬาสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนโดยท่านธนกรศรีสุขใสนะครับผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พร้อมคณะผู้บริหารก็มีกำหนดเดินทางไปร่วมงานในพิธีเปิดและฉายภาพยนตร์ในวันที่8สิงหาคมนี้ครับที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนพร้อมเตรียมนำคอนเทนต์อื่นๆของกองทุนร่วมเจรจาเปิดตลาดในครั้งนี้ด้วยนะครับก็เป็นหนึ่งเรื่องหนึ่งราวที่บอกเลยว่าสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยนะครับในระดับสากลในวงการภาพยนตร์นะครับในวงการสื่อนั่นเองก็ ็เอาใจช่วยนะครับผมให้ภาพยนตร์บินล่าฝันAtom to Flyนะครับสามารถได้รับรางวัลต่างๆอื่นๆอีกมากมายในอนาคตนะครับเอาละครับมาต่อกันที่ข่าวสำคัญด้านประวัติศาสตร์แล้วก็โบราณคดีของภาคอีสานกันบ้างครับเมื่อวันที่3สิงหาคมนะครับเทศบาลนครราชสีมาร่วมกับสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมากรมศิลปากรนะครับได้เปิดเผยความคืบหน้าการขุดค้นทางโบราณคดีบริเวณโนนพลล้านจังหวัดนครราชสีมาครับซึ่งล่าสุดทีมโบราณคดีได้ดำเนินการขุดตรวจหลุมที่2และยืนยันการค้นพบนะครับว่ามีแนวกำแพงเมืองนครราชสีมาต่อเนื่องจากหลุมขุดตรวจแรกทำให้เห็นแนวโครงสร้างของเมืองโบราณได้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับนอกจากแนวกำแพงเมืองแล้วนะครับในพื้นที่เดียวกันยังได้มีการค้นพบลูกปัดแก้วหลายสีเลยนะครับแล้วก็หลายรูปทรงเลยนะครับเช่นสีน้ำเงินสีเขียวสีฟ้าอมเขียวแล้วก็สีส้มด้วยนะครับภายในชั้นขออภัยครับภายในชั้นวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยเล็กนี่แหละครับซึ่งสอดคล้องกับหลักฐานที่เคยขุดพบในพื้นที่นี้นะครับเมื่อปี2567และ2568ที่ผ่านมานั่นแหละครับการค้นพบครั้งนี้นะครับมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างยิ่งเลยแหละครับเนื่องจากลูกปัดแก้วเป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าพื้นที่นครราชสีมาเคยเป็นศูนย์กลางเครือข่ายการแลกเปลี่ยนผู้คนวัฒนธรรมและการค้าระหว่างภูมิภาคมานานนับพันปีครับสะท้อนบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงโลกยุคโบราณก่อนจะพัฒนามาเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญในสมัยอยุธยาครับโดยทีมโบราณคดียังได้เดินหน้าศึกษาแล้วก็บันทึกหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์เมืองโคราชสู่สาธารณชนต่อไปครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับใครที่ชื่นชอบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์น่าจะตื่นตาตื่นใจแล้วก็มีความตื่นเต้นกับข่าวในครั้งนี้นะครับเอาละครับมาต่อกันที่ข่าวความเคลื่อนไหวแล้วก็ความน่าเห็นใจนะครับผมที่เป็นกรณีที่โด่งดังมากๆเลยในการสูญเสียยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังนะครับคุณบวรทัศน์เป็นสุขนะครับหรือที่แฟนๆรู้จักกันในนามฮารุนโซโลซึ่งจากไปอย่างกระทันหันในประเทศจอร์เจียครับสร้างความโศกเศร้าและเสียใจให้แก่ครอบครัวนะครับตลอดจนแฟนคลับผู้ติดตามผลงานนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าคุณฮารุนโซโลเนี่ยได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับแฟนคลับมากมายเป็นอย่างมากเลยนะครับในการที่จะใช้ชีวิตในการที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวรอบโลกในการที่จะเดินทางตามความฝันของตนเองนะครับล่าสุดนะครับทางสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาได้เปิดเผยความคืบหน้านะครับว่าเมื่อวานนี้วันที่4สิงหาคม2569นะครับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตพร้อมด้วยอาสาสมัครชาวไทยในจอร์เจียเนี่ยรวมถึงผู้แทนบริษัทผู้รับขนส่งนะครับได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบและกำกับการบรรจุร่างของคุณบวรทัศน์หรือว่าน้องฮารุนคุณฮารุนโซโล่นี่แหละครับโดยได้มีการประสานและแจ้งกำหนดการเดินทางให้แก่ญาติรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับได้ทราบโดยตรงแล้วนะครับทางด้านสถานเอกอัครราชทูตนะครับได้ยืนยันนะครับว่าจะยังคงติดตามผลการชันสูตรหาสาเหตุของการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการครับรวมถึงการรับมอบสิ่งของส่วนตัวจากทางการจอร์เจียอย่างใกล้ชิดเพื่อดำเนินการทุกขั้นตอนให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและสมเกียรติที่สุดครับการจากไปของคุณฮารุนโซโล่นะครับนับเป็นการสูญเสียเยาวชนนักสู้และผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ในการเปิดโลกทัศน์ให้ผู้คนนะครับผ่านบทบาทของสื่อสร้างสรรค์นั่นเองทางรายการและทีมข่าวขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับต่อครอบครัวเป็นสุขและผู้ใกล้ชิดของคุณฮารุนโซโล่นานาที่นี้ด้วยนะครับทางนี้นะครับทีมข่าวสพภูเก็ตแล้วก็ทีมงานสพภูเก็ตทุกคนเลยนะครับก็จะคอยติดตามความคืบ

ในแต่ละคลิปในแต่ละวิดีโอเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะเป็นการโบกรถการพูดคุยกับคนแปลกหน้าหรือไปนอนกับคนแปลกหน้าก็ตามแต่ว่าจริงๆคุณอรุณโซโล่ก็ถือได้ว่ามีความรอบคอบประมาณนึงนะครับถึงแม้ว่าพฤติกรรมบางอย่างอาจจะสุ่มเสี่ยงแต่ใครไม่มีใครคาดคิดครับว่าครั้งนี้จะเป็นวันที่คุณอรุณโซโล่ได้เสียชีวิตซึ่งตอนนี้ก็พยายามจะหาสาเหตุกันอยู่นะครับว่าสาเหตุที่แท้จริงแล้วจะเป็นอย่างที่ได้มีข่าวมาก่อนหน้านี้คือการเสียชีวิตโดยที่เป็นโรคไหลเสียชีวิตหรือเปล่านะครับก็คือการนอนหลับไปหรือว่าเป็นโรคหอบซึ่งก็คือมีการตั้งข้อมูลแล้วก็การสันนิษฐานหลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องรอการดำเนินการอย่างถูกต้องอยู่นะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปก็คือช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับ

0: ้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือ

0: sa mo makai ka
1: ไปด้วยนกกุ้ง
0: จักจักนกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าตอนเล่นได้หมดเดี๋ยวนกกุ้งล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นอาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
6: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
5: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
7: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะอ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริตเรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตแจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
9: ข่าวใต้รายวัน
10: นะครับมาอยู่ในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับเป็นช่วงที่จะนำข่าวสารจากฝั่งอันดามันของเรานี่แหละครับมานำเสนอมาเผยแพร่โดยทันทราบกันนะครับเช่นเคยครับมาเริ่มกันที่จังหวัดภูเก็ตของเรากันนะครับผมกับผลงานการกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาตินะครับของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ตครับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง6นะครับผมร่วมกับตม.จังหวัดภูเก็ตเนี่ยส่วนที่กำลังเข้าจับกลุ่มมิสเฟลิเซียนะครับหญิงสัญชาติสวีเดนบุคคลตามหมายจับต่างประเทศและเป็นบุคคลตามประกาศตำรวจสากลสีแดง Red Notice นะครับหนังสือพบว่ามีความเชื่อมโยงกับขบวนการแก๊งคอร์เซ็นเตอร์รวมกับผู้ต้องหารวม14รายแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทการเงินและเจ้าหน้าที่ธนาคารนะครับโทรศัพท์หลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินรวมกว่า163ครั้งครับคิดเป็นมูลค่าความเสียหายสูงถึง60ล้านบาทโอ้โหเป็นจำนวนเงินที่ต้องบอกเลยว่าสมควรจะเป็นเรนอตติสนะครับหรือว่าประกาศตำรวจสากลสีแดงนั่นแหละครับเป็นบุคคลที่มีหมายจับต่างประเทศนะครับการจับกุมเกิดขึ้นเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาในพื้นที่ตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนะครับโดยจากการตรวจสอบผ่านระบบไบโอเมตริกส์นั่นแหละครับพบว่าผู้ต้องหารายนี้เดินทางเข้าประเทศไทยด่านท่าเทียบเรือศุลกากรระนองนะครับผมตั้งแต่ช่วงต้นปีและได้ขอต่อวีซ่าท่องเที่ยวในพื้นที่ภูเก็ตครับล่าสุดนะครับผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง6ได้สั่งการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยนะครับทันทีเลยและส่งตัวให้ตม.ภูเก็ตดำเนินการผลักดันออกนอกประเทศตามขั้นตอนนะครับทั้งนี้นะครับทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ได้ย้ำชัดเลยนะครับว่าจะมีการเดินหน้าบูรณาการร่วมกับต่างประเทศยึดหลักปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวดและไม่ยอมให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นพื้นที่หลบซ่อนของอาชญากรข้ามชาติอย่างเด็ดขาดครับถือว่าเป็นการปฏิบัติงานที่เราคนไทยเนี่ยก็พยายามที่จะไม่ใช่พยายามที่จะอยากจะเห็นนะครับผมในการปฏิบัติงานแบบนี้ซึ่งต้องบอกว่าครั้งนี้นะครับทำขออนุญาตชื่นชม จริงๆนะครับทำได้ดีมากๆจริงๆนะครับเอาละครับมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตครับกับการผนึกกำลังร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับมาตรฐาน3สถานบันเทิงแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครับเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาที่ร้านไม้หมอนจังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดงานเปิดตัวชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงเมืองภูเก็ตโดยท่านศิวัตรระหว่างกุลนะครับนายอำเภอเมืองภูเก็ตนั่นแหละครับรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมแสดงความยินดีแก่ท่านสุไลมานนะครับแก้วงามดีประธานชมรมนะครับพร้อมเน้นย้ำ3นโยบายสำคัญของภาครัฐทั้งการจัดระเบียบปัญหายาเสพติดและเด็กอายุต่ำกว่าเกณฑ์การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาคารทางหนีไฟตลอดจนการเตรียมปรับปรุงเขตโซนนิ่งนะครับผมสถานบริการใหม่ให้เหมาะสมกับบริบทของเมืองในปัจจุบันนั่นเองครับได้ประธานชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงเมืองภูเก็ตนะครับก็ได้เปิดเผยนะครับว่าการยกระดับชมรมครั้งนี้ครอบคลุมสถานบันเทิงทั้ง3อำเภอนะครับปัจจุบันเนี่ยมีสมาชิก73แห่งแล้วก็ดูแลการจ้างงานรวมกว่า 10,000 อัตราโดยพร้อมเป็นศูนย์กลางประสานงานกับภาครัฐแล้วก็ผลักดันให้สมาชิกนะครับดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อร่วมสร้างภาพลักษณ์นะครับที่ดีให้กับเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างภูเก็ตต่อไปในอนาคตนะครับถือว่าเป็นชมรมที่เกิดขึ้นมาเพื่อให้มีการดำเนินการอย่างถูกกฎหมายของผู้ประกอบการสถานบันเทิงในเมืองภูเก็ตนั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นหนึ่งมาตรการหนึ่งชมรมที่สามารถทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยรวมถึงชาวภูเก็ตเองรู้สึกมั่นใจในการที่จะใช้สถานประกอบการหรือว่าใช้บริการนั่นเองนะครับมาเรื่องสุดท้ายของจังหวัดภูเก็ตกันนะครับผมก็ต้องบอกว่าจังหวัดภูเก็ตนะครับกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยได้ขอเชิญทุกท่านเลยนะครับเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่2ครับโครงการออกแบบเพื่อปรับปรุงฟื้นฟูและบูรณะเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลระยะที่2ครับบริเวณชายฝั่งทะเลหาดราวัยหมู่ที่6ตำบลราวัยอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตครับภายในงานนะครับจะมีการนำเสนอข้อมูลรายละเอียดของรูปแบบการป้องกันการจัดกัดเซาะชายฝั่งทะเลนะครับรายละเอียดผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและเปิดโอกาสให้ประชาชนนะครับร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่นะครับก็ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับได้เชิญร่วมเข้าร่วมกิจกรรมนะครับในวันจันทร์ที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาหรือก็คือ9โมงถึงเที่ยงนั่นเองครับที่ศาลาการเรียนวัดสว่างอารมณ์วัดราวัยนั่นเองครับหรือเข้าร่วมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting นะครับก็เสียงของทุกท่านนะครับคือส่วนสำคัญในการพัฒนาชายฝั่งหาดราวัยให้ยั่งยืนและพบกันตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวครับผู้ที่สนใจนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณยอดธงสุขนิดนะครับโทรศัพท์นะครับ0855655682ย้ำนะครับผมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณยอดธงสุขนิดนะครับโทรศัพท์นะครับ0855655682ครับเอาละครับก็เป็นเรื่องของการร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นนะครับของประชาชนนะครับของกรมโยธาธิการและผังเมืองใครที่สนใจหรือว่าอยากแสดงความคิดเห็นก็สามารถไปร่วมกันได้นะครับในวันที่10สิงหาคม2569ที่ศาลาการเรียนวัดสว่างอารมณ์หรือวัดราวัยนะครับ9โมงถึงเที่ยงครับเอาละครับขยับมาที่จังหวัดพังงากันบ้างครับกับการเดินหน้าขับเคลื่อนแล้วก็เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ครับเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมานะครับท่านสราวุธธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพังงาครั้งที่2ปี2569ครับที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงานั่นเองครับโดยได้มีท่านตรัสศรีคำพีสิงห์นะครับเกษตรจังหวัดพังงาพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมติดตามสถานการณ์วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ครับแล้วก็มีการรับฟังปัญหาอุปสรรคเพื่อวางแนวทางพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชนนะครับการประชุมในครั้งนี้นะครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นการที่มีการมุ่งเน้นในเรื่องของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคีเครือข่ายครับโดยเป็นการทำเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนแบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตครับการแปรรูปการตลาดรวมถึงการบริหารจัดการด้วยนะครับซึ่งจะช่วยเป็นการแบบเพิ่มมูลค่าสินค้านั่นแหละครับสร้างรายได้เพิ่มเติมให้แก่เกษตรกรแล้วก็มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดพังงานะครับซึ่งต้องบอกว่า วิธีการแบบนี้จะสามารถช่วยให้เขาเรียกว่าเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแบบยั่งยืนเลยนะครับผมเอาละครับมาลงใต้ใหม่นิดนึงที่จังหวัดกระบี่แล้วก็เป็นจังหวัดพี่จังหวัดน้องของภูเก็ตนั่นแหละครับกับการยกระดับความปลอดภัยการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะครับช่วงนี้จะเห็นได้ว่าภูเก็ตและกระบี่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการจัดการเรื่องความปลอดภัยนะครับผมในการท่องเที่ยวนะครับเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็สร้างความมั่นคงด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการนะครับเมื่อคืนวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมานะครับที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ท่านอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะครับเป็นประธานปล่อยแถวปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมบูรณาการกำลังร่วมกันถึง15หน่วยงานเช่นฝ่ายปกครองตำรวจสาธารณสุขสรรพสามิตและก็ตม.กระบี่นะครับเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการกวดขันความเป็นระเบียบเรียบร้อยป้องกันอาชญากรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยครับหลังพิธีปล่อยแถวนะครับเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานบริการแล้วก็ร้านอาหารยอดนิยมในเขตอำเภอเมืองกระบี่ครับรวมถึงพื้นที่ท่องเที่ยวตำบลอ่าวนางโดยเน้นตรวจความแข็งแรงของอาคารระบบทางหนีไฟนะครับอุปกรณ์ดับเพลิงใบอนุญาตประกอบกิจการใบอนุญาตจำหน่ายสุรารวมถึงตรวจปัสสาวะพนักงานหาสารเสพติดและตรวจสอบการจ้างงานตามกฎหมายแรงงานครับซึ่งผลการตรวจเนี่ยในเบื้องต้นบอกเลยว่าไม่พบการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแต่อย่างใดเลยครับถือว่าเป็นข่าวดีมากๆสำหรับจังหวัดกระบี่นะครับที่ไม่พบผู้กระทำผิดนะครับซึ่งก็เป็นการสร้างความมั่นใจได้เลยนะครับว่าใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นชาวไทยเองหรือชาวต่างชาติที่ไปเที่ยวจังหวัดกระบี่เนี่ยจะได้เที่ยวแบบปลอดภัยมั่นคงปราศจากความกังวลนั่นเองครับเอาละครับมาต่อกันที่จังหวัดสุดท้ายของเรานะครับจังหวัดระนองกับการขับเคลื่อนและก็การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนนะครับเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาท่านราชันมีน้อยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดระนองครั้งที่1ในปี2569นี้แหละครับเพื่อวางแนวทางพัฒนาอาชีพประมงควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งอันดามันครับโดยที่ประชุมนะครับได้รับทราบความคืบหน้าการนำเรือประมงพาณิชย์ออกนอกระบบระยะที่3ครับซึ่งมีเรือผ่านคุณสมบัติ28ลำและตอบรับขอไปครับตอบรับเข้าร่วมแล้วกว่า21ลำครับรวมถึงเตรียมจัดทำแผนบริหารจัดการประมงจังหวัดระนองเนี่ยในปี2571ถึงปี2575ด้วยครับครอบคลุมทั้งการประมงชายฝั่งแล้วก็นอกด้านน้ำน้ำจืดแล้วก็การพอเลี้ยงและการแปรรูปด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับที่ประชุมได้เห็นชอบนะครับในเรื่องของการเตรียมประกาศเขตพอเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทการเลี้ยงในกระชังโดยตั้งคณะทำงานระดับอำเภอนะครับได้มีการลงพื้นที่สำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยครับพร้อมเร่งกำหนดพื้นที่ฟื้นฟูทรัพยากรหอยลายที่ลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่องในจังหวัดระนองครับเพื่อเป็นการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนชายฝั่งระนองในระยะยาวครับเพราะจริงๆแล้วจังหวัดระนองเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่ต้องบอกเลยว่ามีการทำประมงค่อนข้างเยอะนะครับมีเกษตรกรที่ดูแลในเรื่องของการเพาะเลี้ยงการแปรรูปนะครับผมสัตว์น้ำขออภัยครับในเรื่องของแบบทรัพยากรทางทะเลนั่นแหละครับซึ่งหอยประเภทต่างๆอย่างเช่นหอยลายเนี่ยก็ต้องบอกว่าได้รับความนิยมนะครับในจังหวัดระนองมีการทำนำมาทำประกอบอาหารหลากหลายในครัวเรือนเองด้วยแล้วก็ในร้านอาหารเองด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวเป็นมาตรการเป็นการดำเนินงานที่ดีในการที่จะเขาเรียกว่าฟื้นฟูทรัพยากรหอยลายนะครับนอกจากนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะมีการเขาเรียกว่าตั้งคณะทำงานระดับอำเภอในการลงพื้นที่สำรวจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในส่วนนี้เนี่ยครับถือว่าจังหวัดระนองก็ดำเนินการได้ดีอย่างมากเลยเพราะว่าการที่สามารถลงพื้นที่ไปดูว่าการใช้ชีวิตวิถีชีวิตจริงๆของชาวระนองเป็นยังไงเนี่ยครับย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติงานในการวางแนวทางในการวางแผนในการฟื้นฟูนะครับซึ่งท่านราชันมีน้อยเนี่ยก็สามารถดำเนินการได้อย่างดีเลยนะครับขออนุญาตชื่นชมและปรบมือให้ท่านจริงๆนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็ประมาณนี้นะครับในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าในช่วงของข่าวใต้เนี่ยอยากจะพยายามนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่บอกได้เลยว่าเป็น image branding ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับทุกๆจังหวัดเลยนะครับผมเพราะว่าทุกจังหวัดในตอนนี้นะครับพยายามดำเนินงานในหลายๆส่วนแต่ว่าไม่ค่อยได้มีการเหมือนว่าประชาชนได้รับทราบเท่าไหร่นะครับซึ่งผมจะพยายามหยิบจับข้อมูลข่าวสารรวมถึงข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังด้วยนะครับทุกท่านได้ฟังกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันของเราเนี่ยมีการดำเนินการในนโยบายที่หลากหลายมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคงเกษตรกรการเกษตรการประมงคุณภาพชีวิตความมั่นคงความปลอดภัยนี่แหละครับก็ดำเนินการหลากหลายมาตรการมากๆเลยนะครับจึงอยากจะบอกว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยเอาใจช่วยนะครับแล้วก็จับมือไปด้วยกันในการที่จะพัฒนาจังหวัดกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามันนี่แหละครับให้เป็นจังหวัดที่มีคุณภาพชีวิตแล้วก็มีศักยภาพมากมายที่จะสามารถก้าวสู่เวทีโลกได้อย่างยั่งยืนนั่นเองครับผมเอาใจช่วยกันนะครับเอาละครับก็นี่แหละครับเป็นข้อมูลข่าวสารทั้งหมดในพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายของวันนี้นะครับติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับวันนี้นะครับตัวผมนะครับน้องดิววสุรัตน์วีระใสแล้วก็พี่วานชริยานะครับผมผู้ควบคุมรายการในวันนี้นะครับผู้ที่คอยดูแลเครื่องเสียงเครื่องกระจายเสียงของเราในวันนี้นะครับก็ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับทีมงานโซนทอปเกตสวัสดีครับ
1: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
11: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
12: วันนี้ในปีที่เราได้ใช้ชีวิตด้วยกัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันไทยพร้อมเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทตามกติการะหว่างประเทศกรณีกัมพูชาเตรียมนำ MOU 2543และแผนที่1ต่อ200,000ไปร้องต่อสหประชาชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทตามกติการะหว่างประเทศกรณีกัมพูชาเตรียมนำ MOU 2543และแผนที่1ต่อ200,000ไปร้องต่อสหประชาชาติน
5: ายสิริศักดิ์กวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่กัมพูชาเตรียมนำ MOU 43และแผนที่1ต่อ200,000ไปร้องต่อสหประชาชาติหรือ UN โดยยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่เนื่องจากเอกสารและ MOU ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ UN รับรองและมีบันทึกไว้แล้วทางนี้ MOU 2543ไม่ได้ระบุให้ใช้เฉพาะแผนที่1ต่อ200,000แต่ต้องคำนึงถึงสันปันน้ำและแผนที่1ต่อ50,000ที่ฝ่ายไทยยึดถือด้วยการดำเนินการของกัมพูชาจึงไม่มีผลกระทบต่อไทยแต่อย่างใดส่วนกรณีที่กัมพูชาดึงไทยเข้าไปสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับนายสิริศักดิ์ระบุว่าไทยจำเป็นต้องดำเนินการไปตามกติกาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการแต่งตั้งคณะผู้ประนอมโดยมั่นใจว่าไทยสามารถปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ประธานกรรมธิการพัฒนาการเมืองชี้กรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นต้องสืบให้ถึงผู้สร้างหรือเอื้อให้เกิดระบบการทุจริตเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในการสอบครั้งต่อไป
6: นางพักขมลหนุนอนันต์ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรกล่าวก่อนการประชุมกรรมการเพื่อพิจารณาการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าการตรวจสอบไม่ควรหาแค่ผู้กระทำผิดแต่ต้องหาคนที่สร้างหรือเอื้อให้เกิดระบบการทุจริตด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในการสอบครั้งต่อไปโดยครั้งนี้กรรมการได้เชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเดิมได้รับการว่าจ้างให้จัดสอบแต่ถูกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยกเลิกสัญญารวมถึงคณะผู้ร่างข้อกำหนดเงื่อนไขของงานหรือ TOR และผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าชี้แจงข้อเท็จจริง นางพระขมลยังตั้งข้อสังเกตถึงเหตุผลการยกเลิกสัญญามหาวิทยาลัยบูรพาหลังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระบุว่า TOR อาจเปิดช่องให้เกิดการทุจริตโดยนางพระขมลเห็นว่า TOR เป็นสิ่งที่ผู้ว่าจ้างกำหนดหากมีข้อบกพร่องความรับผิดชอบควรอยู่ที่ผู้รับจ้างหรือผู้ว่าจ้างกันแน่พร้อมระบุว่ามหาวิทยาลัยบูรพาเคยยื่นอุทธรณ์และชนะการอุทธรณ์แต่ยังไม่ได้รับคำชี้แจงที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อกล่าวหาทั้งนี้เห็นว่าการทุจริตลักษณะดังกล่าวอาจมีการเอื้อประโยชน์กันระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างจึงควรตรวจสอบกระบวนการตั้งแต่ต้นทางสวิสาประทุมมารายงาน
1: ฟิลิปปินส์พบการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างรุนแรงในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการท้องถิ่นของฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกในเมืองซัมโบอังกาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย12รายและมีผู้ป่วยสะสมราว 1,241 รายโดยในเมืองแห่งนี้มีจำนวนประชากรยุงสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยถึง12เท่าส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างรุนแรงขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของฟิลิปปินส์เรียกร้องให้ประชาชนยกระดับการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยพร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันไข้เลือดออกอย่างเคร่งครัดเพื่อช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดในครั้งนี้ทั้งนี้โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มียุงลายเป็นพาหะพบได้ทั่วไปในฟิลิปปินส์โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงตุลาคมซึ่งในกรณีที่มีอาการรุนแรงอาจเป็นอันตรายถึงเสียชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สวัสดีครับ
3: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีไหม
4: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
5: จังหวัดระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ก็มีแต่การส่งเสริมให้สนุกสนานอร่อยอร่อยทางกามารมณ์ทางกันจนลืมความถูกต้องลืมความกตัญญูลืมความสามัคคีลืมความซื่อสัตย์อย่างที่เคยมีกันมาแต่ก่อนปัญหาข้างหน้ามันจะมีมากนักเพราะมันมีความเห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้นเพราะการศึกษาที่ไม่สมบูรณ
1: ์สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาด

0: ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
1: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
1: กรมประชาสัมพันธ์
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันประจำวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องปลายนะคะบุญรัตน์ทิติพัสโสภิตรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพบกันทางสถานีวิทยุFM 100 MHz และยังสามารถรับชมรับฟังรายการของเราได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะและขอทักทายคุณผู้ฟังจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังจากสวทตะกั่วป่าสวทกระบี่สวทภูเก็ตหรือสวทระนองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเรื่องราวที่น้องปลายจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังค่ะได้รับทราบกันในวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไทยเที่ยวไทยพลัสค่ะฟลายไทยแอร์คอนเน็กต์ค่ะอีกทั้งนะคะก็คือจะมีรถแบบปฏิรูปอุตสาหกรรมไทยค่ะรวมไปถึงสธ.เดินหน้าปรับระบบจ้างงานบุคลากรเพิ่มกรอบอัตรากว่า 90,000 อัตราค่ะซึ่งจะช่วยยกระดับลูกจ้างรายวันสู่รายเดือนค่ะโดยเริ่ม1ตุลาคม2569นี้ค่ะและครม.ไฟเขียวขยายเวลาทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึง31สิงหาคม2569พร้อมทั้งปรับเกณฑ์ใหม่ค่ะให้สะท้อนความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นค่ะอีกทั้งยังมีข่าวดีค่ะนักวิจัยไทยเก่งผลิตยาต้านพิษโบโทลินัมสำเร็จค่ะลดค่ายาจาก 2.5 แสนเหลือ 2.50 บาทต่อโดสค่ะซึ่งจะช่วยยกระดับความมั่นคงทางยาเดินหน้าผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางยาต้านพิษในภูมิภาคอาเซียนค่ะและก็ยังมีการสั่งการด่วนกปภ.ค่ะเร่งบรรเทาปัญหาน้ำประปาพื้นที่ได้รับผลกระทบในเกาะสมุยค่ะและวางแผนความมั่นคงด้านน้ำระยะยาวรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะคะมีการนำร่องโรงงานผลิตไบโอมีเทนเหลวแห่งแรกในไทยค่ะเดินหน้าพลังงานสะอาดหนุนกระบี่โกลด์กรีนเสริมความมั่นคงพลังงานค่ะและก็ยังมีข่าวในจังหวัดพื้นที่พังงาค่ะเปิดงานเทศกาลเปิดฤดูการโต้คลื่นเขาหลัก First Wave ผลักดันให้เขาหลักก้าวสู่การเป็นเซิร์ฟทาวน์ในระดับนานาชาติค่ะก่อนที่เราจะไปรับฟังเรื่องราวเหล่านี้กันนะคะขอเชิญคุณผู้ฟังพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้านะคะ
4: มาถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
5: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
4: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
5: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
4: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
5: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
4: เฮ้ย
5: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องปลายแล้วก็รายการร้อยเรื่องอดามันค่ะวันนี้นะคะน้องปลายก็มีเรื่องราวที่ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะยกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียขยายการค้าการลงทุนอาหารท่องเที่ยวความมั่นคงตั้งเป้าการค้า 23,000 ล้านดอลลาร์ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะพร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีค่ะได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2569 ค่ะตามคำเชิญของนายปราโบโวสุบียันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะเพื่อหารือเต็มคณะเพื่อกระชับความสัมพันธ์ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ค่ะในโอกาสการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีไทยค่ะในรอบ15ปีซึ่งเป็นการพบกันครั้งนี้นะคะมีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางความร่วมมือของทั้งสองประเทศค่ะที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอาเซียนค่ะท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกโดยทั้งสองฝ่ายค่ะยืนยันที่จะขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมค่ะเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางด้านเศรษฐกิจขยายการค้าสินค้าเกษตรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารอุตสาหกรรมฮาลาลซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงของโลกค่ะและรวมไปถึงนะคะการเร่งผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุ 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573 ค่ะด้านความมั่นคงมีการยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติค่ะโดยเฉพาะขบวนการหลอกลวงออนไลน์การค้ามนุษย์และการลักลอบค้ายาเสพติดค่ะผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการทำงานร่วมกันของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายค่ะด้านการท่องเที่ยวนะคะได้ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับสายการบินทรานส์นูซาเพื่อเปิดเส้นทางบินตรงกรุงเทพจาการ์ตาและภูเก็ตบาหลีค่ะเพิ่มความสะดวกในการเดินทางกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนนายปราโบโวสุบียันโตค่ะประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียย้ำค่ะว่าการหารือระหว่างไทยและอินโดนีเซียในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างต่อเนื่องค่ะและเชื่อมั่นว่าความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างไทยและอินโดนีเซียจะมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาเซียนในระยะยาวค่ะและนอกจากนี้ค่ะผู้นำทั้งสองประเทศยังได้ร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนเอกสารสำคัญ2ฉบับค่ะซึ่งได้แก่แผนปฏิบัติการว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียและบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาบุคลากรและองค์ความรู้ค่ะที่จะช่วยวางรากฐานความร่วมมือระหว่างไทยและอินโดนีเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในอนาคตค่ะและนี่นะคะก็เป็นการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะคะของนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งจะทำให้เกิดความร่วมมือในหลายๆด้านเลยค่ะมาต่อกันที่มหาดไทยค่ะชวนอุดหนุนสินค้างานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี8-16 สิงหาคม2569นี้ค่ะสืบสานพระราชปณิธานสร้างรายได้สู่ชุมชนค่ะนายพลพีสุวรรณชวีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงข่าวการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ค่ะภายใต้แนวคิด Radiance of สยามค่ะสิริรัศมีแห่งแผ่นดินระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคม2569ค่ะเวลา 10:00 น. ถึง 21:00 น. ณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอนุรักษ์และสืบสานมรดกภูมิปัญญาหัตถศิลป์และหัตถกรรมไทยตลอดจนพัฒนางานศิลปาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยนะคะพร้อมทั้งส่งเสริมการบริโภคสินค้าไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศค่ะ โดยรวบรวมผู้ประกอบการโอท็อปกว่า 2,000 บูธค่ะมาให้ประชาชนเนี่ยได้เลือกซื้อค่ะและนอกจากนี้นะคะยังเพิ่มโซนใหม่ที่ออกแบบให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ค่ะ4โซนด้วยกันนะคะได้แก่1โอท็อปมูเตลูค่ะซึ่งสะท้อนมิติภูมิปัญญาความเชื่อความศรัทธาและวัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะโซนที่2ก็คือโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์ค่ะต่อยอดงานหัตถกรรมดั้งเดิมผสมผสานแนวคิดด้านดีไซน์นวัตกรรมและไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ค่ะ3โอท็อปลักชัวรี่ค่ะการนำเสนอเครื่องประดับและอัญมณีฝีมือช่างศิลป์ในรูปแบบพรีเมียมจากทั่วประเทศค่ะและเปิดโอกาสจับคู่ธุรกิจเจรจาการค้าระดับ B2B ค่ะและโซนที่4ค่ะก็คือโอท็อปสปิริตเทสติ้งค่ะนำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อเปิดประตูสู่โอกาสการแข่งขันตลาดใหม่ๆซึ่งจะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจค่ะสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ครอบครัวผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปช่างฝีมือและชุมชนทั่วประเทศค่ะโดยตั้งเป้ายอดจำหน่ายรวม770ล้านบาทค่ะเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนทั่วประเทศกระทรวงมหาดไทยค่ะจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจากทั่วประเทศเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานพระราชปณิธานสนับสนุนภูมิปัญญาไทยค่ะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากร่วมให้กำลังใจผู้ผลิตผู้ประกอบการและเลือกซื้อชมชิมเชียงอินผลิตภัณฑ์โอท็อปส่งต่อคุณค่าของแผ่นดินและรายได้กลับสู่ชุมชนนะคะคุณผู้ฟังคะงานนี้นะคะนอกจากจะได้ร่วมชมนวัตกรรมหัตถศิลป์นะคะและสินค้าโอท็อปแล้วนะคะก็ยังเป็นกำลังสำคัญค่ะในการส่งต่อรายได้ทางตรงสู่ชุมชนเลยนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันในเรื่องของการแจ้งปมงบบัตรทองพร้อมเปิดรับทุกการตรวจสอบค่ะรวมไปถึงการจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดค่ะรอบใหม่ 3-5 สิงหาคมค่ะและมหาดไทยผนึก4กระทรวงขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 2,500 วันสร้างระบบนิเวศใหม่เพื่อเด็กไทยคุณภาพค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในช่วงหน้านะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพ

คุณผู้ฟังคะกลับมาติดตามข่าวสารสำคัญกันต่อในช่วงนี้นะคะค่ะมีการแจ้งปมงบบัตรทองค่ะย้ำรัฐบาลตรวจสอบทุกบาทเพื่อความโปร่งใสปัดข้อกล่าวหานำงบผู้ป่วยไปจัดอีเวนต์พร้อมเปิดรับทุกการตรวจสอบค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเปิดเผยถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะหรือบัตรทองและกล่าวหาว่ามีการนำงบประมาณด้านการรักษาพยาบาลไปใช้จัดกิจกรรมหรืออีเวนต์ว่ารัฐบาลค่ะยินดีให้มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนเพราะว่าการใช้งบประมาณแผ่นดินค่ะต้องโปร่งใสตรวจสอบได้แต่ขอให้การสื่อสารต่อสาธารณะอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงค่ะเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศค่ะโดยรองโฆษกรัฐบาลนะคะกล่าวว่า

กรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับงบประมาณบัตรทองกว่า6ล้านบาทนั้นนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งคำถามขึ้นค่ะว่าเพื่อให้เกิดการตรวจสอบอธิบายโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณอย่างละเอียดไม่ใช่การกล่าวหาว่าเงินสูญหายหรือมีการทุจริตแต่อย่างใดค่ะเมื่อได้รับคำชี้แจงจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วก็ยืนยันชัดเจนค่ะว่าเงินดังกล่าวไม่ได้หายไปไหนค่ะแต่กระจายไปยังหน่วยบริการประเภทต่างๆทั้งโรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานอื่นโรงพยาบาลเอกชนกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่ค่ะและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะดังนั้นค่ะการตรวจสอบในครั้งนี้จึงเป็นการตรวจสอบเพื่อให้เห็นรายละเอียดของการจัดสรรงบประมาณและเพิ่มความโปร่งใสของระบบค่ะไม่ใช่การกล่าวหาว่าเงินหายค่ะรองโฆษกรัฐบาลกล่าวและนางสาวลลิดายังกล่าวว่าสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการเพิ่มเติมค่ะคือให้คณะอนุกรรมการด้านการเงินและการคลังของสปสช.ค่ะจัดทำข้อมูลเชิงลึกภายใน7วันเพื่อให้เห็นรายละเอียดว่างบประมาณแต่ละส่วนถูกจัดสรรไปยังหน่วยงานใดอยู่ภายใต้ฐานกฎหมายใดค่ะมีหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายอย่างไรและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการได้หรือไม่ค่ะซึ่งรัฐบาลมองค่ะว่าการตั้งคำถามกับการใช้งบประมาณเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่ต้องการให้ทุกบาททุกสตางค์เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนค่ะไม่ใช่การสร้างความขัดแย้งกับหน่วยงานใดแต่เป็นการยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารงบประมาณของประเทศค่ะรองโฆษกรัฐบาลกล่าวสำหรับกรณีที่มีการกล่าวหาว่ามีการนำงบบัตรทองไปใช้จัดกิจกรรมหรืออีเวนต์นั้นรองโฆษกรัฐบาลยืนยันว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวค่ะไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเนื่องจากงบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นงบค่าบริการรักษาพยาบาลค่ะซึ่งจะมีหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายและการใช้จ่ายที่ชัดเจนค่ะไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะยังได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่างบที่ใช้ในการจัดกิจกรรมของโรงพยาบาลหากมีการดำเนินการจริงเป็นเงินบำรุงของโรงพยาบาลตามระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ใช่งบค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนบัตรทองค่ะและรัฐมนตรีเองก็ไม่มีอำนาจนำงบบัตรทองไปโอนหรือสั่งใช้เพื่อกิจกรรมอื่นตามที่มีการกล่าวอ้างค่ะนางสาวลลิดายังกล่าวว่าหากผู้ใดมีข้อมูลหรือหลักฐานว่ามีการใช้งบประมาณไม่ถูกต้องรัฐบาลค่ะพร้อมให้ทุกหน่วยงานที่มีอำนาจเข้าตรวจสอบอย่างเต็มที่เพราะรัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องผู้กระทำผิดและยืนยันว่าการจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการต้องเป็นไปตามกฎหมายและสามารถตรวจสอบได้ค่ะซึ่งรัฐบาลไม่เคยปฏิเสธการตรวจสอบตรงกันข้ามค่ะยินดีให้ทุกหน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบดำเนินการได้เต็มที่แต่การกล่าวหาว่ามีการนำงบบัตรทองของประชาชนใช้ผิดวัตถุประสงค์ควรมีหลักฐานรองรับที่ชัดเจนค่ะเพราะอาจสร้างความเข้าใจผิดและกระทบต่อความเชื่อมั่นของระบบหลักประกันสุขภาพซึ่งเป็นระบบที่ประชาชนกว่า47ล้านคนใช้บริการอยู่ค่ะรองโฆษกรัฐบาลค่ะยังกล่าวเพิ่มเติมค่ะว่ากระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างทบทวนแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานที่แท้จริงของหน่วยบริการโดยเฉพาะโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่รับภาระดูแลประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศค่ะพร้อมทั้งศึกษาความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณในแต่ละประเภทเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งรัฐบาลนะคะก็พร้อมฟังทุกข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ค่ะแต่ขอให้การอภิปรายหรือการวิพากษ์วิจารณ์อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงค่ะเพราะเป้าหมายของทุกฝ่ายนะคะควรเป็นการทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพของไทยค่ะความเข้มแข็งโปร่งใสและประชาชนค่ะได้รับบริการที่ดีที่สุดไม่ใช่การสร้างความสับสนให้กับสังคมค่ะค่ะมาต่อกันที่ข่าวสายออมเงินนะคะและนักลงทุนรายย่อยค่ะฟังทางนี้ค่ะรัชดาค่ะแจ้งข้อสงสัยพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดรอบใหม่ 3-5 สิงหาคมไม่ต้องรีบกดระบบ Small Lot First ค่ะจัดสรรเท่าเทียมทุกรายค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะชี้แจงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตในโซเชียลมีเดีย
กี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดค่ะที่จะเปิดจำหน่ายในวันที่ 3-5 สิงหาคมซึ่งประชาชนบางส่วนค่ะกังวลว่าจะต้องแข่งขันกันกดจองอย่างรวดเร็วจึงจะมีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรหรืออาจมีการแอบบล็อกให้ผู้ซื้อรายใหญ่หรือไม่นะคะในการจำหน่ายรอบวันที่ 3-5 สิงหาคมนี้ค่ะจะเป็นระบบ Small Lot First ค่ะซึ่งต่างจากรอบที่แล้วค่ะที่เป็นแบบใครมาก่อนได้ก่อนซึ่งในรอบนี้นะคะระบบออกแบบมาเพื่อการจัดสรรแก่ผู้ลงทุนรายย่อยทุกคนอย่างเท่าเทียมค่ะไม่ใช่ใครมือไวกว่าจะได้เปรียบค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งได้อธิบายกลไกการทำงานของระบบ Small Lot First ว่าระบบค่ะจะรวบรวมยอดจองซื้อของทุกคนตลอดทั้งช่วงเวลาที่เปิดขายไว้ก่อนค่ะจากนั้นนะคะจึงทยอยจัดสรรให้ทีละรอบรอบละ 1,000 บาทต่อคนวนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าวงเงินจะหมดค่ะหรือครบตามจำนวนที่แต่ละคนต้องการนะคะพูดง่ายๆก็คือต่อให้กดจองเป็นคนแรกในวินาทีแรกนะคะหรือกดจองเป็นคนสุดท้ายก่อนปิดรอบค่ะทุกคนค่ะก็จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการจัดสรรแบบเดียวกันเลยนะคะระบบค่ะจะให้สิทธิ์รายย่อยก่อนรายใหญ่และแบ่งเป็นรอบเล็กๆค่ะเพื่อให้มั่นใจค่ะว่าคนจำนวนมากที่สุดจะได้รับส่วนแบ่งแทนที่จะให้คนที่จองเงินก้อนใหญ่ได้ไปจนหมดตั้งแต่ช่วงต้นค่ะทั้งนี้ค่ะระบบดังกล่าวค่ะถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตค่ะซึ่งนักลงทุนรายใหญ่ที่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีและเงินทุนมักได้เปรียบนักลงทุนรายย่อยค่ะในการจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์โดยหลักการ Small Lot First ค่ะจะพลิกกลับมาให้ความสำคัญกับรายย่อยเป็นอันดับแรกค่ะไม่ว่าจะกดจองเวลาใดในช่วงที่เปิดขายก็ตามค่ะและนางสาวรัชดาค่ะยังกล่าวเพิ่มเติมว่าช่องทางจำหน่ายนะคะประชาชนที่สนใจสามารถจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มค่ะสำหรับผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์สามารถจองซื้อผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วม24รายค่ะรวมถึงผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งค่ะซึ่งในรอบนี้นะคะวงเงิน 2,000 ล้านบาทค่ะแบ่งเป็น2รุ่นอายุได้แก่รุ่นอายุ3ปีค่ะดอกเบี้ย 1.80% ค่ะต่อปีและรุ่นอายุ10ปีดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ต่อปีค่ะโดยจะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนค่ะคุณผู้ฟังคะพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดรอบนี้นะคะก็จองได้ตลอดช่วงเวลาวันที่ 3-5 สิงหาคมนี้ค่ะโดยคุณผู้ฟังนะคะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาจองค่ะเพราะระบบ Small Lot First ค่ะจะทยอยจัดสรรให้รายย่อยทุกคนค่ะอย่างทั่วถึงแน่นอนเลยค่ะคุณผู้ฟังคะมาต่อกันที่มหาดไทยค่ะผนึก4กระทรวงขับเคลื่อนมหัศจรรย์ 2,500 วันค่ะสร้างระบบนิเวศใหม่เพื่อเด็กไทยคุณภาพค่ะกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะประกาศความร่วมมือขับเคลื่อนวาระแห่งชาติค่ะมหัศจรรย์ 2,500 วันเพื่อส่งเสริมการเกิดและพัฒนาเด็กไทยคุณภาพโดยมุ่งสร้างชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของเด็กตั้งแต่ครอบครัวโรงเรียนไปจนถึงชุมชนค่ะนายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะมอบหมายให้นายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะเข้าร่วมประกาศความร่วมมือพร้อมยืนยันความพร้อมนะคะของกระทรวงมหาดไทยค่ะในการขับเคลื่อนนโยบายผ่านกลไกจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะเพื่อให้ทุกพื้นที่มีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเติบโตของเด็กไทยค่ะค่ะโดยการบูรณาการความร่วมมือครั้งนี้นะคะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กค่ะตั้งแต่ต้นทางโดยเชื่อว่าการมีสุขภาพและพัฒนาการที่ดีไม่ได้เริ่มต้นที่โรงพยาบาลเพียงอย่างเดียวเท่านั้นค่ะแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากครอบครัวโรงเรียนชุมชนและทุกภาคส่วนของสังคมค่ะทั้งนี้ค่ะผลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยค่ะสะท้อนว่าปัญหาด้านโภชนาการการเจริญเติบโตกิจกรรมทางกายสุขภาพจิตและพฤติกรรมสุขภาพของเด็กไทยยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไขค่ะเพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาคุณภาพชีวิตและศักยภาพของประเทศในระยะยาวค่ะ
คุณผู้ฟังคะสำหรับการดำเนินงานนะคะก็จะขับเคลื่อนผ่าน5มาตรการสำคัญค่ะซึ่งได้แก่ 1. การส่งเสริมการเจริญเติบโตและโภชนาการที่เหมาะสมค่ะข้อ 2 ค่ะการเพิ่มกิจกรรมทางกายและลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งค่ะ 3. การส่งเสริมสุขภาพจิตและทักษะชีวิตข้อที่ 4 ค่ะการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและข้อ 5 ค่ะการสร้างระบบดูแลเด็กที่เชื่อมโยงระหว่างครอบครัวโรงเรียนชุมชนและหน่วยงานภาครัฐค่ะเพื่อยกระดับสุขภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตเด็กไทยอย่างบูรณาการตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์จนถึงอายุ5ปีมุ่งให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างสมวัยค่ะและมีพัฒนาการเหมาะสมเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียมค่ะและช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะคะและรับฟังเพลงเพราะๆกันค่ะเสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่นเมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5

ุณผู้ฟังคะมาอยู่ในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเรามาติดตามข่าวเศร้าของเจ้าจิ๋วไซโยค่ะลูกช้างป่าพลัดหลงขวัญใจประชาชนค่ะที่ล่าสุดค่ะทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ค่ะได้ยื้อชีวิตอย่างสุดความสามารถตลอด24ชั่วโมงแล้วค่ะสุดท้ายนะคะเจ้าจิ๋วน้อยค่ะได้จากไปอย่างสงบค่ะคาดว่าเกิดจากภาวะไตวายเฉียบพลันค่ะและอวัยวะภายในผิดปกติตั้งแต่กำเนิดค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยค่ะว่าได้รับรายงานจากนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะถึงกรณีการดูแลรักษาเจ้าจิ๋วน้อยค่ะลูกช้างป่าพลัดหลงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติไซโยจังหวัดกาญจนบุรีค่ะว่าลูกช้างได้เสียชีวิตลงอย่างสงบค่ะเวลา 2:00 นค่ะของวันที่4สิงหาคม2569ค่ะแม้ว่าทีมสัตวแพทย์นะคะและเจ้าหน้าที่จะทุ่มเทดูแลอย่างเต็มกำลังความสามารถค่ะและพยายามช่วยชีวิตอย่างต่อเนื่องจนถึงวินาทีสุดท้ายค่ะนายสุชาติกล่าวว่าตนรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อการสูญเสียครั้งนี้ค่ะโดยวันที่3สิงหาคมค่ะได้เดินทางไปเยี่ยมอาการของเจ้าจิ๋วน้อยค่ะด้วยตนเองที่อุทยานแห่งชาติไซโยเพื่อติดตามการรักษาและให้กำลังใจทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านค่ะโดยตลอดหลายวันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายค่ะได้ระดมสรรพกำลังในการดูแลลูกช้างอย่างใกล้ชิดทั้งการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำการให้ออกซิเจนการติดตามอาการตลอด24ชั่วโมงค่ะรวมถึงการให้นมทุก 2-3 ชั่วโมงซึ่งลูกช้างยังสามารถกินนมได้ตามปกติแม้จะมีอาการอ่อนแรงสลับกับพยายามลุกยืนมีอาการถ่ายเหลวหลายครั้งนะคะและปัสสาวะมีสีเข้มจนกระทั่งช่วงเวลาประมาณ 2:00 นค่ะลูกช้างได้นอนหลับไปอย่างสงบค่ะค่ะโดยทีมสัตวแพทย์นะคะได้ทำการกู้ชีพอย่างเต็มความสามารถค่ะแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้โดยจากการประเมินเบื้องต้นนะคะสันนิษฐานว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากภาวะไตวายเฉียบพลันค่ะโดยผลการตรวจเลือดพบค่าการสลายของกล้ามเนื้อสูงกว่าปกติค่ะและอาจมีความผิดปกติของอวัยวะภายในตั้งแต่กำเนิดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจะมีการผ่าชันสูตรและส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการสัตวแพทย์ค่ะเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียดและจะแจ้งผลให้ประชาชนได้รับทราบต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะทางรายการร้อยเรื่องอนามันนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับทีมงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านมาณที่นี้ด้วยค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะมาปิดท้ายกันที่ข่าวนี้กันค่ะข่าวสารจากกองทุนการออมแห่งชาติค่ะกอช.ค่ะตั้งเป้าปี2569ดึงสมาชิกใหม่ 1.4 แสนคนค่ะสลากกอช.หรือหวยเกษียณค่ะแน่ดันให้เสร็จภายในปีนี้ค่ะดร.เพชรชินบุตรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติกางแผนปี2569ค่ะมุ่งสร้างวินัยการออมให้คนไทยชวนเกษตรกรอาชีพอิสระเข้ามาเอาสิทธิ์เงินสมทบจากรัฐบาลพร้อมดันหวยเกษียณให้คลอดภายในปีนี้ค่ะและเตรียมปรับกฎหมายใหม่เอาใจคนรุ่นใหม่ค่ะซึ่งปี2569ตั้งเป้าสมาชิกใหม่ 1.4 แสนคนจะชวนเกษตรกรคนทำงานอิสระรับสิทธิ์ค่ะดร.เพชรชินบุตรค่ะเปิดเผยถึงเป้าหมายการทำงานในปีนี้ว่ากอช.ได้ตั้งเป้าหมายรับสมาชิกใหม่ไว้ที่ 140,000 คนค่ะซึ่งเป็นวาระสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนเข้ามาเป็นสมาชิกมากขึ้นค่ะโดยกอช.ค่ะมุ่งมั่นจะทำให้บรรลุเป้าหมายให้ได้เพื่อการสร้างระบบความรู้ทางการเงินผ่านโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินโดยกลุ่มเป้าหมายหลักค่ะจะเน้นไปที่กลุ่มเกษตรกรผู้ทำงานอิสระค่ะไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์พ่อค้าแม่ค้าแรงงานนอกระบบค่ะและประชาชนค่ะที่ยังไม่ทราบสิทธิ์การได้รับเงินสมทบจากภาครัฐกอช.ค่ะจะเร่งสื่อสารและส่งต่อข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกให้ได้มากที่สุดค่ะค่ะและการสร้างแรงจูงใจค่ะให้เด็กและเยาวชนค่ะอายุ15ปีขึ้นไปเข้ามาร่วมออมค่ะดร.เพชรระบุว่าจุดเด่นพื้นฐานคือผู้ปกครองสามารถออมแทนหรือมอบเป็นของขวัญให้ลูกหลานได้ค่ะโดยรัฐบาลจะช่วยสมทบให้ครึ่งนึงค่ะจากเงินออมวันละ30บาทหรือเดือนละ 1,000 ค่ะรัฐบาลจะช่วยออกสมทบให้อีก 50% ซึ่งจะช่วยให้เด็ก
ได้เรียนรู้บริหารจัดการเงินและลดการใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นและเป็นเครื่องมือช่วยเปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่บริหารจัดการเงินลงทุนของตนเองได้ดียิ่งขึ้นค่ะโดยแนวคิดแก้กฎหมายนะคะถอนเงินก่อนอายุ60ปีค่ะเลขาธิการกอช.ได้ชี้แจงถึงหลักการถอนเงินและแนวคิดการปรับปรุงกฎหมายในอนาคตค่ะว่าเงินออมส่วนของประชาชนเองนั้นค่ะสามารถฝากถอนได้ตลอดเวลาตามต้องการค่ะรวมถึงผู้ที่ทำงานที่ฝากเงินสูงสุด 30,000 บาทต่อปีเพื่อลดหย่อนภาษีก็ไม่มีข้อติดขัดในการถอนค่ะโดยเงื่อนไขตามพรบ.กอช.เดิมนะคะการจะได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลตามช่วงวัยซึ่งอายุ 15-30 ปีค่ะจะได้รับสมทบ 50% อายุ 30-50 ปีค่ะได้รับสมทบ 80% อายุ 50-60 ปีค่ะจะได้รับเงินสมทบ 100% ค่ะจะต้องออมไว้จนถึงอายุ60ปีเลยค่ะซึ่งที่ผ่านมาค่ะกอช.ค่ะนำเงินไปบริหารจัดการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีความเสี่ยงต่ำให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากประจำและชนะอัตราเงินเฟ้อค่ะโดยสมาชิกค่ะจะได้รับคืนในรูปของเงินบำนาญต่อเนื่องตลอด20ปีพร้อมยังคงได้รับสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ600บาทต่อเดือนจากรัฐบาลตามปกติค่ะส่วนแนวคิดการแก้ไขกฎหมายค่ะอยู่ระหว่างศึกษาว่าหากประชาชนออมเงินจนมีจำนวนสะสมมากพอเมื่อถึงวัยเกษียณ60ปีและผ่านเกณฑ์ชนะเส้นความยากจนมีเงินเพียงพอต่อการดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงแล้วเงินออมส่วนเกินควรจะสามารถคืนให้เป็นเงินก้อนบางส่วนได้เพื่อนำไปต่อยอดลงทุนค้าขายหรือเป็นทุนหมุนเวียนซึ่งแนวคิดนี้ค่ะจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้คนอยากเข้ามาออมกับกอช.มากยิ่งขึ้นค่ะดร.เพชรค่ะยืนยันว่าการปรับปรุงกฎหมายจะไม่ขัดต่อเจตนารมณ์เดิมของพรบ.กอช.และไม่กระทบการดูแลสมาชิกแน่นอนโดยกอช.ค่ะยังคงยึดการสร้างบำนาญภาคประชาชนเป็นหลักและจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยค่ะตามระเบียบกำหนดให้มีการทบทวนกฎหมายทุกๆ10ปีซึ่งจังหวะเวลาพอดีกับปีหน้าที่กอช.เปิดทำการมาครบ10ปีค่ะจึงเป็นโอกาสดีในการตั้งโจทย์ใหม่เพื่อปรับปรุงระเบียบให้ทันสมัยสอดคล้องกับพฤติกรรมของเด็กรุ่นใหม่ค่ะสำหรับการแก้ไขเรื่องการนำเงินออกมาใช้ล่วงหน้านะคะยังไม่เร็วถึงขั้นเสร็จภายในปีนี้ค่ะเนื่องจากต้องตั้งหลักศึกษาโจทย์อย่างรอบคอบแต่ยืนยันค่ะว่าการออมกับกอช.เป็นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีความเสี่ยงต่ำช่วยพัฒนาและสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศค่ะแต่สำหรับนโยบายสลากกอช.นะคะหรือหวยเกษียณค่ะเลขาธิการกอช.ระบุว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการจูงใจให้ประชาชนเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินและการออมค่ะโดยปัจจุบันค่ะอยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์ให้ถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายกระทรวงก่อนจะส่งต่อให้คณะรัฐมนตรีรับทราบและอนุมัติค่ะโดยกระบวนการทั้งหมดค่ะจะทำเสร็จสมบูรณ์ภายในปีนี้เรื่องงบประมาณมีการจัดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ต้นค่ะกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และล่าสุดในการเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการงบประมาณก็ไม่มีการตัดงบประมาณแต่อย่างใดทุกฝ่ายเข้าใจและสนับสนุนอย่างเต็มที่ค่ะแต่เมื่อถูกถามถึงรูปแบบเกมและเงินรางวัลของสลากกอช.ที่เริ่มมาจากรัฐบาลชุดก่อนดร.เพชรยืนยันว่าไม่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบค่ะเพราะถือเป็นวางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเหมือนเราออกกฎหมายตัดถนนค่ะไม่ว่ารัฐบาลไหนมารับช่วงต่อก็ต้องสร้างถนนเส้นนี้เหมือนเดิมเพียงแต่จะทำอย่างไรให้มีคนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้สูงสุดสลากเพื่อการออมยังคงทันสมัยและนำมาใช้งานได้จริงสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ค่ะคือการเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเห็นว่าถนนเส้นนี้เปิดใช้แล้วปลอดภัยรถวิ่งมาแล้วจะไม่ตกหลุมค่ะดร.เพชรชินบุตรกล่าวทิ้งท้ายค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ก็เป็นโครงการดีๆนะคะของรัฐบาลมาฝากกันค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะรายการร้อยเรื่องอันดามันก็หมดเวลาลงแล้วค่ะน้องปลายและทีมงานสวท.พังงาขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะและก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายค่ะไม่ว่าจะรับฟังจากสวท.ตะกั่วป่าสวท.กระบี่สวท.ภูเก็ตและสวท.ระนองค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรง
พบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะทาง FM 100 MHz และ Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทตามกติการะหว่างประเทศและมั่นใจรักษาผลประโยชน์ของชาติได้เต็มที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่27จังหวัดของประเทศจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้
1: ผู้นำสหรัฐหารือกับเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์เกี่ยวกับการลดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านตะกร้อลอดห่วงทีมชาติไทยคว้าแชมป์ได้ทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงในการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพื่อลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจพร้อมเสนอแต่งตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่แทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงยุติธรรมเสนอขอความเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยไม่ถือเป็นวันลากระทรวงพาณิชย์เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการขอตรวจและคัดสำเนาเอกสารเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดเพื่อลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจรวมทั้งติดตามวาระการแต่งตั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่แทนคนเดิมที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้กระทรวงต่างประเทศเสนอร่างแถลงการร่วมในโอกาสที่ประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางการค้าและการทูตและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอแผนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศแปรปรวนเพื่อลดผลกระทบต่อภาคเกษตรและอุตสาหกรรมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยพร้อมเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทตามกติการะหว่างประเทศและมั่นใจรักษาผลประโยชน์ของชาติได้เต็มที
2: ่นายศิริศักดิ์ วงศ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่กัมพูชาเตรียมนำ MOU 2543และแผนที่1ต่อ2แสนไปร้องต่อสหประชาชาติหรือ UN โดยยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องใหม่เนื่องจากเอกสารและ MOU ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ UN รับรองและมีบันทึกไว้อยู่แล้วทั้งนี้ MOU 2543ไม่ได้ระบุให้ใช้เฉพาะแผนที่1ต่อ2แสนแต่ต้องคำนึงถึงสันปันน้ำและแผนที่1ต่อ 50,000 ที่ไทยยึดถือด้วยการดำเนินการของกัมพูชาจึงไม่มีผลกระทบต่อไทยแต่อย่างใดส่วนกรณีที่กัมพูชาดึงไทยเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับนายศิริศักดิ์ระบุว่าไทยจำเป็นต้องดำเนินการไปตามกติกาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ในการแต่งตั้งคณะผู้ประนอมโดยมั่นใจว่าไทยสามารถปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามไทยยังคงยืนยันท่าทีเดิมว่าควรใช้กลไกการเจรจาทวิภาคีในการแก้ปัญหาก่อนการที่กัมพูชาข้ามขั้นตอนไปสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับเท่ากับว่าเป็นการปิดประตูการเจรจาทางบกด้วยตนเองทั้งที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายเคยตกลงว่าจะเน้นการพูดคุยแบบทวิภาคีและเว้นการโจมตีกันในเวทีระหว่างประเทศ
3: คือการบังคับเนี่ยก็เป็นกระบวนการภายใต้อันครอสเราก็ต้องเดินตามกติกาเพราะว่าถ้าเราไม่เดินตามกระบวนการนี้เขาก็จะแต่งตั้งผู้ประนอมให้กับเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปตามกระบวนการนี้แต่เราก็มั่นใจว่าเราดูแลผลประโยชน์ของเราได้เต็มที่แน่นอนเราก็ยังยืนยันท่าทีเดิมยังไม่น่าจะถึงกระบวนการนี้เพราะว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันภายใต้อันครอสในระดับทวิภาคีและที่กัมพูชาอ้างว่าเราไปเลิก MOU เขาถึงต้องไปกระบวนการกลไกประนอมภาคบังคับเนี่ยที่เราเลิกเราก็บอกกับเขาไปหลายรอบแล้วว่าเราเลิกเพราะ MOU 44มันไม่มีความคืบหน้าเราเลิกเพื่อที่จะเริ่มต้นการเจรจาใหม
2: ่ในสีทศักดิ์ยังกล่าวถึงกรณีที่ผู้แทนพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนของ UN แถลงข่าวพาดพิงไทย ระหว่างการเยือนกัมพูชาโดยชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการแสดงความเห็นส่วนตัวที่อยู่นอกเหนืออานัตหน้าที่ซึ่งเน้นเรื่องสิทธิมนุษยชนและแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชาโดยฝ่ายไทยแสดงข้อกังวลไปยังสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติและกลุ่มเจนีวาเพื่อเตือนให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทำหน้าที่ด้วยความรอบคอบคำนึงถึงความละเอียดอ่อนทางการเมืองและไม่ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตัดสิทธิ์ไปรับสินรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังย้ำจุดยืนการดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติต้องอำนวยความสะดวกควบคู่กับระเบียบตรวจคนเข้าเมืองพร้อมขอความร่วมมือเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยร่วมสร้างความเข้าใจเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีความวุ่นวายของนักท่องเที่ยวชาวจีนบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่ารัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวตั้งแต่เดินทางมาถึงช่วงเวลาที่พำนักอยู่ตลอดจนเดินทางกลับโดยในส่วนของขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองนั้นแม้จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดแต่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันอำนวยความสะดวกให้เกิดความราบรื่นมากที่สุด
3: อาจจะมีกระแสในหมู่คนไทยซึ่งผมก็เคยบอกท่านทูตท่านทูตต้องมันเป็นประเด็นที่อ่อนไหวนะครับแล้วท่านทูตก็ต้องออกมาพูดชี้แจงนะครับแล้วก็ไม่ใช่พูดปกป้องผลประโยชน์ของฝ่ายจีนอย่างเดียวต้องทำความเข้าใจเพราะท่านทูตเนี่ยท่านทูตอยู่ที่นี่เนี่ยหน้าที่หลักส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศส่งเสริมความเข้าใจที่ดีระหว่างประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นการแถลงต่างๆของท่านทูตเองก็ต้องคำนึงถึงหน้าที่ของท่านทูตนะครับไม่ใช่ไปเพิ่มเติมในกระแสเหล่านี้นะครับก็ได้เรียนท่านทูตไปแล้วเข้าใจท่านทูตท่านก็เข้าใจนะครับคือบางครั้งเป็นทูตก็จะออกมาปกป้องแต่บางครั้งต้องหน้าที่ของทูตที่นี่แล้วก็ทูตไทยที่นู่นก็คือการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
0: ส่วนประเด็นการทำความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบกับนักท่องเที่ยวชาวจีนได้มีการพูดคุยกับเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยแล้วโดยเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของเอกอัครราชทูตในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและความเข้าใจระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะในประเด็นที่ละเอียดอ่อนการชี้แจงหรือการแถลงข่าวต่างๆต้องทำความเข้าใจกับประชาชนอย่างรอบด้านไม่ใช่เพียงปกป้องผลประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นซึ่งฝ่ายเอกอัครราชทูตจีนมีความเข้าใจในบทบาทดังกล่าวเป็นอย่างดีทั้งนี้ทางการไทยยืนยันว่านักการทูตของทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและจีนต่อไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสั่งลงโทษทางวินัยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบางรายที่มีพฤติกรรมและการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมระหว่างปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุก่อความวุ่นวายของแฟนคลับศิลปินชาวจีน
4: นาวาอากาศเอกชนันนัทรอดกุลผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอและข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต่อกลุ่มแฟนคลับของศิลปินชาวจีนซึ่งเป็นผู้โดยสารของสายการบินไทยเที่ยวบิน TG674 ปลายทางกรุงปักกิ่งได้ก่อความวุ่นวายภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งในระหว่างควบคุมสถานการณ์ส่งผลให้เที่ยวบินดังกล่าวเกิดความล่าช้าว่าแม้การเข้าระงับเหตุของเจ้าหน้าที่จะมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารและการปฏิบัติการบินแต่ยอมรับว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบางรายมีพฤติกรรมและการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการและข้อบังคับของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและได้สั่งการให้ดำเนินการลงโทษทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ดังกล่าวแล้วพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ยึดถือมาตรฐานการปฏิบัติงานควบคุมอารมณ์และปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการด้วยความเหมาะสมในทุกสถานการณ์และยืนยันว่าจะยกระดับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยควบคู่ไปกับการให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานอย่างเหมาะสมนพศรแก้วคำรายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมขีดชื่อนิติบุคคลกว่า 10,000 รายออกจากทะเบียนหลังพบการไม่ประกอบธุรกิจและไม่ดำเนินการชำระบัญชี
5: นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมดำเนินการขีดชื่อนิติบุคคลออกจากทะเบียนจำนวน 11,234 รายเ พื่อปรับปรุงฐานข้อมูลนิติบุคคลให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันหลังตรวจพบว่านิติบุคคลดังกล่าวไม่มีการดำเนินกิจการแล้วโดยแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่นิติบุคคลที่ไม่ส่งงบการเงินติดต่อกัน3ปีซึ่งเข้าข่ายไม่มีการประกอบการค้าจำนวน 8,446 รายและนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกแล้วแต่ไม่ดำเนินการชำระบัญชีให้แล้วเสร็จจำนวน 2,788 รายโดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายเพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือของฐานข้อมูลนิติบุคคลไทยและป้องกันการนำข้อมูลนิติบุคคลที่ไม่มีการเคลื่อนไหวทางธุรกิจไปแอบอ้างหรือหลอกลวงประชาชนโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะประกาศรายชื่อนิติบุคคลที่ถูกขีดชื่อในวันที่19สิงหาคมนี้ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th และเปิดโอกาสให้นิติบุคคลที่มีรายชื่อตามประกาศยื่นคำชี้แจงต่อนายทะเบียนภายใน90วันหากพ้นกำหนดจะถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนและสิ้นสภาพนิติบุคคลทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอเตือนภาคธุรกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งการนำส่งงบการเงินและการดำเนินการตามขั้นตอนการเลิกกิจการเพื่อหลีกเลี่ยงภาระค่าใช้จ่ายและบทลงโทษรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและคู่ค้าปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภากำชับกระทรวงพาณิชย์ใช้งบปี2570อย่างคุ้มค่าโปร่งใสมุ่งยกระดับเศรษฐกิจและช่วยประชาชน
6: กัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเปิดเผยว่าคณะกรรมการได้พิจารณางบประมาณของกระทรวงพาณิชย์พร้อมกำชับทุกหน่วยงานใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดูแลราคาสินค้าเพิ่มรายได้เกษตรกรและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศทั้งนี้ที่ประชุมเสนอให้บูรณาการฐานข้อมูลและยุทธศาสตร์การค้าเสริมบทบาทสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและศิลปะหัตถกรรมไทยพร้อมเร่งหาตลาดส่งออกใหม่ลดอุปสรรคทางการค้าและผลักดันผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากความต้องการการค้าเสรีอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังเสนอให้เร่งช่วยเหลือเกษตรกรแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำกำหนดดูแลราคาสินค้าอุปโภคทั้งเร่งจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและสินค้าวิสาหหรือ GI ยกระดับบริการดิจิทัลและประกอบการโดยเฉพาะ
0: การเมืองชี้กรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นต้องสืบให้ถึงผู้สร้างหรือเอื้อให้เกิดระบบการทุจริตเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในการสอบครั้งต่อไปพร้อมตั้งข้อสงสัยการยกเลิกสัญญากับมหาวิทยาลัยบูรพาในการจัดสอบด้วยเหตุผลด้าน TOR
7: นางพักขมลหนุนอนันต์ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรกล่าวก่อนการประชุมกรรมการเพื่อพิจารณาการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าการไม่ควรหาแค่ผู้กระทำผิดแต่ต้องหาคนที่สร้างหรือเอื้อใหเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในการสอบครั้งต่อไปโดยครั้งนี้กรรมาธิการได้เชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัยบุรพาตั้งให้ตัดสอบเรื่องของท้องถิ่นยกเลิกสัญญารวมถึงคณะและผู้แทนของท้องถิ่นนางพระขมลยังตั้งที่ไรบุรพาที่จริตโดยนางพระขมลเห็นว่า TOR เป็นสิ่งที่ผู้ว่าจ้างกำหนดหากมีข้อบกพร่องความรับผิดชอบควรอยู่ที่ผู้รับจ้างหรือผู้ว่าจ้างกันแน่พร้อมระบุว่ามหาวิทยาลัยบุรพาเคยยื่นอุทธรณ์และชนะการอุทธรณ์แต่ยังไม่ได้รับคำชี้แจงที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อกล่าวหาทั้งนี้เห็นว่าการทุจริตลักษณะดังกล่าวอาจมีการเอื้อประโยชน์กันระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างจึงควรตรวจสอบกระบวนการตั้งแต่ต้นทาง
8: วันนี้หน่วยงานที่ไม่เคยเข้าชี้แจงกับกรรมาธิการไหนเลยเนี่ยดิฉันเข้าใจว่าเป็นมอบุรพาที่ถูกยกเลิกสัญญาจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งตัวแทนจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นก็ให้ข้อมูลว่า TOR ไม่มีความรัดกุมและอาจจะเปิดช่องให้มีการทุจริตตั้งคำถามแบบนี้ค่ะว่า TOR เกิดจากผู้ว่าจ้างไม่ใช่ผู้รับจ้างการกล่าวหาและบอกว่า TOR ฉบับนั้นเนี่ยอาจจะเปิดช่องมันเป็นความผิดของใครวันนี้เนี่ยกรรมาธิการพัฒนาการเมือง องเราตั้งธงกันไปไกลมากกว่าสืบหาผู้กระทำผิดแต่เราตั้งธงกันไปไกลว่าคนที่อนุญาตและสร้างระบบการโกงคือใครดิฉันคิดว่าสิ่งนี้พี่น้องประชาชนและสาธารณชนต้องได้รับรู้รับทราบค่ะ
7: นางพักขมลระบุว่าประชาชนควรได้รับคำตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับตัวผู้บังคับสูงสุดในเรื่องนี้พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนต่อของระบบการทุจริตไม่ควรยุติการดำเนินการเพียงระดับผู้บริหารกรมเพราะหากแก้ไขปัญหาเฉพาะการสอบปี2568แต่ไม่แก้ไขช่องโหว่ของระบบอาจทำให้เกิดปัญหาทุจริตซ้ำในการสอบท้องถิ่นครั้งต่อๆไปได้ชวิสาประทุมมารายงาน
9: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่27จังหวัดของประเทศจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้นายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่9สิงหาคมนี้จากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงจะส่งผลให้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้โดยต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรตากสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พังงากระบี่และภูเก็ตหลายพื้นที่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจและให้ความช่วยเหลือประชาชน
10: นายสมพงษ์ทองหนูนุ้ยนายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ช่วงเช้ามืดของวันนี้เมื่อเวลาประมาณ3นาฬิกาส่งผลให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของอำเภอเมืองเพชรบูรณ์พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้แก่ตำบลบ้านโตกหมู่ที่5หมู่ที่7และหมู่ที่12รวมถึงบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข21ฝั่งตรงข้ามห้างไทยวัสดุตำบลบ้านโคกหมู่ที่1หมู่ที่8และหมู่ที่13ตำบลป่าเหลาหมู่ที่6หมู่ที่9และหมู่ที่13ตำบลนาป่าหมู่ที่2ตำบลเสดียงหมู่ที่8และในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์บริเวณสระกลางเมืองSR แม่และเด็กและคลองศาลาโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ลงพื้นที่แจ้งเตือนประชาชนพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อประเมินผลกระทบให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้หากประชาชนในพื้นที่ประสบเหตุฉุกเฉินหรือได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมสามารถแจ้งหน่วยงานในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งระดมเรือท้องแบนเข้าช่วยประชาชนหลังฝนตกหนักหลายพื้นที่เกิดอุทกภัยใน4อำเภอ
11: นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนครเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และเรือท้องแบนให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำหลากในทุกพื้นที่ของจังหวัดสกลนครพร้อมกำชับในอำเภอทุกอำเภอหากมีความจำเป็นสามารถขอรับการสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่ได้ทันทีและหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นจังหวัดพร้อมประสานกำลังเสริมจากพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็ว ขณะที่หลายหน่วยงานได้เร่งบูรณาการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย4อำเภอได้แก่อำเภอพันนานิคมอำเภออากาศอำนวยอำเภอวานอนิวาสและอำเภอพังโคนโดยเข้าช่วยอพยพประชาชนดูแลผู้ประสบภัยและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องส่วนอำเภอวานอนิวาสเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหาย1รายขณะที่ระดับน้ำในบางพื้นที่เริ่มลดลงแล้วอภิชาติหานโกยสวทสกลนครรายงาน
1: และจากฝนตกต่อเนื่องหลายวันส่งผลให้แม่น้ำสายหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับน้ำเพิ่มขึ้น
12: นายปริญญาคชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าจากการที่มีฝนตกลงมาต่อเนื่องหลายวันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้3แม่น้ำสายหลักได้แก่แม่น้ำขงตอนล่างแม่น้ำชีตอนล่างและแม่น้ำมูลตอนล่างมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,373.93 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 592.54 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 292.84 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 96.60 ล้านลูกบาศก์เมตรกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมือภัยพิบัติทางการเกษตรพร้อมเน้นย้ำเกษตรกรเร่งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อรักษาสิทธิ์รับการช่วยเหลือจากภาครัฐนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือซึ่งจากการประเมินคาดการว่าปีนี้จะมีลักษณะเป็นน้ำหลากมากกว่าน้ำท่วมขังรุนแรงเหมือนปีที่ผ่านมาโดยได้มีการเตรียมแผนรองรับไปพร้อมแล้วรวมถึงมาตรการต่างๆในระดับจังหวัดเพื่อการรับมืออย่างเป็นรูปธรรมส่วนในด้านการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักที่จะต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เช่นกรมพัฒนาที่ดินและกรมทรัพยากรน้ำที่จะเข้าช่วยดูแลพื้นที่นอกเขตชลประทานเพื่อให้การจัดการน้ำครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมและการรับมือสภาวะภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกันในบางจุดสำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงภัยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอและเกษตรตำบลเตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือทันทีเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติโดยเน้นความรวดเร็วในการประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
13: ก็ในส่วนของการเตรียมความพร้อมเนี่ยในเรื่องของน้ำท่วมช่วงระยะเวลา1เดือน2เดือนเนี้ยก็ทางอุตุด้วยแล้วก็ทางรู้สึกว่าจะเป็นทางชลประทานนะเขาก็บอกว่าน่าจะมีสทนชบอกว่าน่าจะมีแนวโน้มแค่เป็นน้ำหลากแต่ว่าไม่ได้ท่วมขังหนักเหมือนของปีก่อนๆที่ผ่านมาซึ่งเราก็มองว่าโอเคถ้าเป็นการคาดการณ์เนี่ยก็แต่เราก็ต้องมีการรับมือคือ worst case เราก็ต้องมีดังนั้นเนี่ยอาจารย์เชนก็บอกว่าให้เตรียมความพร้อมไว้ให้หมดไม่ว่าจะเป็นจุดในการพักพิงด้วยจุดนู่นจุดนี่ด้วยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่ภาคเหนือเนี่ยทางท่านเจเซตอ่ะก็เพิ่งไปเตรียมความพร้อมแล้วก็ไปลองดูนะคะว่าถ้าเกิดสถานการณ์แล้วเนี่ยมันจะมีการรับมือกันอย่างไรบ้างอันนี้ท่านเจเซ็ตก็ลงไปเรียบร้อยแล้วที่จังหวัดเชียงรายด้วย
1: ส่วนกรณีที่พบว่ามีเกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังจากปีที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าได้รับรายงานว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งตรวจสอบเป็นรายกรณีเนื่องจากบางกรณีมีปัญหาเรื่องเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่เข้าตามเงื่อนไขแต่ยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้เน้นย้ำและเชิญชวนให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook หรือ eForm บนเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตรหรือติดต่อโดยตรงได้ที่สำนักงานเกษตรใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือและการส่งเสริมด้านการเกษตรจากรัฐกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนมาตรการรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเน้นใน8จังหวัดจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
14: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยเน้นการทำงานร่วมกันในพื้นที่8จังหวัดได้แก่ชลบุรีระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วและนครนายกโดยรัฐบาลกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งเฝ้าระวังสถานการณ์พัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยเตรียมเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่จัดทำแผนเผชิญเหตุจัดตั้งศูนย์บัญชาการและเตรียมศูนย์พักพิงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์ส่วนแผนการรับมือภัยแล้งเน้นการบริหารจัดการน้ำทั้งระยะสั้นและระยะยาวติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมให้ความสำคัญกับการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคกับประชาชนเป็นลำดับแรกรวมถึงการสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการซึ่งส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยทุกจังหวัดต้องมีความพร้อมทั้งบุคลากรเครื่องมือและแผนปฏิบัติการสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ทันทีเพื่อลดความสูญเสียและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่าในฐานะประธานคณะกรรมการในพื้นที่ภาคตะวันออกภายใต้คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งระดับภูมิภาคจะประชุมติดตามความคืบหน้าอีกครั้งในวันที่10สิงหาคมนี้เพื่อเร่งขับเคลื่อนมาตรการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมติยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรุงเทพมหานครขอความร่วมมืองดแจกอาหารคนไร้บ้านในพื้นที่สาธารณะพร้อมเชิญชวนบริจาคผ่านบ้านอิ่มใจและโครงการฟู้ดแบงค์ทั้ง50สำนักงานเขตเพื่อส่งถึงผู้เดือดร้อนโดยตรงและคืนความปลอดภัยให้ประชาชน
15: พลเอกนิพัทธ์ทองเล็กประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านบริเวณถนนราชดำเนินกลางร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามหลังเกิดเหตุทะเลาะวิวาทของคนไร้บ้านในพื้นที่จากการประชุมร่วมกันทุกฝ่ายมีความเห็นว่าการนำอาหารมาแจกในพื้นที่สาธารณะเป็นปัจจัยดึงดูดให้คนไร้บ้านมารวมตัวกันจนสร้างปัญหาด้านความสะอาดกีดขวางการสัญจรและเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมจึงกำหนดให้ถนนราชดำเนินเป็นพื้นที่เฝ้าระวังเข้มงวดแต่กำลังเทศกิจร่วมกับตำรวจตั้งจุดตรวจตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึงเช้าวันรุ่งติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายตามพรบรักษา

0: เหลือสามารถสอบถามข้อมูลได้ทุกวันเวลา 8:30 น.ถึง 20:00 น.หรือโทร02-221-3255ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ความคืบหน้าคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสล่าสุดตำรวจคุมตัวผู้ต้องสงสัยซักถาม11รายเร่งติดตามผู้ต้องสงสัยอีก3ราย
2: พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยความคืบหน้าคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการซักถามแล้ว11รายจากทั้งหมด14รายและอยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ต้องสงสัยอีก3รายอย่างใกล้ชิดโดยผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์พบความเชื่อมโยงของอาวุธและปลอกกระสุนกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอจะแนะและเชื่อมโยงกับเหตุยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่จุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาอีกทั้งยังพบหลักฐานบ่งชี้ว่าคนร้ายอย่างน้อย2รายได้รับบาดเจ็บและมีผู้ช่วยพาหลบหนีโดยเชื่อว่ายังคงกบดานอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงพลตำรวจโทปิยวัฒน์ระบุว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นผลจากมาตรการเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ในการกดดันกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ป่าภูเขาทำให้กลุ่มผู้ก่อเหตุหลบหนีลงจากพื้นที่และนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายพร้อมย้ำว่าผู้ให้ที่พักพิงหรือให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิดจะมีความผิดตามกฎหมายนอกจากนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ยังกล่าวสดุดีตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละพร้อมยืนยันว่าจะปรับยุทธวิธีให้เหมาะสมกับสถานการณ์สนับสนุนอุปกรณ์แก่กำลังพลและขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสผู้ต้องสงสัยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือโทรสายด่วน191ได้ตลอด24ชั่วโมงประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
3: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
4: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
3: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
4: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
5: 12:31 น.ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะสำนักพระราชวังกาตาร์เปิดเผยว่าเชคตามีมบินฮามัดอัลซานีเจ้าผู้ของรัฐกาตาร์ทรงสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับความพยายามลดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและเพิ่มโอกาสสำหรับการยุติความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้เจ้าผู้ของรัฐกาตาร์ทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเจรจาและการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่สหรัฐและอิหร่านลงนามร่วมกันเมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งกำหนดให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงโดยทันทีทั้งนี้ทางการกาตาร์เปิดเผยว่าความพยายามทางการทูตเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านกำลังมีความคืบหน้าขณะที่กาตาร์ปากีสถานและโอมานซึ่งทำหน้าที่คนกลางไก่เกลี่ยดำเนินการประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน
1: สำนักงานในอำเภอท้องถิ่นลอสแอนเจลิสเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่จับกุมชายต้องสงสัยพกพาอาวุธที่สนามกอล์ฟของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในแรนโชปาโลสเวเดสเมืองริมชายฝั่งทะเลในเทศมนตรลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพียง2วันก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเยือนสนามกีฬากอล์ฟแห่งนี้สำนักงานนายอำเภอท้องถิ่นลอสแอนเจลิสกล่าวเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบของหน่วยงานรัฐบาลกลางพบเห็นผู้ต้องสงสัยรายนี้เดินสำรวจรวมทั้งถ่ายรูปและวิดีโอทั่วบริเวณสนามกอล์ฟก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวและนำไปสู่การตรวจค้นบ้านของผู้ต้องสงสัยซึ่งพบอาวุธและหลักฐานหลายชิ้นที่มีความน่ากังวลขณะที่สำนักงานอัยการเขตลอสแอนเจลิสเคาน์ตี้จะตัดสินใจว่ายื่นฟ้องผู้ต้องสงสัยหรือไม่หลังจากที่เจ้าหน้าที่สืบสวนนำเสนอคดีในช่วงเช้าวันอังคารตามเวลาของสหรัฐ
5: มูลนิธิ CST ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่ดูแลความ

0: ภัยของชุมชนชาวยิวในสหราชอาณาจักรเปิดเผยว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี2569สหราชอาณาจักรมีเหตุการณ์ที่เข้าข่ายการแสดงความเกลียดชังต่อชาวยิวรวม 1,926 ครั้งซึ่งเพิ่มขึ้นถึง121เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังเกิดสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐและอิสราเอลตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งนี้เหตุการณ์ความรุนแรงครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยมีชาวยิว2คนถูกแทงได้รับบาดเจ็บในย่านโกลเดอร์สกรีนทางตอนเหนือของกรุงลอนดอนซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนในฐานะคดีการก่อการร้ายขณะที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรประกาศจัดสรรงบประมาณ 250ล้านปอนด์ช่วง3ปีข้างหน้าเพื่อเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตามสถานที่ต่างๆในชุมชนชาวยิว
1: สถาบันความปลอดภัยด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของสหราชอาณาจักรหรือ AISI เปิดเผยผลการทดสอบระบบ AI Agent รุ่นใหม่ซึ่งเป็นระบบ AI ที่สามารถดำเนินการต่างๆได้ด้วยตนเองของบริษัท OpenAI และ Anthropic พบว่าระบบ AI Agent บางตัวดำเนินการนอกเหนือคำสั่งระหว่างการประเมินด้านความปลอดภัยทั้งการสร้างตัวตนปลอมบนโลกออนไลน์เขียนโค้ดที่เป็นอันตรายและพยายามหลอกให้มนุษย์อนุมัติการใช้งานของโค้ดดังกล่าวอย่างไรก็ตามยังไม่พบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทดสอบครั้งนี้ด้านบริษัท Anthropic ระบุว่าทางบริษัทอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดร่วมกับสถาบัน AISI ขณะที่บริษัท OpenAI ยืนยันว่าจะร่วมมือพัฒนามาตรฐานการทดสอบ AI ให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการอาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยบุกไปเฉือนเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ถึงถิ่น1-0จากลูกโมงช่วงท้ายเกมของวาริชชูทองส่งผลให้ทีมชาติไทยเก็บชัยชนะ3นัดรวดมี9คะแนนผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแน่นอนแล้วส่วนฟิลิปปินส์ชนะ1แพ้2ตกรอบแน่นอนแล้วสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงเล่นรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดสุดท้ายพบกับทีมชาติเมียนมาเวลา 20:00 นที่ราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทาง True Vision Now ความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปโคเวนทรีซิตี้น้องใหม่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศคว้าตัวคาร์ล ลัดเวิร์ธผู้รักษาประตูวัย25ปีจากไบรตันมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัวสถิติสโมสร 22.5 ล้านปอนด์ขณะที่อิฟสวิททาวน้องใหม่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเช่นเดียวกันประกาศคว้าตัวฟอร์เรนติโน่หลุยกองกลางวัย26ปีจากเบอร์ลี่มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัว16ล้านปอนด์บวกโบนัสอีก3ล้านปอนด์โดยจะเซ็นสัญญาถึงปี2031ด้านฟาบิซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าลิเวอร์พูลทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ติดต่อหาจอร์เก้เมนเดสเอเย่นของอิบราฮิมเอ็มบายเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเตะซึ่งเอ็มบายมีข้อเสนอจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนมาเช่นเดียวกันแต่นักเตะให้ความสำคัญกับโปรเจกต์ของลิเวอร์พูลเป็นอันดับแรกการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลก2026ชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39อีสตาร์เวิลด์คัพเซปักตะกร้อแชมเปี้ยนชิพไทยคิงคัพ2026ประเภทตะกร้อลอดห่วงสากลทีมตะกร้อไทยเปิดฉากผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ได้ทั้งประเภททีมชายและทีมหญิงโดยในประเภททีมชายรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเก็บได้710คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองขณะที่เมียนมาคว้าเหรียญเงินส่วนเหรียญทองแดงเป็นของอินเดียและลาวด้านประเภททีมหญิงทีมชาติไทยทำได้670คะแนนคว้าเหรียญทองมาได้เช่นเดียวกันส่วนเหรียญเงินเป็นของเมียนมาขณะที่จีนและลาวคว้าเหรียญทองแดงร่วมส่งผลให้ทีมตะกร้อไทยประเดิมการแข่งขันด้วยการคว้าแชมป์ทั้งทีมชายและทีมหญิงได้อย่างสวยงามศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300โคเรียมาสเตอร์2026ที่เมืองอาซานประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบแรกคู่พี่น้องนันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือ63ของโลกเอาชนะจียองบินกับยีนาลีคู่มือ97ของโลกจากเกาหลีใต้2-0เกม21-17 21-18 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับลีโซมินกับลียอนวูมือ88ของโลกจากเกาหลีใต้ต่อไป ขณะที่หทัยทิพย์มิจาดกับนภพากรตุงคสถานคู่มือ34ของโลกแพ้ฮานาโกฮาระกับริโกคิโยเซคู่มือ51ของโลกจากญี่ปุ่น0ต่อ2เกม9ต่อ21 17 21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เทนนิสอาชีพสิงห์ TATP ทัวร์รายการสิงห์ TATP Championship 2026ที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีในรอบชิงชนะเลิศชายเดียวฐานทัพสุขสำราญมือวางอันดับหนึ่งของรายการคว้าแชมป์หลังเป็นฝ่ายนำธนเพชรฉันทะ6ต่อ2และ2ต่อ2ก่อนที่ธนเพชรจะขอถอนตัวจากอาการบาดเจ็บที่หลังส่วนหญิงเดียวพัชรินทร์ชีพชันเดชมือวางอันดับหนึ่งของรายการโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะลีเดียพอสโกลิชานี6ต่อ2ทั้ง2เซตคว้าแชมป์รายการที่2ติดต่อกันหลังได้แชมป์สิงห์แชมเปี้ยนชิพในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับรายการต่อไปสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านบาทจะแข่งขันในระหว่างวันที่11ถึง16สิงหาคมณสนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนามที่2ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยทีมนักตบสาวไทยชุดนี้มีชื่อของบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีหัวสาวตัวเก่งของไทยร่วมทีมหลังจากที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศเรียกตัวกลับมาอีกครั้งหลังจากหายอาการบาดเจ็บจนพลาดการแข่งขันเนชั่นลีก2026สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในวันที่7สิงหาคมจะเปิดสนามพบกับฟิลิปปินส์8สิงหาคมพบอินโดนีเซียและ9สิงหาคมพบเวียดนามทุกนัดแข่งขันเวลา 16:30 น.ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยแสดงความเชื่อมั่นว่าทัพนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยมีโอกาสคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นหลังเอเชียนเกมครั้งที่ผ่านมาทีมชาติไทยทำผลงานคว้า1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงทำให้การกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองในการแข่งขันครั้งนี้สำหรับกรณีที่นักกีฬาหญิงทีมชาติไทยเคยทำผิดกฎในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์เมื่อปีที่แล้วได้หารือร่วมกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเพื่อยกระดับมาตรการการคัดเลือกนักกีฬาอย่างเข้มงวดป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำพร้อมเชื่อมั่นว่าการเตรียมทีมครั้งนี้จะเป็นไปอย่างเรียบร้อยและนักกีฬาทุกคนจะทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถโดยการแข่งขันอีสปอร์ตในเอเชียนเกมส์ครั้งที่20จะชิงชัยรวม11เหรียญทองจาก11ประเภทเกมได้แก่เกมต่อสู้โปเกมอนยูไนท์ออนเนอร์ออฟคิงลีกออฟเลเจนด์พับจีโมบายโมบายเลเจนด์แบงแบงไอเดนติตี้5นารากะเบดพอยต์แกรนทัวริซิโม7อีฟุตบอลและปูโยปูโยแชมเปี้ยนสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยร่วมกับฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตระดับนานาชาติรายการอีสปอร์ตแชมเปี้ยนชิพ2026แอดอยุธยาในระหว่างวันที่14ถึง16สิงหาคมนี้ที่เดอะฮอลล์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ชนิดกีฬาคือสตรีทไฟเตอร์6ประเภทบุคคลและอีฟุตบอลโมบายประเภทบุคคลชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10สิงหาคมนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook TESF ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: ประกาศสำคัญถึงพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยคณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดปี 67/68 เพิ่มเติม69บาทต่อตันเพื่อร่วมกันลดฝุ่น PM 2.5 และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นสำหรับชาวไร่อ้อยคู่สัญญา3กลุ่มได้แก่ผู้ที่ตัดอ้อยสดไม่มีอ้อยเผาและมีสิ่งปนเปื้อนไม่เกิน 5% ผู้ที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดี 100% ให้กับโรงงานผลิตเอทานอล ผู้ที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดี 100% ให้กับโรงงานน้ำตาลทรายแดงอย่าลืมเช็คสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐส่วนใครที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนรีบด่วนใน3ขั้นตอนยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือนำบัตรประจำตัวประชาชนยืนยันตัวตนทางเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทย Lotus Big C และ 7-Eleven ยืนยันตัวตนณสถานที่รับจดทะเบียนนำบัตรประจำตัวประชาชนยืนยันตัวตนณสถานที่รับจดทะเบียนชาวไร่อ้อยหรือสำนักงานเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 สมัครสมาชิกระบบทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรมทาง i.industry.go.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายสอ.น.กระทรวงอุตสาหกรรมหรือเขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 ในพื้นที
4: ่รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
5: ์วันนี้เสนอคำว่ากระแสคำว่ากระแสเขียนกอไก่รอเรือสระอะสระแอสอเสือไม่ต้องมีรอเรือการันกระแสมาจากคำเขมรคาซายซึ่งหมายถึงเชือกสายในภาษาไทยคำนี้หมายความว่าสายแนวใช้ประกอบกับคำได้หลายคำเช่นกระแสการเงินหมายถึงเงินตราที่หมุนเวียนใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจกระแสข่าวหมายถึงข่าวที่แพร่สะพัดอยู่ในขณะนั้นปัจจุบันคำว่ากระแสอาจใช้หมายถึงแนวความคิดความเห็นของคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นแนวนิยมในสังคมขณะนั้นเช่นกระแสสังคมเกาะกระแส
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
1: ้12:45 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนคูจิระยังคงอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุรกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรและเวลา 10:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:51 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 5:30 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง34เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
0: ขณะนี้เวลา 12:49 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการGive Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กรมป่าไม้เปิดให้บุคคลชาวไทยและยานพาหนะเข้าใช้บริการในป่านันทนาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่านันทนาการ7แห่งได้แก่ป่านันทนาการหินสามวานจังหวัดบึงกาฬน้ำตกเขาอีโต้จังหวัดปราจีนบุรีทะเลหมอกไอเยเวงจังหวัดยะลาบ่อ12จังหวัดพะเยาเขาศูนย์จังหวัดนครศรีธรรมราชภูผาหินบ้านมุงจังหวัดพิษณุโลกและป่านันทนาการรอยเท้าอาโคซอจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการจำนวน18อัตรานิติกรปฏิบัติการ4อัตรานักวิชาการปฏิบัติการ3อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ3อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ2อัตรานักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการตำแหน่งละ1อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราคุณสมบัติของผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้ในการสมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.ombudsman.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง13สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไปหลายตำแหน่งโดยเป็นครูสอนประถมวัยครูประถมศึกษาครูสอนวิทยาศาสตร์ครูสอนภาษาไทยและครูสอนสังคมและครูสอนภาษาอังกฤษตำแหน่งละ1อัตราโดยมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาอื่นๆที่กคศ.รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกลุ่มวิชาและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.ubni.go.th หรือสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่10ถึง16สิงหาคมนี้ในวันและเวลาราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชีสกินอย่างไรให้ได้ประโยชน์ท่านผู้ฟังครับชีสเป็นผลิตภัณฑ์จากนมที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับพันปีและเป็นวัตถุดิบสำคัญในอาหารหลากหลายเมนูทั่วโลกนอกจากรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แล้วชีสยังอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมชีสหรือเนยแข็งคือผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้แปรรูปจากนมของสัตว์ต่างๆเช่นวัวแพะแกะอูฐกวางเรนเดียมีคุณค่าที่ให้พลังงานต่อผู้รับประทานสูงสามารถเก็บรักษาได้ดีเมื่อบริโภคไปจะย่อยง่ายเหลือเพียงกากเล็กน้อยในลำไส้ซึ่งอาจจะรับประทานเปล่าๆเข้าไปได้เลยหรือนำมาเป็นส่วนผสมของอาหารของหวานขนมและเครื่องดื่มชีสส่วนใหญ่มักถูกเรียกชื่อตามแหล่งกำเนิดหรือกรรมวิธีการผลิตอย่างมอสซาเรลล่าชีสเป็นชีสที่มีต้นกำเนิดจากประเทศอิตาลีเดิมผลิตจากน้ำนมควายก่อนจะมีการใช้นมวัวอย่างแพร่หลายในปัจจุบันมีเนื้อสัมผัสนุ่มยืดได้เมื่อผ่านความร้อนชีสสวิสมีต้นกำเนิดจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์จุดเด่นคือมีรูพุนขนาดใหญ่ที่เกิดจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งสร้างขึ้นระหว่างกระบวนการหมักโดยแบคทีเรียเชดดามีต้นกำเนิดจากหมู่บ้านเชดดาประเทศอังกฤษเป็นหนึ่งในชีสที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกมีสีตั้งแต่เหลืองอ่อนไปจนถึงส้มรสชาติจะเข้มข้นขึ้นตามระยะเวลาการบ่มครีมชีสผลิตจากครีมหรือนมที่มีไขมันสูงจึงมีเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มรสชาติละมุนและมีรสเปรี้ยวเล็กน้อยริคอตต้าหรือชีสสดของอิตาลีผลิตจากเวที่เหลือจากการทำชีสชนิดอื่นมีสีขาวเนื้อนุ่มรสชาติอ่อนหวานและมีไขมันต่ำกว่าชีสบางประเภทดัตชีสหรือชีสดัตมีต้นกำเนิดจากประเทศเนเธอร์แลนด์เช่นกูดาและเอดัมมีสีเหลืองอ่อนถึงเหลืองอมส้มรสชาติกลมกล่อมออกหวานมันและเค็มเล็กน้อยขึ้นอยู่กับระยะเวลาการบ่มชีสเป็นผลิตภัณฑ์จากนมที่อุดมไปด้วยสารอาหารสำคัญเช่นโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่แคลเซียมโฟเลตและกรดอะมิโนซึ่งล้วนมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างและซ่อมแซมร่างกายการรับประทานชีสในปริมาณที่เหมาะสมมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้านทั้งช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนช่วยป้องกันฟันผุจากจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์บางชนิดและด้วยโปรตีนกับไขมันในชีสยังช่วยให้อิ่มท้องนานลดความหิวระหว่างมื้อได้อีกด้วยแม้ว่าชีสจะมีคุณค่าทางโภชนาการแต่หากรับประทานมากเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนและอาจกระตุ้นให้เกิดสิวได้ในบางคนนอกจากนี้หากเป็นชีสที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานก็อาจปนเปื้อนจุลินทรีย์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหารได้เพื่อสุขภาพที่ดีควรรับประทานชีสในปริมาณที่เหมาะสมเลือกชนิดที่มีโปรตีนสูงไขมันและโซเดียมต่ำรับประทานคู่กับผักและผลไม้รวมทั้งสลับกับรับประทานอาหารที่ให้แคลเซียมและโปรตีนจากพืชเพื่อให้ได้รับสารอาหารอย่างสมดุลครับ จบบทความประจำวันเรื่องชีสกินอย่างไรให้ได้ประโยชน์เรียบเรียงโดยกรวรรณทรัพยุงณัฐพงษ์สารบุตรนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและนฤนาถแข่งขันอ่าน

0: รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
2: แววหวานตำนานเพลง
1: มาแล้วครับรายการเพลงที่สร้างความสุขความสนุกสนานนะครับกับบทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับพบกับเราได้ครับทางช่องทางFM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ครับ AM 891กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงทาง NBT 2 HD กฎหมายเลข2ครับ
2: และนอกจากนี้นะคะยังสามารถติดตามรับชมได้ค่ะทาง Facebook นะคะแฟนเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแววหวานตำนานเพลงนะคะและช่องทาง YouTube PID Big Band Official Channel ค่ะ
1: วันนี้เราสองคนครับผมเสถียรพงษ์กลั่นแตงและคุณมฤทธิดาบุญมงคลรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับรายการแววหวานตำนานเพลงครับรายการเพลงที่จะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับย้อนคืนสู่ห้วงเวลาแห่งความทรงจำนะครับผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่าจากยุคทองของบทเพลงบทดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ของเราครับ
2: ค่ะบทเพลงในวันวานที่ยังคงงดงามเหนือกาลเวลานั่นเองนะคะด้วยถ้อยคำที่ไพเราะนะคะสละสลวยแล้วก็ทำนองที่งดงามมากๆเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
2: และในวันนี้เรามาในธีมสังคีสัมพันธ์ค่ะ
1: ครับผมบทเพลงระดับตำนานอีกมากมายเลยนะครับซึ่งเราจะร้อยเรียงนะครับตลอด1ชั่วโมงเต็มในวันนี้นะครับไม่อยากให้พลาดและในช่วงของเล่าขานตำนานเพลงมีแขกรับเชิญด้วยจะเป็นเรื่องราวพิเศษอย่างไรติดตามรับชมนะครับ
2: ใช่แล้วค่ะและในช่วงนี้นะคะเรามีบทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ในแนวสังคีสัมพันธ์มาฝากหลายบทเพลงเลยนะคะบทเพลงแรกเริ่มด้วยอะไรคะคุณเฟรนชิป
1: เริ่มที่บทเพลงแรกครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าความรักเจ้าขาครับบทเพลงนี้ขับร้องโดยน้องพันธ์พัฒนันอรุณวิจิตรสกุลครับซึ่งคำร้องโดยครูสุนทรียาณเวียงการครับทำนองดัดแปลงจากทำนองเพลงไทยเดิมพม่าทุงเลโดยครูสมานกาญจนพลินครับตามด้วยบทเพลงที่2ครับบทเพลงที่มีชื่อว่าดำเนินทรายเพลงนี้คำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลครับทำนองดัดแปลงจากทำนองเพลงไทยเดิมลาวดำเนินทรายโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะครับขับร้องโดยเราสองคนครับผมเสถียรพงษ์กลั่นแตงและคุณมฤทธิดาบุญมงคลครับ
2: ค่ะและตามกันด้วยบทเพลงที่3ในช่วงนี้นะคะกับบทเพลงฝันหวานค่ะบทเพลงนี้นะคะครูสมศักดิ์เทพนนท์ได้เป็นผู้แต่งคำร้องเอาไว้ค่ะและครูธนิตผลประเสริฐนะคะได้นำเอาทำนองไทยเดิมเพลงลาวเลียบค่ายมาใส่เป็นทำนองค่ะและผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณณัฐนัยวงศ์วรสันและคุณสุริพรกลางสะอาดค่ะและบทเพลงสุดท้ายในช่วงนี้ค่ะกับบทเพลงฝั่งน้ำค่ะบทเพลงนี้นะคะครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการได้เป็นผู้แต่งคำร้องค่ะและครูเอื้อสุนทรสนานนะคะได้นำเอาเพลงทำนองไทยทำนองเพลงไทยเดิมขออภัยค่ะเพลงฝั่งน้ำมาใส่เป็นทำนองในเพลงนี้นั่นเองค่ะและผู้ที่จะมาขับร้องนะคะก็คือคุณชาญปุณตินไวยสาวงค่ะทั้งหมดนี้นะคะบรรเลงและขับร้องโดยคีตาศิลปินและดุริยางคศิลปินจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเชิญรับชมค่ะ

0: ผู้ชมครับเดินทางมาถึงช่วงนี้ในช่วงของเล่าขานตำนานเพลงและช่วงนี้ครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษ2ท่านด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับหากจะเอ่ยถึงบุคคลสำคัญที่สร้างคุณูปการให้กับวงการนาฏศิลป์ไทยนะครับหนึ่งในนั้นนั่นก็คือท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงศ์เสนีท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทยปีพุทธศักราช2528ครับท่านเป็นผู้สร้างสรรค์ท่ารำและผลงานอันทรงคุณค่าที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันวันนี้ครับรายการของเราได้รับโอกาสและได้รับเกียรติพิเศษครับเราจะไปพูดคุยกับทั้งสองท่านคุณเพชรพิงค์สารสินและคุณครูพัชรากุญชรณ อยุธยาบัวทองเพื่อร่วมรำลึกนะครับชีวิตร่วมรำลึกถึงผลงานของคุณครูท่านอันน่าประทับใจบุคคลสองท่านนี้นะครับอยู่ในรายการกับเราแล้วนะครับรวมไปถึงเราจะมาพูดคุยถึงงานสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับงานครบรอบ122ปีขอต้อนรับทั้งสองท่านในรายการครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับรายการของเราเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้รับเกียรติจากทั้งสองท่านมาพูดคุยกับเราในรายการนะครับเดี๋ยวเราพูดคุยกันแบบสบายๆนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นอกรอบแล้วเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวความประทับใจแล้วก็เรื่องราวของในครอบครัวนะครับมีความสนิทที่เชื่อกันน่าสนใจมากๆเลยครับ
1: ค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ในช่วงแรกเลยค่ะเดี๋ยวอยากจะสัมภาษณ์คุณเพชรพริ้งค่ะให้เล่าถึงความผูกพันนะคะกับท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงศ์เสนีนะคะในฐานะทายาทว่าเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะเป็นหลานยายนะคะคุณยายก็มีความผูกพันกันมากเพราะว่าอยู่บ้านอยู่ในบริเวณเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็จะไปมาหาสู่ทุกเช้าเย็นคือแทบจะทุกวันนะคะก็ใกล้ชิดกันมากแล้วเราก็ได้ซึมซับในความรักนาฏศิลป์ของคุณยายไว้ได้อย่างมีความสุขนะคะจะเต็มที่ก็ยังไม่เชิงแต่ว่าเราได้รับทราบถึงความรู้สึกตรงนั้นค่ะ
0: เราก็คือได้เห็นบรรยากาศตั้งแต่คุณยายเนี่ยสอนรำสอนนาฏศิลป
2: ์
0: ที่บ้านเรียกว่าเป็นคนที่ซึมซับในเรื่องของงานศิลปะตั้งแต่เด็กถูกต้องไหมฮะ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าความประทับใจของเราในวัยเด็กนั้นค่ะจนมาถึงปัจจุบันนี้นะคะก็คือความทรงจำที่คุณยายจะพาเราไปที่กองการสังคีกรมศิลปากรทุกปิดเทอมใหญ
0: ่
2: ตั้งแต่จำความได้เลยจนกระทั่งเราช่วงเวลาที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ถึงจะไม่ได้ไปแต่ว่าในช่วงที่ปิดเทอมใหญ่ทุกปิดเทอมค่ะก็จะต้องไปอยู่ที่กองการสังคีกรมศิลปากรชั้น4สมัยนั้นนะคะ
3: ที่โรงละครแห่งชาติ
2: โรงละครแห่งชาติก็จะได้ไปใช้ชีวิตแทบจะทั้งวันตั้งแต่เช้าจนเย็นค่ะแล้วก็ได้เห็นคุณยายฝึกซ้อมลูกศิษย์นะคะแล้วก็จัดเตรียมการแสดงหลายๆอย่างค่ะ
0: พูดถึงเรื่องราวของลูกศิษย์เมื่อสักครู่นี้ที่พี่เพชรพิงค์ได้พูดมาขออนุญาตถามลูกศิษย์ก่อนเลยใช่ไหมครับ คุณครูพัชราครับในมุมมองของในฐานะที่คุณครูพัชราเองก็เป็นลูกศิษย์ของท่านผู้หญิงแพ้วเรื่องราวความประทับใจกับคุณครูของคุณครูเอ๊ะผมใช้คำถูกไหมฮะคุณครูของคุณครูเป็นยังไงบ้างครับ
2: ค่ะแล้วเราก็เป็นลูกศิษย์ของครูด้วย
3: คือในส่วนตัวของครูแป๋งนะคะนอกจากจะเป็นลูกศิษย์แล้วเนี่ยหม่อมท่านผู้หญิงแพ้วเนี่ยหรือครูแป๋งก็จะเรียกติดปากว่าหม่อมย่าท่านก็จะรักเอ็นดูเราเหมือนเป็นหลานนะคะเนื่องจากว่าคุณพ่อบ้านอยู่ใกล้กับหม่อมย่าท่านก็คิดว่าเราเป็นหลานคนหนึ่งแล้วก็จะใส่ใจให้ความรักให้ความเอ็นดูกับเราเป็นพิเศษสิ่งที่เราประทับใจหม่อมย่าเนี่ยไม่ใช่แค่ลีลาท่ารำที่ท่านถ่ายทอดให
0: ้
3: ท่านสอนทั้งกิริยามารยาทนะคะการอยู่กับผู้ใหญ่การร่วมโต๊ะอาหารผู้ใหญ่การเข้าหาผู้ใหญ่ทุกสิ่งอย่างคือท่านไม่ได้สอนแต่เรื่องนาฏศิลป์อย่างเดียวท่านสอนความการปฏิบัติตัวของเราด้วยทำให้เรารู้สึกประทับใจว่าเอ๊ะเราก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเราไปศึกษานาฏศิลป์กับครูท่านอื่นเนี่ยเราจะได้รับความเมตตาแบบนี้หรือไม่ค่ะ
2: จึงทำให้เราสนิทสนมกับลูกศิษย์คุณยายแล้วก็นับถือทุกท่านเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันคือคุณยายทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นมากนะคะค่ะ
1: ค่ะแล้วนั่นก็คือเรียกได้ว่าเหมือนเป็นข้อคิดที่ยังคงได้นำมาใช้ในปัจจุบันถูกต้องไหมคะ
2: ค่ะ
1: หรือว่ามีเหตุการณ์อะไรน่าสนใจลองเล่ารายละเอียดให้ฟังได้ไหมคะ
2: ก็คือว่า พอไปนั่งดูคุณยายอ่ะเราก็สังเกตเห็นตอนเด็กๆหูคุณยายเข้มงวดกับลูกศิษย์มากนะคะก็คือรำไปจนกว่าคุณยายจะเหนื่อยคือไม่ใช่รำไปก่อนลูกศิษย์จะเหนื่อยคือฝึกซ้อมสมมติคิดท่าหนึ่งจำได้ที่ประทับใจมากๆคือการที่มีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะท่านได้รับมอบหมายในราชการนะคะให้คิดประดิษฐ์ท่ารำเพื่อต้อนรับประธานาธิบดีพม่าประเทศมหาสารคามตอนนี้ก็เป็นณตอนนั้นก็เป็นพม่าก็ต้องคิดประดิษฐ์ระบำไทยพม่าอธิษฐานซึ่งในสมัยที่เราเป็นเด็กๆแล้วคิดว่าโอ้โหต้องคิดแล้วก็ต้องจะแสดงภายในวันสองวันนี้แต่ว่าท่านก็ เรียกลูกศิษย์มาเลยแล้วก็มีท่านอาจารย์มนตรีราโมทด้วยเหมือนกับว่าการคิดท่ารำและการประดิษฐ์เพลงการคิดเพลงคู่ไปด้วยกันแล้วท่านก็นั่งรำอยู่ที่เก้าอี้โดยที่บอกท่าบอกทางบอกบทแล้วจากนั้นก็เรียกว่าได้ออกมาเลยทางนี้ก็ไปอัดเทปแล้วก็นำเทปมาเล่นแล้วรำกันสดๆเลยแล้วครูก็รำออกมาสวยงามมากใช่ไหมคะครู
3: แล้วก็ลีลาที่ท่านประดิษฐ์เนี่ยก็มีความแตกต่างกันระหว่างตัวละคร2ชุดนะคะก็คือชุดที่เป็นไทยกับชุดที่เป็นพนัพพม่าไทยเนี่ยโอเคทุกท่านเคยเห็นอยู่แล้ว
1: เป็น
3: หน้
1: าตาสินไทยรำไทย
3: พม่าเนี่ยท่านก็ต้องเรียนแบบเอาเอกลักษณ์ของท่ารำพม่ามาใส่ไว้ในบทร้องที่เป็นภาษาไทยนะคะแล้วทำยังไงให้ตัวละครสองเหล่านี้แตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: คือความประทับใจเหมือนกับว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นสมัยนั้นก็ยังไม่มี AI ไม่มีเทคนิคต่างๆเทปบันทึกภาพก็ไม่มีเทปก็ต้องไปนั่งเปิดม้วนกันแบบนั้นนะ
1: คะ
2: บทก็ต้องจำสดๆเลยเนี่ยคือสมัยนี้อาจจะมองไม่เห็นน่าจะยากเลยใช่ไหมคะแต่สมัยก่อนนั้นเนี่ยเหมือนท่านทำงานเป็นทีมเวิร์กกันแบบโดยที่กลมกลืนราบรื่นและมีการศึกษารายละเอียดใส่ใจในรายละเอียดอย่างมากนะคะก็นั่นคือความเขาเรียกว่า amazing อ่ะคือความ
1: คือความที่ท่านเป็นผู้รู
2: ้
1: เป็นผู้รู้ในเรื่องต่างๆศึกษาหาความรู้ในเรื่องต่างๆด้วย
2: อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็รวมทั้งท่านก็นำเอาสิ่งที่เป็นต่าง

0: พื่อดำรงไว้ซึ่งนาฏศิลป์ไทยเนี่ยนะคะยังไม่รู้จักเด็ดเหนื่
1: อ
0: ยคือท่านก็พูดเสมอเลยว่าท่านทำงานเพื่อประเทศชาติเพื่อทำให้ทุกอย่างเนี่ยได้มาตรฐานและมีความเหมาะสมและโดยเฉพาะท่านมอบทุกอย่างให้กับลูกศิษย์จริงๆเพราะว่าท่านเนี่ยจะดูลักษณะของลูกศิษย์แต่ละคนที่เหมาะสมเท่าที่สังเกตในสถานะที่เราเป็นเด็กนะคะเราก็รู้สึกได้ว่าท่านมองบุคลิกของลูกศิษย์แต่ละคนต่างกันนำเอาศักยภาพของแต่ละคนเชิดชูออกมาคือนี่เป็นตัวอย่างที่เราเห็นว่าเวลาถ่ายทอดอะไรเนี่ยเราให้ทั้งจิตวิญญาณให้ทั้งความรักความมองถึงจุดเด่นของคนคนนั้นด้วย
2: ครับขออนุญาตครับพี่เพชรพิงค์ครับคุณครูครับสิทธิ์ได้ดีเพราะไม้เรียวอันนี้ผมยังเชื่อคำนั้นอยู่นะครับแต่นี่ไม่ใช่ไม้เรียวอันนี้คือไม้อะไรครับพี่ขออนุญาต
0: ตัวนี้ต้องขออนุญาตเลยเนื่องจากว่าไม้นี้คิดว่าพอหลายครูที่เห็นไม้นี้ก็จะรู้สึกได้ถึงความเขาเรียกว่าขลังนะคะหรือความคิดว่าความรู้สึกของคุณยายส่งต่อไปด้วยไม้นี้ไม่ได้ใช้เคี้ยนตีแต่ใช้คือ
1: ใช้สำหรับกำหนด
0: หนึ่งกำหนดจังหวะ
1: กำหนดจังหวะ
0: ก็ด้วยคือตามภาพจำที่เราเจอใช่ไหม
1: คะ
0: ท่านก็จะนั่งอยู่แล้วท่านก็จะมองดูลูกศิษย์ด้วยความ
1: สนใจท่านก็มีโต๊ะข้างหน้าทั้งโต๊ะทั้งมีโต๊ะทั้งกับเคาะเพลง
2: โอ้นี่คนลุก
0: คือเป็นว่าครูดีกว่าไหมคะเพราะว่าก็ต้องขออนุญาตเพราะว่าตามที่เราเห็นนะคือท่านก็จะช้าช้าปั๊บถ้าท่านรู้สึกพอใจท่านก็อย่างเงี้ยโลโลอย่างเงี้ยนะคะ
1: ถ้ารำไหนต้องรัวเท้าท่านก็จะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด
0: หรือท่านก็จะใช้เวลาที
2: ่
0: อันนี้ไม่ได
2: ้ได้เลยครับ
1: เมื่อกี้กำหนดจังหวะ
2: ได้เลยครับ
1: ใช่ไหมคะอันนี้กำหนด
2: ผมเป็นเกียรติเป็นบุญของผม
1: บุคลิกของนักแสดง
0: ตรงเอวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โดยเฉพาะท่านบอกว่าเงยหน้าขึ้น
1: เปิดข้าง
0: ค่ะเปิดข้างคนดูท่านก็จะอย่างนี้ค่ะ
3: โอ้โหดูดีขึ้นมาเลยค่ะคุณเฟรนชิป
2: ขอบพระคุณมากครับคุณผู้ชมครับ
0: ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ
2: อันนี้คือไม้ที่
0: ใช
2: ่
0: ค่ะนี่ไม้จริงเลยไม้ที่เก็บเอาไว้ด้วยสิ่งที่มีค่านะคะก็ทั้งตัวพระตัวนางตัวยักษ์ตัวลิงใช่ไหมคะท่านก็มีความสนใจตรงนี้นะคะ
2: แล้วผมขอบพระคุณมากครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าบุคลิกผมดีขึ้นทันตาเห็นเลย
3: นอกจากคำสอนแล้วที่เป็นทางคำพูดแล้วก็ยังมีการใช้ไม้เป็นสื่อในการเสริมบุคลิกให้เราได้อีกนะคะ
0: ไม้และเสียงและคำพูดที่ชัดเจนนะคะกระชับ
2: ครับ
0: ท่านก็ดูเหมือนเสียงดังหลายท่านก็คุยบอกว่าท่านบอกว่าท่านดุแต่จริงๆแล้วท่านดุเพื่อให้ลูกศิษย์ได้ความได้ความ
2: รู้
0: เต็มที่ความรู้เต็มที่ค่ะ
2: เพื่อที่จะเป็นคุณครูต่อไปในอนาคต
0: ค่ะ
2: ครับมาถึงวันนี้ครับทั้งสองท่านจะมาพูดคุยถึงงานใหญ่งานสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นคืองานครบรอบ122ปี
0: ค่ะ
2: ความเป็นมายังไงถึงได้มีงานนี้ขึ้นมาครับพี่เพชรพิง
0: คืองาน122ปีเราเคยจัดหนึ่งแล้วที่โรงละครแห่งชาติตอนที่ท่าน109ปีชาตกาลแต่ในวันที่เราคิดว่าจะมาเริ่มจัด122ปีเพราะว่าเราจะรวบรวม122ผลงานของท่านนะคะแล้วก็เป็นการเชิดชูยกย่องประวัติและถ้าผลงานของท่านในเทศกาลนี้นะคะซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจด้วยให้กับศิลปินอาวุโสเพราะเจตนารมณ์ของท่านผู้หญิงแพ้วนะคะในการที่จะจันลงไว้เรื่องนาฏศิลป์นั้นท่านบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่เราสืบทอดกันมาคือว่าอย่าลืมศิลปินอาวุโสนะคะก็เลยตั้งเจตนารมณ์ว่าอยากจะให้เด็กรุ่นใหม่นะคะศึกษาถึงกลเม็ดเคล็ดลับหรือท่าทางต่างๆที่ศิษย์ได้รับจากท่านโดยตรง
2: ครับ
0: นำไปใช้ให้ได้เหมาะสมและได้มาตรฐานระบำต่างๆที่คนคิดนะคะไม่ว่าจะเป็นระบำสุโขทัยซึ่งรำกันแพร่หลายทุกวันนี้หรือว่าระบำมยุราภิรมย์หรือระบำนกยูงที่ท่านคิดประดิษฐ์ท่ารำพร้อมกับดนตรีของท่านอาจารย์มนตรีเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่อยากให้ได้เห็นว่าความเป็นมาอย่างไรนะคะแล้วก็เป็นให้แรงบันดาลใจให้เชื่อมต่อระหว่างคนรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ให้ได้มีความมาตรฐานและเหมาะสมค่ะค่ะ
1: ก็อยากย้ำอีกนิดนึงว่าผลงานของหม่อมท่านหม่อมย่าท่านเนี่ยนะคะมีมากมายมากกว่า122ชุดอีกค่ะแต่ว่าเด็กๆที่เรียนอยู่ในปัจจุบันเนี้ยหลายคนไม่ทราบว่าผลงานเหล่าที่ตัวเองกำลังเรียนอยู่เนี่ยคือผลงานสร้างสรรค์ของท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงศ์เสนี
3: ซึ่งในงา

0: เราจะได้ทราบ
1: ใช่ค่ะงานนั้นเราจะได้ทราบแล้วก็มีแสดงไฮไลท์หลายอย่างที่ไม่ควรพลาดเพราะว่าจะมีการเสวนาจากศิลปินอาวุโสหลายท่านซึ่งได้รับการถ่ายทอดโดยตรงจากคุณยายนะ
0: คะ
1: เพราะว่าจะทราบถึงเคล็ดลับต่างๆที่ทำให้ท่านี้ทุกคนอาจจะรำเหมือนกันแต่ว่าจะทำให้สวยขึ้นอย่างไรงดงามขึ้นอย่างไรโดยมีท่านอาจารย์หลายท่านได้ให้ความกรุณานะคะมาร่วมเสวนานะคะค่ะรวมทั้งเราได้อาจารย์ไพโรจน์ทองคำสุขซึ่งท่านเป็นราชบัณฑิตด้านนาฏกรรมของราชวิทยาสภาก็จะมาเป็นผู้ดูแลเรื่องประวัติและผลงานของท่านให้ถูกต้องด้วยค่ะแล้วก็มาเป็นผู้ดำเนินรายการ
2: 122ปีปีนี้ที่จัดขึ้น ครบถ้วนนะครับอาจจะเป็นผลงานหลักๆของคุณครูท่านนะครับแต่ว่ายังมีอีกหลายร้อยผลงานหลายพันผลงานที่คุณครูฝากไว้ในแผ่นดินนะครับแต่ว่างานทั้งหมดขึ้นจะเกิดที่กำลังจะเกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับจะได้รวบรวมให้เราได้เห็นกันทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันนะครับและเด็กรุ่นหลังต่อไปเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านฝากกิจกรรมหรือว่างานในครั้งนี้ก่อนครับเชิญพี่ปิงครับ
1: งานในครั้งนี้เนี่ยค่ะเราก็จะเน้นให้ซึ่งจะจัดขึ้นนี่นะคะก็จะมีนิทรรศการส่วนหนึ่งพาร์ทที่หนึ่งก็เป็นนิทรรศการซึ่งแสดงถึงประวัติและผลงานนะคะและในส่วนที่เป็นวันงานก็คือวันที่5ถึง6กันยายน5และ6กันยายนนะคะซึ่งจะมีการแสดงในครั้งนี้เราเน้นการแสดงโดยเยาวชนนะคะซึ่งจะจัดนิทรรศการขึ้นและการแสดงนี้ขึ้นที่นิทรรศรัตนโกสินทร์นะคะซึ่งนิทรรศการเนี่ยจะเป็นนิทรรศการที่ทิ้งไว้คือว่าจัดไว้ถึง2เดือนนะคะก็คือวันที่ตั้งแต่วันที่1กันยายนจนถึงวันที่31ตุลาคมส่วนวันแสดงนั้นคือวันที่5กันยายนและวันที่6กันยายนซึ่งไฮไลท์ของการแสดงนั้นอยากให้ครูช่วยขยายความค่ะ
3: ก็การแสดงจะมี2วันนะคะวันที่5เนี่ยจะมีการทั้ง2วันเนี่ยจะมีการเสวนานิดหนึ่งก่อนนะคะถึงผลงานก็ดีหรือสิ่งที่วิทยากรได้รับถ่ายทอดจากท่านผู้หญิงแพ้วนะคะวันที่5จะมีวิทยากรที่ผู้ทรงคุณวุฒิ2ท่านนะคะคือท่านอาจารย์สุจิตพันสังนะคะ อีกท่านหนึ่งก็คือท่านอาจารย์อิงออนศรีสัตบุตรนะคะในวันแรกวันที่5เนี่ยจะมีการแสดงหลากหลายมีโขนด้วยมีอะไรมีละครด้วยนะคะส่วนวันที่6กันยาก็จะมีการเสวนาด้วยเหมือนกันวิทยากรก็มี2ท่านก็คือตัวครูแปงเองนะคะอาจารย์พัชราคุณชรนยุทธยาบัวทองร่วมกับคุณรัตดาตั้งสุภาชัยค่ะ2ท่านในวันแรกเนี่ยน่าจะเป็นวันที่5เนี่ยมีโขนนะคะโขนจากหลากหลายสถาบันแล้วก็มีระบำมีรำด้วยนะคะส่วนวันที่6เนี่ยจะเน้นไปทางเรื่องระบำนะคะแล้วก็จะมีละครในซึ่งหม่อมย่าหรือท่านผู้หญิงแพ้วสินดิบดวงเสนีเนี่ยได้รับยกย่องว่าเป็นยอดของปรมาจารย์ด้านละครในนะคะเพราะนั้นละครในที่จะได้ชมในวันที่6เนี่ยมี2ตอนนะคะคืออีเหนาตัดดอกไม้กับตอนสังฆามรตาแต่งถ้ำนะคะนอกนั้นก็ยังมีระบำต่างๆอีกนะคะ
1: เพราะเราก็มีความมุ่งหวังว่าอยากจะให้คือของแท้เราก็ทิ้งไม่ได้ที่สิทธิ์ได้รับถ่ายทอดมาโดยตรงก็จะมีวิดีโอที่แสดงถึงการถ่ายทอดนะคะจากโดยตรงจากคุณยายสิทธิ์ที่ถ่ายได้รับการถ่ายทอดโดยตรงเพราะฉะนั้นก็จะมีความละเอียดอ่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะนำมาต่อยอดโดยเยาวชนรุ่นหลังนะคะก็จะเน้นที่เยาวชนเพราะฉะนั้นการแสดงที่นิทรรศการกศิลป์เนี่ยเน้นการแสดงเยาวชนเราอยากให้เยาวชนได้รับทราบว่าผลงานที่ท่านรำทุกคนรำอยู่เนี่ยได้รับการสร้างสรรค์อย่างไรเพราะฉะนั้นอยากจะเรียนเชิญชวนทุกท่านนะคะที่สนใจในด้านศิลป์ไทยทั้งรำเป็นและรำไม่เป็นนะคะก็อยากให้เชิญชวนไปชมนิทรรศการและการแสดงในวันดังกล่าวนะคะ
0: ตั้งแต่เวลา
1: ก็เริ่มตั้งแต
3: ่ 9:30 น.ค่ะวันที่5
1: บ่ายโมงครับประมาณนั้น
3: ครึ่งวันแล้วก็มีการแสดงต่อไปจนถึงประมาณบ่ายโมง
1: และแถมท้ายอีกนิดนึงที่พลาดไม่ได้เลยจะมีเวิร์กช็อปพิเศษโดยครูวัชราบัวทองนะคะคุณชรนยุทธยาก็จะมาแสดงมาเล่าถึงเคล็ดลับในระบำท่าต่างๆโดยเฉพาะระบำนกยูงนะคะ
3: แล้วก็จะให้ผู้ที่เข้าร่วมเวิร์กช็อปเนี่ยได้ มีส่วนร่วม
1: ในวันที่13ตุลาคมก็คง
3: วันที่13ตุลาคม
1: ต่อไปนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะ
4: น่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่น่าเข้าร่วมมากๆเลยนะคะนี่ก็จริงๆก็เป็นลูกศิษย์เป็นเด็กนาฏศิลป์เหมือนกันก็ได้ฟังก็สนใจอยากไปรับชมและรับฟังด้วยเลยค่ะ
2: และงานใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้นะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับวันนี้ในรายการแว่วหวานตำนานเพลงช่วงของเล่าขานตำนานเพลงครับรายการของเราต้องขอขอบพระคุณแขกรับเชิญพิเศษทั้งสองท่านนะครับคุณเพชรพิงค์สารสินและคุณพัชรากุญชรณอยุธยาบัวทองครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
4: ขอบคุณครับค่ะแล้วก็ก่อนจากกันไปในช่วงนี้นะคะก็ยังมีการแสดงค่ะที่ได้เตรียมมาเป็นพิเศษเลยซึ่งในวันนั้นจะได้รับชมด้วยนะคะซึ่งก็คือการแสดงระบำนกยูงค่ะจากนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะช่วงนี้เชิญรับชมการแสดงได้เลยค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของแววหวานตำนานเพลงนะครับช่วงนี้เราจะไปรับฟังบทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันครับคุณผู้ชมครับ
1: ค่ะสำหรับบทเพลงแรกในช่วงนี้นะคะคือบทเพลงพี่รักจริงค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ค
0: ่
1: ะและทำนองนะคะครูธนิตผลประเสริฐนะคะได้นำมาจากทำนองไทยเดิมตะลุ่มโป่งนั่นเองค่ะสำหรับผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณวัชริศวัชรสริศขับร้องคู่กับคุณดาริกานิ่มพิจารณ์ค่ะและบทเพลงที่2ในช่วงนี้บทเพลงสนุกๆค่ะกับบทเพลงจุดใต้ตำตอนะคะบทเพลงนี้ค่ะได้ดัดแปลงมาจากทำนองเพลงไทยเดิมลาวล่องน่านค่ะโดยท่านคุณครูธนิตผลประเสริฐเช่นเดียวกันนะคะและคำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพนนท์ค่ะวันนี้นะคะจะมาขับร้อง3ท่านด้วยกันก็จะเป็นคุณธนพลศรีรัตน์นะคะคุณปาริดานิ่มพิจารณ์และคุณกิตติพลบ้านชาวนาค่ะ
0: ตามมาด้วยบทเพลงที่3ครับบทเพลงโยสลัมเพลงนี้คำร้องนำมาจากบทร้องจากพระราชนิพนธ์รัชกาลที่6เรื่องวิวาห์พระสมุทรครับทำนองดัดแปลงจากทำนองเพลงไทยเดิมโยสลัมโดยครูเอื้อสุนทรสนานวันนี้ถ่ายทอดโดยคุณไนท์ประภวรินทร์เจริญผลธนาการครับและคุณทัศนัยพรโมรีรัตน์เพลงนี้ส่งท้ายด้วยผลงานเพลงพายเรือพลอดรักครับเพลงนี้คำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ทำนองดัดแปลงจากเพลงไทยเดิมเขมรพายเรือโดยครูธนิตผลประเสริฐขับร้องโดยคุณนัทดนัยวงวรสันและคุณนฤมลสมหวังบรรเลงโดยวงสังคีสัมพันธ์วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เชิญรับชมและรับฟังครับ

0: รายการแว่วหวานตำนานเพลงครับต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการผลิตรายการคุณมณิดาโคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุธาผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์ควบคุมรายการโดยคุณรินทร์ภัทรรุ่งเรืองวัฒยากรของเราในวันนี้ครับ
1: ค่ะคุณวรศิลป์เพชรประสานนั่นเองค่ะแล้วก็บรรเลงและขับร้องโดยนักร้องและนักดนตรีนะคะจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
0: วันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรายการทุกช่องทางเลยครับและพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
1: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
0: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
1: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
0: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนำท่านผู้ฟังมายังตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะครับเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพุธที่5สิงหาคม2569นะครับจากศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลนะครับซึ่งในวันนี้เป็นการประชุมที่เลื่อนมาจากเมื่อวานนี้ซึ่งโดยการประชุมปกตินั้นประชุมทุกวันอังคารแต่เนื่องจากว่าทางนายกรัฐมนตรีท่านติดภารกิจในการไปเยี่ยมเยียนประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะมีการเสนอร่างของแถลงการร่วมในโอกาสการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการของพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมานะครับโดยมีกำหนดการรับรองร่างแถลงการร่วมระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคม2569ด้วยนะครับนี่คือเรื่องโดยประมาณนะครับในวันนี้และนอกจากนี้ขณะนี้ทีมโฆษกนะครับทั้ง4ท่านรวมทั้งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็พร้อมที่จะแถลงแล้วนะครับโดยนำโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกเราไปรับฟังกันเลยครับ
2: ประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะการแถลงมติคณะรัฐมนตรีของวันที่5สิงหาคมวันนี้มีหลายประเด็นด้วยกันค่ะที่ฉันขอเริ่มด้วยข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องแรกเป็นเรื่องที่ท่านนายกห่วงใยความทุกข์ร้อนของประชาชนอย่างมากนะคะจากการที่ขบวนการพี่น้องประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมที่เรียกย่อๆว่า PMOVE ได้มาร้องเรียนในเรื่องของความเดือดร้อนเกี่ยวกับโฉนดชุมชนซึ่งท่านนายกมีความเป็นห่วงแล้วก็สั่งให้มีการเร่งดำเนินการเพื่อเข้าไปดูแลความเดือดร้อนตรงนี้ให้เร็วที่สุดนะคะต้องขออธิบายที่มาที่ไปนิดนึงค่ะว่าจากที่ได้มีการปรับการบริหารการจัดการที่ดินให้มาอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือตามพ.ร.บ.คทช.นั้นกฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์คือเพื่อที่จะยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดินของรัฐให้เป็นเอกภาพมีมาตรฐานเดียวกันลดความซ้ำซ้อนนะคะและในเดือนพฤษภาคมปีนี้ทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติครม.ให้ทางคทช.เนี่ยเร่งดำเนินการในเรื่องของการรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนแต่หลังจากที่ได้มีมติคณะรัฐมนตรีมาจนถึงวันนี้การดำเนินการมันไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายมีความล่าช้าจึงส่งผลให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนในเรื่องของที่ทำกินที่อยู่อาศัยและนำมาสู่การเรียกร้องในครั้งนี้ท่านนายกไม่พอใจนะกับการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายเพราะท่านรับรู้ถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในคณะรัฐมนตรีนะคะข้อสั่งการของท่านก็จึงสั่งการให้เร่งพิจารณารับรองสิทธิและสถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนนะคะนี่คือข้อสั่งการข้อแรกให้คทช.ไปเร่งดำเนินการข้อที่2ค่ะเมื่อดำเนินการแล้วจะต้องกลับมารายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบนะคะโดยในรายละเอียดก็จะต้องมีทั้งถึงเรื่องของการกำหนดขั้นตอนผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่องค่ะและในอีกเรื่องนึงนะคะท่านก็สั่งการให้คทช.ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของที่ดินอื่นๆเช่นกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปกำหนดมาตรการชั่วคราวเพื่อคุ้มครองประชาชนที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์หรือรับรองสิทธิ์นะคะเพื่อไม่ให้ประชาชนจะต้องได้รับผลกระทบจากการถูกขับไล่หรือรื้อถอนนะคะรวมไปถึงการดำเนินการอื่นๆที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนในช่วงเปลี่ยนผ่านอันนี้ค่ะเรื่องที่2ค่ะก็จะเป็นเรื่องของผลสำเร็จจากการที่ท่านนายกได้ไปเยือนอย่างเป็นทางการณประเทศ สาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อวันจันทร์อังคารที่ผ่านมานะคะท่านก็ได้เล่าต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ทราบว่าการเดินทางครั้งนี้ก็ถือว่าบรรลุความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายและสิ่งที่น่าประทับใจอย่างมากก็คือการต้อนรับจากท่านประธานาธิบดีพราโบโวนั้นเรียกว่าเป็นไปอย่างอลังการและยิ่งใหญ่มากนะคะโดยในวันแรกการต้อนรับนั้นก็มีขบวนม้านับร้อยมานำขบวนรถของท่านนายกนะคะแล้วก็การเลี้ยงต้อนรับเป็นไปอย่างอบอุ่นและในวันสุดท้ายที่จะเดินทางกลับท่านประธานาธิบดีพราโบโวก็เดินทางมาส่งท่านนายกด้วยตัวเองถึงเครื่องบินเลยนะคะอันนี้เป็นการสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและก็จะเปลี่ยนจากข้อตกลงต่างๆที่ได้มีการร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างไทยกับอินโดนีเซียที่ในครั้งนี้ก็จะเปลี่ยนจากแค่แผนให้เป็นแอคชั่นแผนหรือว่าแผนปฏิบัติการให้มีความชัดเจนรวมถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านอื่นๆระหว่างรัฐกับรัฐแล้วก็เอกชนกับเอกชนรวมถึงประชาชนกับประชาชนด้วยนะคะในส่วนของความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลนั้นรัฐบาลก็จะจับมือกันในเรื่องของการปราบปรามภัยอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์การค้ามนุษย์ยาเสพติดนะคะรวมไปถึงเรื่องของความมั่นคงที่จะร่วมมือกันทางการทหารยกระดับให้สูงมากขึ้นในส่วนของการค้าการลงทุนการเดินทางของท่านนายกครั้งนี้ก็ยังได้มีโอกาสไปพบปะหารือกับภาคเอกชนซึ่งเขาก็จัดเวทีให้ท่านนายกไปกล่าววิสัยทัศน์ด้วยนะคะเป็นการชุมนุมของสมาคมหอการค้าไทยในอินโดนีเซียและผู้ประกอบการอินโดนีเซียซึ่งต่างก็เห็นพ้องว่าทั้งประเทศไทยและอินโดนีเซียนั้นถ้าจับมือกันอย่างแน่นแฟ้นแล้วก็มองไปถึงโอกาสนอกภูมิภาคเนี่ยจะทำให้อาเซียนเป็นภูมิภาคแห่งศักยภาพแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับภูมิภาคอื่นๆด้วยนะคะเพราะโดยเฉพาะแค่ไทยกับอินโดนีเซียก็มีประชากรรวมกันมากถึง350ล้านคน280ล้านคนก็เป็นประชากรอินโดนีเซียซึ่งก็แปลว่าเป็นโอกาสของภาคธุรกิจประเทศไทยด้วยและการค้าขายที่โฟกัสในครั้งนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเกษตรสินค้าอาหารธุรกิจฮาลาลนะคะครบวงจรไม่ใช่แค่อาหารเท่านั้นก็ยังมีถึงเรื่องของการบริการการท่องเที่ยวเรื่องของสายการบินเรื่องของการศึกษาความร่วมมือทางวัฒนธรรมอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะทำร่วมกันนะคะเป้าหมายที่ชัดเจนมากก็คือว่าเราไทยอินโดนีเซียคิดว่าน่าจะขยายมูลค่าการค้าการลงทุนที่วันนี้อยู่ที่เกือบ 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐคาดว่าในอนาคตอีกไม่นานน่าจะไปได้ถึง 23,000 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะนั่นก็คือสิ่งที่ท่านนายกกล่าวในที่ประชุมครม.นะคะดิฉันหยิบเพียงบางเรื่องเท่านั้นเองส่วนมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญในของดิฉันนะคะจะเป็นเรื่องของการกำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบาย Data Center ค่ะคือสืบเนื่องจากที่รัฐบาลเรามีนโยบายมุ่งยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนะคะโดยโฟกัสไปที่เศรษฐกิจดิจิทัลจึงต้องปรับระบบส่งเสริมการลงทุนให้เอื้อต่อการพัฒนาและปรับโครงสร้างไปสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศโดยเน้นเรื่องของ Data Center ทีนี้มันก็มีความกังวลอยู่ว่าถ้าเราสนับสนุนธุรกิจ Data Center โดยที่มีนโยบายคอยกำกับกิจและประเทศเพราะว่าการสนับสนุนการลงทุนต้องไม่กระทบต่อความนั่นหมายถึงทรัพยากรไฟฟ้าที่ดินและจึงมีความจำเอื้อก็เห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีการประกอบกิจการด้าน Data ที่รองนายก การเสนอค่ะโดยสาระสำคัญของระเบียบนี้คือ1คือการประกอบกิจการด้าน Data Center ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี้ค่ะก็จะมีรองนายกรัฐมนตรีที่นายกมอบหมายนะคะเป็นประธานกรรมการและจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงพลังงานเป็นรองประธานและในองค์ประกอบนี้ก็จะต้องมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตั้งอีกไม่เกิน3คนนะคะสิ่งสำคัญของชุดนี้ก็คือว่ามีหน้าที่และอำนาจในการเสนอมาตรฐานและในการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐในการอนุมัติอนุญาตหรือให้บริการต่างๆแก่ผู้ประกอบธุรกิจ Data Center ในประเทศไทยนะคะรวมถึงจะต้องมีอำนาจในการศึกษาทบของการประกอบกิจการ Data Center แล้วนำมาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีค่ะนั่นแปลว่าจะไม่ได้ปล่อยให้ใครก็ได้มาลงธุรกิจนี้นะคะทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายที่คณะกรรมการชุดนี้กำหนดแล้วก็จะต้องถูกติดตามประเมินผลด้วยโดยสรุปนะคะการที่มีคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยเป็นไปเพื่อมุ่งให้มีการใช้พลังงานสะอาดการรักษาความมั่นคงทางพลังงานเพื่อให้ราคาพลังงานเป็นธรรมไม่ใช่นำไปสู่ภาระที่เกิดขึ้นกับประชาชนนะคะจะต้องให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรน้ำอย่างเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดมีประสิทธิผลในการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำการผังเมืองและการรักษาความปลอดภัยสาธารณะโดยเฉพาะในเรื่องของอัคคีภัยรวมถึงจะต้องรักษาข้อมูลของประเทศด้วยนะคะแล้วก็จะต้องมีกลไกที่จะเยียวยาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบค่ะนี่ก็คือเป็นความปรารถนาดีทั้งเรื่องของการส่งเสริมธุรกิจ Data Center แต่จะต้องให้เกิดประโยชน์กับประเทศอย่างแท้จริงนะคะขอเพิ่มข้อสังเกตของท่านนายกอีกนิดนึงค่ะเป็นประเด็นการเมืองนะคะจากที่มีสอบถามกันมาอยู่เยอะนะคะไปถามท่านรัฐมนตรีบ้างถามท่านนายกว่าเสถียรภาพของรัฐบาลนี้เป็นอย่างไรนะคะซึ่งดิฉันมั่นใจว่าสื่อมวลชนเองก็ได้รับทราบคำตอบจากพรรคร่วมรัฐบาลจากท่านรัฐมนตรีไปแล้วว่ารัฐบาลนี้มีเสถียรภาพและทำงานร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในวันนี้ในครม.ท่านนายกก็หยิบประเด็นนี้ขึ้นมาค่ะว่าท่านก็บอกว่าแม้ว่าจะมีการพยายามที่จะปล่อยข่าวว่ามีความขัดแย้งนะคะมีการแย่งงานกันทำงานไม่เป็นหนึ่งเดียวซึ่งท่านนายกไม่ได้หนักใจเพราะท่านเห็นผลงานอย่างเป็นที่ประจักษ์ท่านรับรู้ว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลของฝ่ายไหนแต่ว่าเป็นรัฐบาลของประชาชนเราทำงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภานะคะมีเป้าหมายชัดเจนและท่านมั่นใจกับทุกคนค่ะรัฐมนตรีทุกท่านว่าทำงานอย่างเต็มที่ท่านไม่มีความกังวลใดๆเพราะฉะนั้นก็ขอให้รัฐมนตรีทุกท่านทำงานด้วยความสบายใจไม่ต้องไปหวั่นไหวกับคำถามที่มีการพยายามยุโยงเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเชิญรองลลิดาต่อค่ะ
3: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีมติสำคัญนะคะมติครม.ที่สำคัญอีก3เรื่องด้วยกันค่ะได้แก่ความร่วมมือการจัดการคุณภาพน้ำนะคะระหว่างไทยและเมียนมาค่ะแล้วก็การเสริมความร่วมมือสกัดกั้นยาเสพติดกับประเทศเพื่อนบ้านค่ะลาวโดยประเทศเพื่อนบ้านนะคะจะได้แก่ประเทศ3ประเทศค่ะได้แก่ลาวเวียดนามแล้วก็เมียนมาค่ะและแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศค่ะโดยจะขอเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะคะโดยวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะเห็นชอบขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานร่วมไทยเมียนมาด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำชายแดนและแม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่าง2ประเทศค่ะพร้อมอนุมัติให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงนามในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานร่วมไทยเมียนมาเพื่อเดินหน้าความร่วมมือในการติดตามเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหามลพิษข้ามพรมแดนอย่างเป็นระบบค่ะอันจะช่วยคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืนค่ะประเด็นถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการสกัดกั้นยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศประจำปีงบประมาณ2569วงเงิน16ล้านบาทค่ะ พื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามนะคะโดยมุ่งยกระดับการสกัดกั้นยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันตั้งแต่พื้นที่ต้นทางก่อนลักลอบเข้าสู่ประเทศไทยค่ะรวมถึงเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาความร่วมมือด้านข่าวกรองและปฏิบัติการร่วมตามแนวชายแดนซึ่งจะช่วยลดปัญหาผลกระทบจากปัญหายาเสพติดข้ามชาติค่ะเพิ่มความมั่นคงของประเทศและตอกย้ำบทบาทของไทยในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงอย่างเป็นรูปธรรมค่ะประเด็นถัดไปค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติพุทธศักราช2566ถึง2570นะคะเพื่อวางกรอบอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างสมดุลและยั่งยืนโดยตั้งเป้าบริหารจัดการพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งเพื่อคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพไม่น้อยกว่า30%เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ไม่น้อยกว่า250,000ไร่ขยายพื้นที่ที่กฎหมายป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเป็น40ระบบหาดและยกระดับดัชนีคุณภาพมหาสมุทรให้ไม่น้อยกว่า75คะแนนค่ะพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีน้ำเงินลดขยะและมลพิษทางทะเลรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเปิดให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมเพื่อให้ทะเลไทยยังคงเป็นฐานทรัพยากรเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะโดยข่าวถัดไปนะคะจะเป็นเรื่องมติการแต่งตั้งค่ะโดยในวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวนทั้งสิ้น10รายด้วยกันค่ะโดยจะเริ่มที่กระทรวงต่างประเทศก่อนนะคะจำนวน3รายค่ะได้แก่ดับที่1นะคะนายธานีแสงรัตน์ค่ะดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงค่ะดับที่2นายเบนจามินสุการจนัททีดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติณ นครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสสำนักงานปลัดกระทรวงลำดับ3ค่ะนายทรงชัยชัยปฏิยุทธ์ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายค่ะกระทรวงแรงงานจำนวน3รายค่ะได้แก่นางสาวบุพผาเรืองสุดดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอันดับ2นายสมชายมรกตศรีวันดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงอันดับ3นายสมาร์ทปัทธสุคนดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมจัดหางานค่ะสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะจำนวน1รายค่ะได้แก่พลตำรวจเอกวทัญญูวิทยาพาโลไทยค่ะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและสร้างความสามัคคีปรองดองค่ะกระทรวงพาณิชย์นะคะจำนวน1รายค่ะได้แก่นายพุนพงษ์นายนาภากรค่ะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะจำนวน2รายค่ะได้แก่นายยงยุทธนาควิโรจน์ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนายชิชนกสุขมงคลดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงค่ะยังมีข่าวอื่นที่น่าสนใจนะคะติดตามกับลองพลอยทะเลค่ะ
4: ค่ะสวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะวันนี้ในการประชุมครม.ค่ะก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องค่ะเรื่องแรกนะคะก็จะเป็นคำสั่งการของท่านนายกค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์การที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมระดับโลกได้แก่ GASTEX Exhibition and Conference 2026โดยมีกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนนะคะ2569ณกรุงเทพมหานครซึ่งคาดว่าจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจากต่างประเทศและผู้นำองค์กรระหว่างประเทศประมาณ50คนและนักลงทุนจากต่างประเทศอีก150ประเทศทั่วโลกค่ะเดินทางมายังประเทศไทยการจัดงานประชุม GASTEX นะคะถือเป็นงานประชุมเชิงวิชาการและนวัตกรรมทางพลังงานที่ใหญ่ระดับโลกในหัวข้อการพัฒนาเทคโนโลยีก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติเหลวเชื้อเพลิงไฮโดรเจนพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งที่ผ่านมาประเทศที่เป็นเจ้าภาพ GASTEX ล้วนเป็นประเทศที่มีศักยภาพและเป็นผู้นำด้านพลังงานเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สหราชอาณาจักรเกาหลีใต้และสิงคโปร์ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการเตรียมงานสำหรับเป็นเจ้าภาพจึงแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติโดยคณะกรรมการระดับชาติจะประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานกรรมการปลัดกระทรวงพลังงานเป็นรองประธานกรรมการเป็นต้นค่ะเรื่องถัดไปค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนด จังหวัดให้การลดไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินการลดไฟในจังหวัดสงขลาเพื่อดำเนินการโครงการระบบขนส่งมวลชนระบบรางหรือโมโนเรลโดยมีระยะทางรวม 12.54 กิโลเมตร12สถานีมีโรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุง1แห่งที่สถานีคลองหวะและจุดเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง3แห่งที่สถานีคลองหวะสถานีคลองหงและสถานีรถตู้โดยได้ออกแบบจุดเชื่อมต่อการเดินทางสำหรับพื้นที่สำหรับจอดและส่งและพื้นที่สำหรับจอดแล้วจอดรวมทั้งให้มีพื้นที่โรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุง1ที่ไว้บริเวณสถานีคลองหวะทั้งนี้คณะกรรมการการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยมีมติเห็นชอบด้วยแล้วและเป็นไปตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกค่ะส่วนเรื่องสุดท้ายของดิฉันนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราทิพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิรราชธิดาโดยไม่ถือเป็นวันลาเสมือนเป็นการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานและได้รับเงินเดือนตามปกติค่ะขอบคุณค่ะ
5: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะวันนี้ก็ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะสำหรับดิฉันร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะประเด็นแรกของดิฉันนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบูรณ์ตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีวงเงิน 14,700 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินการ10ปีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและยกระดับการบริหารจัดการน้ำในระยะยาวค่ะโครงการจะดำเนินการปรับปรุงคลองเดิมและก่อสร้างคลองระบายน้ำสายใหม่ระยะทางรวม 38.92 กิโลเมตรจากอำเภอท่ายางถึงอำเภอชะอำเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยได้สูงสุด350ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีช่วยลดผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจพร้อมเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนค่ะเมื่อโครงการแล้วเสร็จนะคะจะช่วยบรรเทาอุทกภัยครอบคลุมพื้นที่กว่า 33,690 ไร่ลดความเสียหายจากน้ำท่วมได้ประมาณร้อยละ50และเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำให้กับจังหวัดเพชรบุรีค่ะทั้งนี้นะคะคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบให้ใช้พื้นที่ป่าชายเลนที่จำเป็นต่อการก่อสร้างภายใต้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดพร้อมกำชับให้กระทรวงเกษตรเร่งรัดการจัดหาที่ดินการจ่ายค่าทดแทนผู้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามแผนเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำโดยเร็วที่สุดค่ะสำหรับประเด็นถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อสังเกตโดยสรุปของคณะกรรมการประจำอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีหรือทีดอขององค์การสหประชาชาติต่อรายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยพร้อมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนข้อเสนอแนะในส่วนที่รับผิดชอบเพื่อยกระดับการคุ้มครองสิทธิของผู้หญิงและเด็กหญิงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการภายในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2570สาระสำคัญของข้อเสนอแนะที่รัฐบาลจะเร่งผลักดันนะคะได้แก่การปรับปรุงความเท่าเทียมระหว่างเพศให้ครอบคลุมการเลือกปฏิบัติต่อสตรีมากยิ่งขึ้นการป้องกันและปราบปรามการคุกคามทางเพศทั้งในชีวิตประจำวันและบนโลกออนไลน์ค่ะการส่งเสริมบทบาทสตรีในกระบวนการสร้างสันติภาพการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และการคุ้มครองสิทธิของสตรีกลุ่มเปราะบางค่ะรวมถึงการสนับสนุนให้ผู้หญิงเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและการเป็นผู้นำมากขึ้นเพื่อสร้างความเสมอภาคระหว่างชายหญิงอย่างเป็นรูปธรรมค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายของดิฉันในวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาค่ะพร้อมอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้ลงนามเพื่อปรับปรุงความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง2ประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและส่งเสริมการจ้างงานข้ามชาติผ่านระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะไทยและเมียนมานะคะมีความ ร่วมมือด้านแรงงานมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559การปรับปรุงครั้งนี้เป็นการยกระดับความร่วมมือให้ครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานการพัฒนาทักษะแรงงานและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของทั้ง2ประเทศค่ะทั้งนี้นะคะควบคู่กับการป้องกันการค้ามนุษย์และการจ้างงานผิดกฎหมายค่ะขณะเดียวกันนะคะความบันทึกข้อตกลงการร่วมจ้างแรงงานได้กำหนดหลักเกณฑ์การจ้างงานที่ชัดเจนตั้งแต่การจัดส่งแรงงานการคุ้มครองสิทธิแรงงานการระงับข้อพิพาทไปจนถึงการส่งแรงงานกลับประเทศเมื่อครบสัญญาค่ะเพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมและนายจ้างสามารถเข้าถึงแรงงานผ่านช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะรัฐบาลเชื่อมั่นนะคะว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยยกระดับการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติลดปัญหาการค้ามนุษย์การลักลอบเข้าเมืองและการจ้างงานผิดกฎหมายควบคู่กับการตอบสนองความต้องการแรงงานของภาคเศรษฐกิจไทยและการสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งแรงงานนายจ้างและทั้ง2ประเทศในระยะยาวค่ะขอบพระคุณค่ะ
3: มีข้อซักถามสำหรับประเด็นมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้ไหมคะ
6: ยังไม่ได้เข้าค่ะ
3: แต่ก็คาดว่าจะเป็นไปตามที่รับทราบกันอยู่ที่จังหวัดสงขลาในช่วงปลายเดือน 31/1 แต่ว่ารอให้เข้าครม.อีกทีแล้วจะมาเรียนให้ทราบค่ะคือท่านนายกจากที่ได้ไปเยือนอินโดนีเซียนะคะแล้วในขณะเดียวกันก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ว่าเรื่องที่ท่านกังวลและเป็นห่วงที่สุดก็คือเรื่องของที่ดินทำกินการอยู่อาศัยของประชาชนประเด็นความเดือดร้อนจากกลุ่มพีมูฟที่หยิบยกขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นในครม.ก็ใช้เวลาในส่วนตรงนี้ที่ท่านนายกก็ได้ย้ำเพราะว่าครม.เมื่อเดือนพฤษภาคมก็มีมติออกมาแล้วให้ทางคทช.เร่งดำเนินการเพราะเล็งเห็นได้ว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของสถานะสิทธิในที่ดินทำกินตรงนี้อยู่แต่เมื่อเวลาผ่านไปการดำเนินการมันไม่เป็นไปตามเป้าหมายจนความเดือดร้อนตรงนี้เกิดขึ้นท่านนายกก็หยิบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะจริงๆมีอีกประเด็นที่สอดคล้องกันด้วยก็คือว่าท่านก็ได้สั่งว่าการดำเนินการทุกอย่างมันต้องเป็นเชิงรุกกว่านี้คือไม่ต้องรอให้ชาวบ้านมาหามาชุมนุมก่อนหน้านี้ท่านก็ได้พูดอยู่แล้วอะค่ะว่าการที่ชาวบ้านต้องมาชุมนุมถึงทำเนียบเนี่ยแสดงว่าเราทำงานอย่างเชิงรุกไม่พอนะคะเพราะฉะนั้นจะปล่อยให้รูปแบบการแก้ปัญหาเป็นไปโดยให้เวลาไปผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นท่านก็ย้ำมากในเรื่องของการเร่งแก้ปัญหาเรื่องของที่ทำกินแต่ก็ต้องพูดให้เคลียร์นะคะว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายไม่ใช่เปิดโอกาสให้คนที่มาบุกรุกรายใหม่เข้ามามีสิทธิในโฉนดที่ดินทำกินด้วยไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นเรื่องของคนที่อยู่ในพื้นที่เดิมแต่ว่าด้วยการที่มันมีการปรับระเบียบการบริหารราชการใหม่ตรงนี้มันเกิดความซ้ำซ้อนหรือความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ให้คทช.ไปทำแล้วท่านก็พูดถึงประเด็นอื่นๆด้วยนะคะแต่ขอข้ามไปจนมาถึงสุดท้ายที่พูดถึงเรื่องประเด็นการเมืองเพราะว่าในช่วงที่ท่านไม่อยู่แล้วก็ก่อนหน้านั้นอยู่บ้างก็มีการชอบมาถามอะค่ะว่าครม.มีความขัดแย้งหรือเปล่าไม่ใช่แค่ถามท่านนายกยังไปถามรัฐมนตรีพรรคร่วมซึ่งทุกท่านก็ได้ให้ความชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่ารัฐบาลนี้มีเสถียรภาพและทุกคนโฟกัสที่การทำงานเพื่อประชาชนการแก้ไขปัญหาก็ไม่อยากให้เอาเรื่องการเมืองมาแทรกหรือว่ามายุยงให้เกิดต้องเสียเวลามาตอบคำถามเหล่านี้ค่ะท่านนายกก็เลยพูดให้ทุกคนสบายใจว่าท่านมั่นใจแล้วก็รับทราบถึงความตั้งใจและผลงานของทุกๆคนที่ดำเนินการอยู่ค่ะนะคะขอบคุณค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับที่จบไปเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพุธที่5สิงหาคมจากศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยทีมโฆษกที่แถลงประกอบไปด้วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกและรองโฆษกอีก3ท่านคือนางสาวละลิดาพืชวิวัฒนานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์และร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยก่อนนะครับสำหรับมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่น่าสนใจพอจะสรุปให้ฟังคร่าวๆสั้นๆนะครับส่วนรายละเอียดนั้นก็สามารถติดตามได้ในช่วงของการนำเสนอข่าวและรายการต่างๆของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับโดยวันนี้

0: พิจารณารับรองสิทธิ์และสถานะของโฉนดชุมชนให้กับประชาชนที่เดือดร้อนภายใน1เดือนแล้วก็ให้กลับมารายงานความก้าวหน้าของการพิจารณาตรวจสถานะต่างๆตรวจรับรองที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใน1เดือนให้กลับมารายงานครม.ด้วยนะครับและนอกจากนี้ให้กำหนดมาตรการให้หามาตรการที่จะมาช่วยเหลือชั่วคราวเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับผลกระทบจากการถูกขับไล่หรือถอนในช่วงของการตรวจรับรองพิจารณาสิทธิ์และสถานะของโฉนดชุมชนของประชาชนให้ถูกต้องตามกฎหมายครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงเรื่องความสำเร็จจากการได้ไปเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความร่วมมือที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวทั้งในด้านหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจฮาลาลนะครับด้านความมั่นคงการทหารด้านภาครัฐด้านวัฒนธรรมนะครับนี่คือความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการเยือนอินโดนีเซียในครั้งนี้ที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีนั้นก็จะมีมติเรื่องแรกที่ได้มีการแถลงคือคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการด้าน Data Center โดยต้องให้เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชนอย่างแท้จริงครับนี่คือเรื่องแรกอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่ครม.ให้ความเห็นชอบถึงเรื่องความร่วมมือในการจัดการคุณภาพน้ำระหว่างประเทศไทยและเมียนมาในแม่น้ำชายแดนของทั้งสองประเทศและแม่น้ำที่ไหลผ่านทั้งสองประเทศด้วยนะครับและยังมีมติในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อโครงการความร่วมมือในการสกัดกั้นยาเสพติดและทำลายเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติระหว่าง3ประเทศหลักๆด้วยกันคือประเทศไทยเมียนมาและก็ประเทศลาวนะครับเพื่อที่จะจัดการกับขบวนการยาเสพติดให้มันหมดไปอย่างสิ้นซากเพื่อไม่ให้มาเป็นปัญหากับทั้ง3ประเทศนั่นเองครับนอกจากนี้ยังมีการเห็นชอบในเรื่องของโครงการการจัดหาในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยรวมทั้งให้คำนึงถึงเรื่องของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยนั้นให้บริหารจัดการโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในอนาคตกันด้วยครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากนี้นะคะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ยังได้มีคำสั่งนายกรัฐมนตรีในการสั่งการให้เร่งประชาสัมพันธ์สำหรับการประชุมแก๊สเทคนะคะซึ่งจะมีกำหนดการประชุมในระหว่างวันที่14ถึง17กันยายน2569ณกรุงเทพมหานครประเทศไทยของเรานะคะซึ่งคาดว่าจะมีหลายประเทศนะคะที่มาเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ซึ่งก็จะเป็นการประชุมเชิงวิชาการระดับโลกในด้านของพลังงานนะคะพร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานระดับชาติไม่ว่าจะเป็นการร่วมกันนะคะเป็นคณะทำงานทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชนด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมนะคะในการเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยไม่ถือเป็นวันลาค่ะนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังได้รับทราบในส่วนของข้อสังเกตในการเลือกปฏิบัติต่อสตรีขององค์การสหประชาชาติของประเทศไทยนะคะในส่วนของการปรับปรุงความเท่าเทียมระหว่างเพศการคุกคามทางเพศการคุ้มครองสตรีในส่วนของกลุ่มเปราะบางนะคะเพื่อสร้างความเสมอภาคให้กับเพศในส่วนของสตรีนะคะและนอกจากนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีก็ยังได้เห็นชอบในส่วนของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความเข้าใจเรื่องของแรงงานนะคะของประเทศไทยและเมียนมาเพื่อที่จะปรับปรุงการจ้างงานข้ามชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เป็นการยกระดับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทางด้านแรงงานของทั้งสองประเทศนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้คือ ประเด็นในส่วนของ

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจนะคะประจำวันอังคารที่5สิงหาคม2569ค่ะท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังข่าวสารเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ radiothailand.prd.go.th และทางข่าวภาคต่างๆจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะสำหรับการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้คุณภูมิพัฒน์ถิระภัทรพันธ์คุณจิรศักดิ์ขออภัยค่ะคุณจิรชัดเทศสายคุณสมเกียรติแท่นมณีนะคะผู้บรรยายคุณบุญมาสีมาศและดิฉันคณิษฐายิ้มดีค่ะต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ

พอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อ

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการคุยข่าวกีฬาระนอง

ครับผมสวัสดีครับคุยข่าวกีฬาระนองทางสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์ครับวันนี้คุยข่าวกีฬาระนองมาช้านิดนึงนะครับเพราะติดการถ่ายทอดสดเสียงจากส่วนกลางนะครับมีการประชุมครม.แล้วก็ได้นัดแถลงข่าวกันยังไงเสียคุยข่าวกีฬาระนองก็ยังอยู่ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย2โมงนะครับวันนี้มาช้าไป20นาทีนะครับก็แฟนๆคุยข่าวกีฬาระนองวันนี้ก็มีมาคุยกันประเด็นกันแค่ 2-3 ประเด็นเท่านั้นเองครับที่อยากจะมานำเสนอวันนี้ก็นะครับก็ทักทายไปยังคุณผู้ฟังทางเพจนะครับ Facebook ไลฟ์ของนกเงือกอิสระด้วยนะครับขอบคุณสถานีสวทระนองท่านหัวหน้าพัฒนพงศ์สถานทรัพย์แล้วก็การกีฬาแห่งประเทศไทยท่านธนาวุฒิเพชรละนะครับแล้วก็สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนองท่านสสเอนะครับนายกสมาคมเอาละครับมาเรื่องโปรแกรมกันเลยวันนี้มากันเร็วไปกันเร็วก็มาพูดถึงการจังหวัดระนองครับจัดการประกวดระนองคลีนซีซั่นช็อตนะครับช็อตแอนนะครับช็อตกรีนเขาเรียกว่าคอนเทสต์นะครับในการชิงรางวัลกว่า 300,000 บาทนะครับนี่ก็คือการจัดการประกวดเมืองระนองครับในการเปิดเผยนะครับเรื่องการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรับรู้ข้อมูลข่าวสารคุณค่าและความเป็นมาการพัฒนาฝีมือในทุกก็เรียกว่าการพัฒนาทุกมิติของจังหวัดระนองครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตนะครับเป็นเขาเรียกว่านโยบายของท่านราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองกันเลยทีเดียวครับเมื่อวานนี้มีการประชุมนะครับแล้วก็ตกผลึกออกมาเรียบร้อยแล้วว่าโครงการนี้นะครับจะจัดกันนะครับในวันที่15สิงหาคมนี้จะเปิดรับสมัครนะครับเอาง่ายๆครับถ่ายทำคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับเป็นแนวตั้งนะครับตั้งแต่1ถึง3นาทีนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้คือ60นาทีถึง180วินาที60วินาทีถึง180วินาทีนะครับแล้วก็ให้มีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทำนะครับก็เรียกว่าในข้อมูลในการคลิปวิดีโอครับก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอาหารการกินวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่ในช่วงฤดูกาลกรีนซีซั่นนะครับนะครับให้มีเกี่ยวกับฝนหน่อยครับหน้าฝนของระนองเป็นยังไงในมุมมองของนักครีเอเตอร์มือใหม่นะครับครีเอเตอร์มือใหม่ทุกครีเอเตอร์นะครับก็อยากจะมีรายละเอียดต่างๆนะครับในการที่จะเผยแพร่แล้วก็ทำคลิปนะครับในการโฆษณาประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองให้ถึงแก่นจริงๆนะครับน้องๆมือใหม่ครีเอเตอร์มือเก่ามืออาชีพมือสมัครเล่นได้หมดนะครับในการจัดประกวดนะครับจะมีอยู่3รุ่นหลักๆนะครับ3รุ่นหลักๆ1คือรุ่น

เยาวชนนะครับจูเนียร์นะครับครีเอเตอร์คือรุ่นตั้งแต่เด็กน้องๆม.1ถึงม.3นะครับน้องๆที่เป็นนักเรียนนะครับในทั้งระบบนะครับทั้งนอกระบบนะครับที่มีหลักฐานการยืนยันอยู่ในวัยเรียนนะครับอยู่ในของกระทรวงการศึกษาทั้งศูนย์การศึกษาพิเศษอะไรต่างๆนะครับสามารถส่งได้หมดนะครับรุ่นม.1ถึงม.3นะครับจูเนียร์ครีเอเตอร์นะครับก็จะมีรางวัลที่1ครับ 20,000 บาทนะครับที่2 10,000 บาทที่3 8,000 บาทรางวัลชมเชย3รางวัลรางวัลละ 2,500 บาทนะครับนี่คือมือสมัครเล่นจริงๆของน้องๆม.1 ถึงม.3ที่ต้องการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ในการนะครับรุ่นที่2เป็นรุ่นเยาวชนนะครับอายุระหว่าง16ถึง18ปีก็จะเป็นรุ่นยังครีเอเตอร์นะครับรุ่นนี้นะครับก็น้องๆจะอยู่ในช่วงมัธยมปลายนะครับม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ประมาณนี้นะครับรางวัลที่1นะครับของรุ่นนี้ก็จะเป็น 35,000 บาทนะครับนี่คือรางวัลชนะเลิศนะครับรองชนะเลิศคือรางวัล 15,000 บาทรางวัลอันดับ3 10,000 บาทและมีรางวัลชมเชยอีก3รางวัลรางวัลละ 3,000 บาทนะครับรุ่นนี้ก็คือนักเรียนม.4 ม.5 ม.6 อายุระหว่าง16ถึง18ปีน้องๆ อาจจะไม่ได้เรียนแต่อายุอยู่ในรุ่นนี้ก็สามารถส่งมาได้นะครับส่งมาได้ในการประกวดคลิปนะครับวิดีโอของจังหวัดระนองกันรุ่นไฮไลท์นะครับรุ่นพิเศษรุ่นประชาชนทั่วไปโอเพ่นเลยครับรุ่นนี้นะครับ professional creator ทุกคนสามารถส่งคลิปได้หมดนะครับส่งคลิปได้หมดในการประกวดนะครับรางวัลที่1ครับ 100,000 บาทครับรับไปเลยครับเงินสดเงิน 100,000 บาทนะครับนี่รางวัลที่สูงที่สุดเลยในการจัดประกวดของการประกวดของคลิปท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดที่เคยมีมานะครับรางวัลที่2 30,000 บาทที่3 20,000 บาทรางวัลชมเชย5รางวัลรางวัลละ 10,000 บาทครับโอ้โหรวมแล้วรางวัลทั้งหมดนะครับ 313,500 บาทนะครับนี่คือรางวัลที่จะให้กับผู้เข้าประกวดนะครับคลิปต่างๆนะครับในการประกวดนะครับเริ่มทำการสมัครเดี๋ยวใบสมัครจะออกมาวันที่15สิงหาคมนี้สามารถโหลดได้ทางหน้าเพจของสื่อประชาสัมพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองสวทระนองอสมทระนองแล้วก็เพจต่างๆของครีเอเตอร์ต่างๆในจังหวัดระนองครับหลายๆเพจเดี๋ยวก็จะช่วยกันนะครับช่วยกันประสานแล้วก็ช่วยกันโฆษณาออกมานะครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนงบประมาณในการจัดและงบประมาณในการให้รางวัลนะครับนี่ก็คือเป็นภาคเอกชนภาคท่องเที่ยวนะครับโดยต้องบอกว่าต้องขอบคุณจริงๆสำหรับผู้ที่อยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นคุณสมโชควงพิพัฒนาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระนองและนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระนองครับคุณลุงลับพีมหาพันทิพย์นะครับคุณธัญวิทย์ธรรมสุนทรนะครับแล้วก็คุณธนาโลดจงประเสริฐศิรินะครับคุณธนากุลธนากุลวิศวะเมธีหรือก็หรือว่าน้องโฟกนะครับนางสาวอิสริยาครับเศรษฐยุกานนท์ครับน้องเบลนะครับนางสาวเบญญาจงสัจจาครับน้องแพรนะครับแล้วก็นายแทนชัยวัฒนการุณหรือน้องอ้นนะครับนี่คือผู้สนับสนุนงบประมาณทั้งหมด 410,000 บาทนะครับนี่คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังต้องกราบขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการทั้ง9คนนี้นะครับที่ร่วมสนับสนุนเงินงบประมาณในการใช้จ่ายนะครับนี่คือทีแมนขับเคลื่อนครับการเปิดรับสมัครนะครับหลายคนถามกันมาเยอะเหลือเกินเมื่อวานครับในคอมเมนต์ใน Messenger นะครับแล้วก็ในภาคของที่เราโพสต์กันไปเมื่อวานจะเห็นว่ามีการโพสต์เชิญชวนคลิปสั้นๆกล้องของคุณอาจจะนำพาเงินแสนมาใส่กระเป๋าอะไรประมาณนี้ครับนี่คือการโฆษณาประจำพันแต่การรับสมัครทางออนไลน์นะครับเป็นออนไลน์เท่านั้นเดี๋ยวก็จะมีลิงก์ให้สมัครกันเริ่มรับสมัครวันที่15สิงหาคมจนถึง15ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะครับการรับสมัครนะครับการรับสมัคร15สิงหาคมนี้ถึง15ตุลา2569ในการเปิดรับสมัครนะครับแล้วก็เริ่มทำการประชาสัมพันธ์งานนะครับก็จะเริ่มประชาสัมพันธ์ในวันที่6นะครับคือพรุ่งนี้โฆษณาแต่ละช่องทางนะครับทุกช่องทางเราจะเริ่มปล่อยในการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นเรียล TikTok Facebook เพจต่างๆนะครับพรุ่งนี้จะเริ่มโหมลงนะครับในการประกาศโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับเริ่มผลิตผลงานนะครับเริ่มผลิตผลงานน้องๆครีเอเตอร์แล้วก็ครีเอเตอร์มือใหม่มือเก่ามือสมัครเล่นมืออาชีพนะครับตามรุ่นต่างๆนะครับสามารถ
สามารถผลิตกันได้เลยครับช่วงนี้ใครที่ต้องการถ่ายเก็บพอร์เทรตฝนตกหน้าฝนนะครับฤดูฝนฝนตกของเมืองระนองในมุมมองไหนก็ตามนะครับก็เริ่มเก็บพอร์ตต่างๆเริ่มเก็บเรื่องราวต่างๆได้เลยแล้วก็เริ่มทำการตัดต่อส่งผลงานได้เลยครับผลิตนะครับทีมงานจะเริ่มคัดเลือกชิ้นงานครับตั้งแต่วันที่16ตุลาถึง17ตุลานะครับนี่คือการคัดเลือกนะครับเดี๋ยวก็หลังจากนะครับรับวันสุดท้ายคือ15ตุลาในการรับผลงานนะครับพอวันที่16 17นะครับคณะกรรมการคัดเลือกก็จะเริ่มพิจารณาคลิปต่างๆที่ทุกคนทั่วประเทศส่งมานะครับจะเริ่มคัดเลือกนะครับแล้วก็ประกาศแจ้งให้กับผู้สมัครนะครับ18ถึง20ตุลานี่คือประกาศรับประกาศผลนะครับประกาศผลแล้วก็ประกาศผลงานนะครับคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินนะครับ31ตุลาคมนะครับจะเข้าคณะกรรมการตัดสินชุดใหญ่นะครับโดยมีหลายๆฝ่ายเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบนะครับว่ามีใครบ้างที่มาเป็นคนตัดสินคลิปเหล่านี้นะครับทั้ง3รุ่นโดยไม่มีคนละนองไม่มีเจ้าหน้าที่ของฝ่ายจัดคณะกรรมการฝ่ายจัดคณะกรรมการจังหวัดจะไม่มีเป็นกรรมการใหญ่ที่สามารถตัดสินนะครับทั้ง5คนนะครับวันประกาศผลคือวันที่14พฤศจิกายน2569นะครับเราจะประกาศผล14พฤศจิกาทางหน้าเพจหน้าเว็บต่างๆของจังหวัดระนองนะครับโดยมีกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็สำนักงานประชาสัมพันธ์แล้วก็สวทระนองเป็นแกนหลักในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และก็ข่าวสารต่างๆนะครับวันพิธีมอบรางวัลจะเกิดขึ้นในวันในเดือนพฤศจิกายนนะครับเดี๋ยวจะยังไงเรื่องรับรางวัลเนี่ยเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของในการประสานงานมารับในการประชุมหัวหน้าส่วนกรรมการจังหวัดนะครับประจำเดือนในเดือนพฤศจิกายนนะครับก็อยู่ระหว่างวันที่25 26 27เพราะประชุมกรรมการจังหวัดก็จะอยู่ประมาณ25 26 27ของทุกเดือนอยู่แล้วนะครับเราจะมามีการประกาศแล้วก็มารับรางวัลรับโล่รับเงินต่างๆที่การประชุมกรรมการจังหวัดนะครับการรับรางวัลต่างๆเดี๋ยวก็จะมีกฎเกณฑ์อยู่นะครับทีนี้มาดูกรรมการตัดสินนะครับก็จะมีชุดกรรมการตัดสินทั้งหมด5ท่านนะครับ5หน่วยงาน5องค์กรหลักๆนะครับเป็นบุคคลภายนอกทั้งหมดนะครับที่มาตัดสินคลิปประกวดคลิปรีโอระนองกรีนซีซั่นชดโคตรเทสนะครับเที่ยวระนองปุ๊บสุกปั๊บนี่คนนี่คือสโลแกนนะครับเที่ยวระนองปุ๊บสุกปั๊บนะครับกรรมการพิจารณาในการตัดสินภาพแล้วก็วิดีโอคลิปวิดีโอนะครับต่างๆก็จะมี1จากเพจอีจันเลยครับนี่มาแบบโดยตรงนะครับเพจอีจันเป็นเพจชื่อดังนะครับมากมายในโลกโซเชียลทางนี้ทำคุณประโยชน์ในแนวทางของการช่วยชาวบ้านการประชาสัมพันธ์สื่อต่างๆครับเพจอีจันเพจอันดับหนึ่งของเมืองไทยครับจะมาเป็นผู้ตัดสินหนึ่งในคณะ5กรรมการที่ชัดเจนนะครับ2จากตัวแทนจากทททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจากส่วนกลางครับอาจจะเป็นผอ.เป็นฝ่ายแผนฝ่ายนโยบายจะมีเจ้าหน้าที่ผู้หลักผู้ใหญ่จากทททมา1ท่านนะครับคนที่3คือศิลปินอินฟลูเอนเซอร์นะครับชื่อดังนะครับเป็นศิลปินที่เขาเรียกว่าอยู่ในวงการเป็นอินฟลูที่โด่งดังระดับประเทศครับมีผู้ติดตามหลัก5หลักล้านนะครับหลักล้านคนขึ้นไปครับคนนี้จะเป็นถ้าเปิดเผยเพจขึ้นมาเนี่ยโอ้โหตะลึงกันทั้งบางแน่นอนครับเพราะว่าเป็นเพจดังนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์โดยตรงเกี่ยวกับการทำเพจท่องเที่ยวทำเพจต่างๆเนี่ยครับอันดับที่4เป็นตัวแทนจากกรมประชาสัมพันธ์เลยครับจากหน่วยงานกลางนะครับของกรมประชาสัมพันธ์จากอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์อาจจะส่งตัวแทนนะครับจะเป็นรองหรือว่าเป็นผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆลงมา1ท่านนะครับมาเป็นกรรมการตัดสินจากกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ทีมนะครับ YC นะครับอีก1ท่านคือจากน้องตั้มเดี๋ยวจะคัดเลือกเป็นองค์กรนะครับองค์กรเป็นองค์กรการกุศลนะครับจากส่วนกลางนะครับเป็นอินฟูเหมือนกันนะครับที่มาในแนวท่องเที่ยวแนววิดีโออาจจะเป็นผู้กำกับนะครับก็เป็นผู้กำกับจากค่ายหนึ่งค่ายนะครับที่เขาทำแวดวงเกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์สร้างละครนะครับเป็นมือกำกับมือทองเลยครับมาเป็นผู้ร่วมตัดสินทั้ง5ท่านนี้ก็จะมานั่งพิจารณากันที่จังหวัดระนองครับหลังจากเราได้รวบรวมวิดีโอต่างๆนะครับในคลิปต่างๆของที่ส่งกันมาทั่วประเทศทั่วฟ้าเมืองไทยที่จะมารวมกันอาจจะเป็น500คลิป1,000คลิป10,000คลิปผมคิดว่าตอนนี้กระแสของจังหวัดระนองครับที่จะนะครับในการลงมาในครั้งนี้ครับเยอะมากจริงๆนะครับเยอะมากจริงๆในหลักเกณฑ์การให้ตังค์แทนต่างๆเดี๋ยวพอทางทีมงานฝ่าย
รมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครปั๊บภายในใบสมัครก็จะมีรายละเอียดต่างๆครับหลักเกณฑ์ข้อความต่างๆที่จะให้กับคอนเทนต์ต่างๆน้องๆต่างๆครีเอเตอร์ต่างๆนะครับได้ทราบถึงนะครับวัตถุประสงค์กฎข้อห้ามกฎต่างๆมันจะมีหลายข้อมากครับน้องๆต้องทำความเข้าใจสำหรับมือใหม่นะครับในการส่งสคริปต์เข้าประกวดนะเขาจะมีข้อห้ามต่างๆมีหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับที่จะให้อยู่ในครอบคลุมของกฎกติกานะครับในการประกวดในครั้งนี้นะครับก็หลักๆเกณฑ์การตัดสินใจก็จะมีเกณฑ์การตัดสินคลิปวิดีโอนะครับในการประกวดก็มีความคิดสร้างสรรค์เทคนิคการเล่าเรื่องนะครับคุณภาพในการผลิตในการถ่ายทำการตัดต่อและภาพกราฟิกต่างๆนะครับและก็การใช้ภาษาและก็ดนตรีประกอบนะครับแล้วก็คะแนนความสามารถนะครับวัลแฟกเตอร์นะครับหรือว่าความโดดเด่นและความแปลกใหม่ของมุมมองวิถีชีวิตในการมุมมองนะครับนี่คือมุมมองบางท่านอาจจะไม่เคยรู้จักในละน้องอีกมุมมองหนึ่งนะครับนี่คืออาจจะเป็นครีเอเตอร์มือใหม่ๆเขาจะมีแนวคิดในการเสนอจังหวัดละน้องในอีกแบบมุมหนึ่งนะครับแต่หลักๆเกณฑ์หลักๆคืออยากจะเห็นหลักการท่องเที่ยวของละน้อง5อำเภอเนี่ยอยากจะให้คือในคณะกรรมการได้ตัดสินแล้วว่าได้สรุปแล้วว่าอย่างน้อยใน1คลิปเนี่ยต้องมีแหล่งท่องเที่ยว2อำเภอนะครับใน1คลิปต้องมีแหล่งท่องเที่ยว2อำเภออยู่ใน1คลิปจาก5อำเภอนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่กระจุกอยู่ในอำเภอเมืองแหล่งท่องเที่ยวนะครับกระจายออกไปกับเปอร์ละอุ่นนะครับกาบุรีนะครับสุขสำราญนะครับเราสามารถเอาแหล่งท่องเที่ยวทั้ง5อำเภอเนี่ยมาผนวกในคลิปการเปิดตัวในมุมมองของครีเอเตอร์มือใหม่หรือมือเก่าได้นะครับอย่างน้อยต้อง2อำเภอนะครับแหล่งท่องเที่ยวนะครับนี่คือหลักๆกว้างๆนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทุกอย่างนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่15นะครับก็ต้องมาคุยกันแล้วก็ดูรายละเอียดให้ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องการห้ามใช้ AI ทุกอย่างนะครับไม่สามารถใช้นะครับผลิตสื่อที่เทียมกับ AI นะครับต้องเป็นของจริงทั้งหมดนะครับเพราะนั้นเรื่องคำพูดเรื่องภาพต่างๆที่จะเอามาใส่ในคลิปนะครับเราไม่อนุญาตให้นำภาพตัดต่อจาก AI มาร่วมผสมลงๆอยู่ในคลิปของการประกวดในครั้งนี้นะครับทุกคนสัญชาติไทยสามารถส่งได้หมดนะครับเป็นบุคคลสัญชาติไทยนะครับการส่งผลงาน1ผลงานต่อ1ท่านนะครับก็คือ account 1ท่านต่อ1เรื่องเท่านั้นทั้ง3รุ่นเนี่ยท่านต้องเลือกนะครับบางท่านเด็กๆ15 16ปีเนี่ยบางทีอาจจะฝีมือฉกาจฉกรรจ์แต่อยากจะล่ารุ่นเยาวชนด้วยรางวัลแต่เห็นพอรางวัลรุ่นประชาชนต้องไป 100,000 บาทก็อยากจะได้ก็เลยอยากจะส่งทั้งเยาวชนทั้งประชาชนนะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ1 account 1เรื่อง1ชื่อนะครับถ้าท่านต้องการจะส่งท่านต้องใช้อีก1 account หรือ1ชื่อ1บัตรประชาชนนะครับต้องใช้อีกชุดนึงนะครับเพราะฉะนั้น1เรื่อง1ชื่อ1 account เท่านั้นนะครับในการส่งนะครับผลงานจะต้องไม่เป็นที่เขาเรียกว่าลบหลู่ดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และต้องไม่สร้างความแตกแยกรวมถึงไม่ทำให้ผู้ได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียงนี่คือหลักๆนะครับที่เป็นกฎข้อห้ามนะครับผลงานที่ส่งก็ต้องอยู่ในขอบเขตของการไม่ละเมิดกฎหมายบ้านเมืองนะครับนี่คือง่ายๆนะครับก็ให้มันถูกต้องนะครับความยาวนะครับผลิตคลิปวิดีโอแนวตั้งนะครับ9ต่อ16นะครับ9ต่อ16แล้วก็ความยาวไม่ต่ำกว่า1ถึง3นาทีคือ60วิถึง180วินาทีนะครับคุณจะผลิตมาในช่วงนี้แหละครับช่วง60วินาทีถึง180วินาทีไม่ต้องเต็ม3นาทีแต่ให้เกินจาก1นาทีเท่านั้นเองนะครับง่ายๆนะครับก็คลิปต้องถ่ายทำทั้งหมด5อำเภอแต่ว่าอยู่ในคลิปได้2อำเภอต้องระบุนะครับต้อง2อำเภอเท่านั้นห้ามอยู่ในอำเภอเดียวบางท่านทำแต่คลิปในอำเภอเมืองระนองอย่างเดียวนะครับแต่อย่างนี้ผิดหลักเกณฑ์แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้น5อำเภอต้องมีอย่างน้อย2อำเภอในอยู่ในคลิปนะครับนี่คือหลักๆนะครับเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆวันที่15เนี้ยนะครับก็จะออกใบรับสมัครในใบรับสมัครก็จะมีหลักเกณฑ์ข้อห้ามต่างๆออกมาเต็มหน้ากระดาษครับ30กว่าข้อนะครับที่เราพูดคุยกันเมื่อวานนี้มีการพูดคุยแล้วก็การเขาเรียกว่าสรุป
แล้วก็สรุปสุดท้ายนะครับในการสรุปประเด็นสำคัญต่างๆนะครับต้องขอขอบคุณเลยครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองครับท่านราชันมีน้อยได้มอบหมายกับท่านบัณฑิตนพรัตน์มาโนดนะครับประชาชนจังหวัดนั่งหัวโต๊ะพร้อมกับท่านพนันพงศ์สถานทรัพย์หัวหน้าสวทระนองก็เข้าไปอยู่ในชุดของคณะทำงานด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นที่แน่นอนว่าทางกรมประชาสัมพันธ์และก็สวทระนองจะเป็นเมนหลักในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็การรับสมัครเดี๋ยวก็จะลิงก์ต่างๆก็จะปรากฏอยู่ในเพจของสวทระนองเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดแล้วก็เพจของสื่อในจังหวัดระนองนะครับต่างๆเดี๋ยวก็ติดตามดูวันที่15นี้ครับระนองกรีนซีซั่นช็อตคอนเทสต์นะครับ2026นะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่คนถามกันเยอะเมื่อวานตอนโพสต์ลงนะครับว่าคุณก็มีกล้องที่สามารถทำอะไรได้มากมายกายกองนะครับนี่ก็ติดตามกันต่อไปนะครับเอาละครับมาอีกหนึ่งสักหนึ่งข่าวครับปั่นจักรยานวันแม่กันดีกว่าครับวันที่12สิงหาวันที่12สิงหานี้ถ้าใครไม่ไปไหนนะครับมาร่วมปั่นจักรยานกับอบจ.ระนองกันองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองกับชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนองได้จัดกิจกรรมอบจ.ชวนปั่นนะครับตอนนี้สมัครมาเกือบ500คนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในวันรับเสื้อวันที่12สิงหาครับเราจะเปิดรับเสื้อตั้งแต่วันที่เวลา12นาฬิกาจนถึงบ่าย2นะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีรายชื่อไปแสดงตัวแสดงตนที่อบจ.ระนองครับ1หลักเกณฑ์ง่ายๆท่านต้องนำจักรยานนะครับไปนะครับ1คน1คันนะครับในการรับจักรยานเราก็จะมีช่องให้เข้านะครับช่องทั้งหมดจะมีอยู่7 8ช่องจะมีตามไซส์เสื้อที่ท่านแจ้งมาครับมีตั้งแต่ S M L XL 2L 3XL นะครับก็ท่านอยู่ในช่องไหนแล้วก็จะมีบอร์ดติดหน้าอบจ.ระนองว่าท่านลำดับที่เท่าไหร่สมมุตินะครับนางสาวธนรักษ์ดวงจันทร์หมายเลขประจำตัวลำดับที่300นะครับเสื้อ XL นะท่านก็จูงจักรยานเข้าไปถึงช่องที่100ถึง300ก็จะมีแบ่งไว้100ถึง300แล้วท่านก็เข้าไป100ถึง300แล้วก็ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ว่าหมายเลข300ค่ะชื่อนี้ชื่อนี้พร้อมจักรยานรับเสื้อนะครับไปได้เลยนะครับย้ำนะครับต้องพาจักรยานไปเท่านั้นถึงจะมีโอกาสรับเสื้อมีสิทธิ์นะครับที่จะมีโอกาสมีสิทธิ์รับเสื้อปั่นจักรยานฟรีนะครับภายในงานก็จะมีกิจกรรมนะครับในการถวายความจงรักภักดีนะครับแล้วก็มีการแปลอักษรที่ภูเขาหญ้านะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มีการปั่นมีบูธอาหารให้กินให้ทานกันที่บริเวณภูเขาหญ้ากันนะครับวันที่12สิงหาคมนี้นะครับใครมีรายชื่อยังไงตรวจสอบนะวันที่12รับเสื้อย้ำอีกที12นาฬิกาถึง14นาฬิกา2ชั่วโมงนะครับถ้าท่านไม่มาต้องสละสิทธิ์ให้คนที่ลำดับต่อไปเลื่อนขึ้นมารับเสื้อแทนนะครับเอาละครับวันที่12สิงหาคมนี้เจอกันงานอบต.อบจ.ชวนปั่นนะครับถวายเป็นพระราชสดุดีแห่งเสด็จแม่นะครับวันแม่แห่งชาตินะครับเอาละครับวันนี้คุยข่าวกีฬาน้องมาแค่25นาทีนะครับวันไงวันพุธหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการด้วยท่านหัวหน้าพัฒนพงศ์สถานทรัพย์นะครับสวทระนองนะครับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยท่านผอ.ธนวุฒิเพชรละนะครับแล้วก็สมาคมกีฬาจังหวัดระนองท่านสส.เอนะครับขอบคุณพัฒนมิตรด้านการถ่ายทอดสดไม่ว่าจะเป็นบริษัทอิสุระนองจำกัดนะครับน้องคอปเตอร์จิรัตบริสุทธิยานีพี่ปิ๋มโรงแรมดีเอลนะครับดารุวันวิภาคกิจอนันต์นะครับร้านคุณลิ้นระนองบอสหัวของเราครับคุณสมโชควงพิพัฒนาพลเพชรทวีมตัวพี่อุกันิกาโยตระกูลแล้วก็บริษัทหาทิพย์จำกัดมหาชนนะครับหนึ่งในใจคุณกับบริษัทโคกของเราเท่านั้นนะครับวันนี้คุยข่าวกีฬาน้องขออนุญาตนะครับหมดเวลาหมดพบกันใหม่วันพุธหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีไม่กังวลถูกมองเป็นต้นเหตุทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
4: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
4: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีไม่กังวลถูกมองเป็นต้นเหตุทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนคลี่คลายเรื่องนี
6: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลจากระบบว่ายังได้รับรายงานรายละเอียดแต่กำชับให้ดำเนินการทุกอย่างตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดซึ่งระเบียบและข้อกำหนดใน TOR ของการจัดหาระบบดังกล่าวได้ระบุไว้ชัดเจนส่วนกรณีมีข้อสังเกตว่าการเผยแพร่ข้อมูลมุ่งเป้าไปที่นักการเมืองและคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ได้มองไปที่จุดนั้นแต่เน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มกำลังเพราะถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงหากเกิดการรั่วไหลเช่นนี้ขึ้นโดยจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนในระดับปมและระดับหน่วยงานต่อไปเพราะได้เน้นย้ำไปแล้วว่าข้อมูลเหล่านี้จะรั่วไหลไม่ได้เนื่องจากเป็นการอนุมัติโครงการจัดทำระบบต่างๆรัฐมนตรีจะต้องพิจารณาบนพื้นฐานของความรัดกุมในการรักษาข้อมูลเป็นสำคัญอาจเป็นประดับชิ้นรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยทราบตัวผู้ใช้งานที่ดึงข้อมูลส่วนบุคคลออกจากระบบแล้วพบเบาะแสอาจเชื่อมโยงการเมืองยืนยันสั่งปิดระบบแก้ไขปัญหาทันทีไม่มีข้อมูลรั่วไหลเพิ่มเติมนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีข้อมูลส่วนบุคคลของนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลออกจากระบบว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าไม่ใช่การแฮกระบบแต่เป็นการเข้าใช้งาน2บัญชีจากหมายเลข IP หรือ IP address เดียวกันและสถานที่เดียวกันขณะนี้ได้สั่งการให้ทีมงานเร่งตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดอย่างรอบคอบก่อนแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนและยืนยันว่าได้ปิดระบบในส่วนดังกล่าวเรียบร้อยแล้วจึงขอให้ประชาชนคลายความกังวลใจ จะไม่มีข้อมูลรั่วไหลเพิ่มเติมผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างแน่นอนส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีเรื่องทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องจากพฤติกรรมที่ตรวจพบถือว่ามีความเป็นไปได้สูงแต่ยังต้องรอการพิสูจน์และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันผู้ก่อเหตุที่ยิงตำรวจตากใบถูกวิสามันแล้วจำนวน2รายระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจับกลุ่มตามกฎหมาย
7: จากกรณีเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าปฏิบัติการติดตามผู้ต้องสงสัยคดียาเสพติดและเกิดการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคม2569ที่ผ่านมาภายหลังเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์รวบรวมพยานหลักฐานและสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องจนสามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายผู้ก่อเหตุนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ตำบลเกียอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสทั้งนี้ระหว่างการเข้าปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่จึงเกิดการปะทะกันส่งผลให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิต2รายทราบชื่อคือนายอับดุลมูคลิสและนายสมานพร้อมตรวจยึดอาวุธปืนพกสั้นจำนวน2กระบอกจากการตรวจสอบพบว่าทั้ง2เป็นผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่อำเภอตากใบเมื่อวันที่2สิงหาคม2569ก่อนจะหลบหนีไปกบดานในพื้นที่และถูกเจ้าหน้าที่ติดตามบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่การปฏิบัติการในครั้งนี้ทั้งนี้สำหรับผู้ใดให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนผู้กระทำความผิดทั้งการนำพาหลบหนีซ่อนเร้นให้ที่พักพิงหรือจัดหาเสบียงอาหารอาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟการเถิดนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
2: รายงานอากาศประจำวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2519สภาวะอากาศเมื่อวันศุกร์ในกาวันนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยภาคออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้อยผ่านและพื้นที่ลุ่มสับกระโดดในน้ำมันและอ่าวไทยกำลังแรงขึ้นโดยในน้ำมันตอนบนมีสูง 2-3 เมตรบริเวณฟ้าคะนองมีสูงมากกว่า3เมตรส่วนในน้ำมันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีสูงประมาณ2เมตรบริเวณฟ้าคะนองมีสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณน้ำมันตอนบนพร้อมจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดิเวนชั่นบริเวณใต้ทวีกำลังขึ้นพายุโซนร้อนฟูจิระแล้วและกำลังเคลื่อนไปทางตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ขอผู้เดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนสู่ประเทศไทยไปก่อนอากาศในจุดการวันนี้ผลจัดในการวันพรุ่งนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองแล้ว70ของพื้นที่และหนักมากบางแห่งไต้หวันภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 นอตต่อชั่วโมงทะเลมีสูงประมาณ 2-3 เมตรมีฟ้าคะนองสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 นอตต่อชั่วโมงทะเลมีสูงประมาณ2เมตรบริเวณฟ้าคะนองสูงมากกว่า2เมตรบริเวณจังหวัดระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ได้ฝนหนักถึงมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 เมตรต่อชั่วโมงทะเลมีสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณฟ้าคะนองมีสูงมากกว่า3เมตรคาดว่าวันนี้ลมพุ่งสูงสุดประมาณ 32 องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้ลมต่ำสุดประมาณ 24 องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.วันพุธเดี๋ยวขึ้นเวลา 6:16 น.วันนี้ปากน้ำระนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา2:16 นาทีและเวลา14:26 นาทีน้ำดูดเต็มที่เวลา8:14 นาทีและเวลา20:25 นาทีอุณหภูมิสุดที่ระนองเมื่อวานนี้วัดได้ 33.2 องศาเซลเซียสต่ำสุดเมื่อเช้านี้วัดได้ 25.1 องศาเซลเซียสประเด็นฝนจากระนอง24โมงที่ผ่านมาถึงเวลา7:00 นเมื่อเช้าวันนี้เทพเมืองวัดได้ 13.6 มิลลิเมตรเทพสุขสันต์ลานวัดได้24.7 มิลลิเมตรจบรายงานอากาศวิเชียรการพักดีรายงาน
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาม
1: าเด้งมาโดดและกระโดดไปให้สุดขอบฟ้ากับเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดระนองระนองมิวสิกเฟสติวัล2026ระนองสุดสุดขอบฟ้าพบกับศิลปินชื่อดังมากมายตลอด2วันเต็มวันที่14สิงหาคมพบบอดี้แสลมกัญชลีเฟลโลเฟลโลวันที่15สิงหาคมพบเลโซเฟกซี่แฮนและวงมี

0: จังหวัดระนอง
1: อาเซียนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งเอเชีย
2: จากนโยบายของรัฐบาลที่เสริมสร้างโครงข่ายคมนาคมขนส่งและการค้าชายแดนที่เชื่อมโยงกับจีนอินเดียญี่ปุ่นนับเป็นโอกาสทองทางการค้าและการลงทุนอย่างมหาศาล
1: เรามาร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจอาเซียนเชื่อมต่อสู่อนาคตที่มั่นคงไปด้วยกันเลยค่ะอาเซียนเชื่อ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันนะคะในช่วงเวลาของบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะวันนี้ก็ในช่วงเช้าๆนะคะก็ยังมีแสงแดดอยู่นะคะท่านผู้ฟังจะบางช่วงก็มีฝนนะคะก็หนักบ้างเบาบ้างทิ้งช่วงกันบ้างนะคะท่านผู้ฟังแต่พรุ่งนี้นี่แหละเราก็ต้องมาดูกันนะคะว่าจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนนะคะว่าระนองจะมีฝนตกหนักมากนะคะในวันที่6วันที่7นี่ฝนตกหนักวันที่8ก็เช่นเดียวกันนะคะส่วนวันที่9นี่ก็จะตกในโซนของฝั่งอ่าวไทยกันค่ะแต่ยังไงนะคะก็มีการอัปเดตข้อมูลที่นำเข้ามาใหม่ที่เราต้องดูแล้วก็เรียกว่าการปรับปรุงข้อมูลนั่นเองนะคะให้เป็นปัจจุบันนะคะเนื่องจากลมฟ้าอากาศนี้เขาก็ไม่ได้อยู่นิ่งกับที่นะคะเขาก็เคลื่อนไปเรื่อยๆนั่นเองทักทายกันนะคะบ่ายสามมีเรื่องเล่าจันทร์ถึงศุกร์ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 kHz นะคะ15:18 จวนเจียนจะ19:00กันแล้วนะคะท่านผู้ฟังยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้มีข่าวสารต่างๆหยิบมาฝากกันนะคะก็เป็นข่าวเบาๆนะคะท่านผู้ฟังแต่ถ้าว่าเป็นข่าวด่วนนะคะก็จะหยิบมาฝากกันด้วยเช่นเดียวกันย้ำกันอีกนิดนึงเมื่อสักครู่นี้ก็ได้คุยกับในช่วงของทันข่าวกีฬาไปแล้วนะคะคุณสงกรานต์ก็ได้แจ้งให้ทราบกันในเรื่องของการทำคลิปวิดีโอนะคะในธีมของระนองนี่คือให้นึกถึงภาพเลยท่านผู้ฟังที่ระนองปุ๊บนี่สุกปั๊บเลยเนี่ยเราสื่อออกมาตรงนี้เลยว่าเป็นอย่างไรแล้วก็จริงๆนี่วัตถุประสงค์ของคณะกรรมการวัตถุประสงค์ของผู้ที่ได้ให้เงินสนับสนุนที่ต้องการที่จะประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองในมุมมองใหม่ๆนะคะในมุมมองใหม่ๆซึ่งก็จะได้มีการเช็คอินการปักหมุดเพิ่มขึ้นนั่นเองซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีผู้ที่ปักอินปักหมุดนะคะเช็คอินกันอภิสลาควบทีเดียวเลยนะนะคะท่านผู้ฟังคือเราจะทราบกันละว่าจะมีที่ไหนบ้างยกตัวอย่างเลยลักษาวรีนนะคะพอลังแล้วก็จะมีอีกหลายจุดนะคะเป็นหอนาฬิกาพระราชวังรัตนรังสรรค์จำลองหรือว่าสกายวอล์กนะคะแล้วก็ยังมีหลายจุดเราต้องได้ต้องการจะให้เป็นการประชาสัมพันธ์จุดท่องเที่ยวอื่นๆของระนองไม่จำเพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นอำเภอเมืองจังหวัดระนองที่เดียวนะคะเพราะส่วนมากแล้วนี่เราก็จะโฟกัสที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองจริงๆอำเภออื่นๆของระนองก็มีที่เที่ยวน่าสนใจนะยกตัวอย่างเลยที่สุขสำราญนี้เขาก็มีอะไรนะพระพึงทานนะคะท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นที่รู้จักแล้วล่ะอะไรที่นอกเหนือจากนั้นล่ะอะไรที่น่าสนใจที่จะเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้คนมาเที่ยวระนองเขาจะได้มีจุดนะคะเช็คอินเยอะนะคะมาแล้วนี่ก็จะได้มาถึงระนองปุ๊บสุกปั๊บตั้งแต่เข้ามาสุขสำราญกระเปอร์อำเภอเมืองไปละอุ่นแล้วก็ไปกระบุรีหรือจากกระบุรีละอุ่นอำเภอเมืองกระเปอร์สุขสำราญนะคะก็ถึงระนองปุ๊บมาระนองปุ๊บนี่สุกปั๊บนี่แหละนี่คือสโลแกนตรงนี้กันท่านผู้ฟังแล้วก็สำหรับคลิปนี้นี่ก็จะเป็นคลิปความยาวไม่เกิน3นาทีนะคะแล้วก็ให้มีรายละเอียดอย่างน้อย2 อำเภอของจังหวัดระนองค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาแจ้งในรายละเอียดสักครั้งหนึ่งนะท่านผู้ฟังเดี๋ยวช่วงถัดไปนะรอรับฟังกันเลยสำหรับผู้ที่ต้องการจะผลิตคลิปวิดีโอเป็นคลิปวิดีโอแนวตั้งนะคะแล้วก็สำหรับตรงนี้นี่ก็จะมีคณะกรรมการช่วยกันเลือกนะคะว่าจะได้รางวัลที่1รางวัลที่2รางวัลที่3รางวัลชมเชยรางวัลชมเชยนี่มีหลายรางวัลทีเดียวนะท่านผู้ฟังน่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าของรางวัลนี่ก็มูลค่ากว่า 300,000 บาทนะเขาแยกเป็นนักเรียนนะคะนักเรียนนี่2รุ่นด้วยกันแล้วก็ประชาชนทั่วไปเลือกเอาละสำหรับน้องๆนี่จะมาสมัครในประชาชนทั่วไปก็ได้ต้องดูอายุสักนิดหนึ่งมีเกณฑ์กำหนดกันด้วยตรงนี้นะคะแจ้งรายละเอียดให้ทราบกันเพราะว่าเรื่องนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็เลยนำมาฝากนำมาเล่ากันนะคะกับบ่ายสามมีเรื่องเล่าเอาละเราไปดูในรายงานอากาศกันนะท่านผู้ฟังวันนี้มีฝน
ฝนจะมีช่วงไหนนะคะก็เมื่อตอนช่วงเช้าพิศลาก็ได้คุยกับคุณวิเชียรนะคะผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะก็เลยได้ทราบว่าระนองตอนนี้ก็มีฝนตกนะคะแต่สถิติฝนที่พิศลานั่งไล่เรียงให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบในแต่ละวันนั้นก็ยังต่ำกว่าสถิติที่ผ่านมานะคะในช่วงเดียวกันปีก่อนๆ ก็ถือว่าฝนยังไม่มากนะคะท่านผู้ฟังเอาละเดี๋ยวเราไปดูกันในแต่ละรายละเอียดนะคะแล้วก็ในส่วนของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนองก็ได้ออกประกาศมาแล้วด้วยเตือนในช่วงวันที่6ถึงวันที่9สิงหาคมนี้แหละในเรื่องของฝนนะแจ้งเตือนชาวเรือแล้วก็ยังมีอีกท่านผู้ฟังค่ะทางโครงการชลประทานระนองนี่ก็ได้รายงานให้ทราบเช่นเดียวกันว่าจากเดิมนี่แหละมีการเก็บน้ำตั้งแต่ฝนเริ่มทิ้งช่วงเมื่อปลายปีที่แล้วเดือนพฤศจิกายนนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็เพิ่งจะมีการระบายน้ำนะคะโดยวิธีเอาท์เลทนะคะเมื่อวันจันทร์นี้เองนะคะแต่ก็ในการจ่ายน้ำให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนองนำไปผลิตน้ำประปาแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีการระบายน้ำออกนะคะเพื่อที่จะรับน้ำใหม่เข้ามาตอนนี้ก็มีน้ำใหม่เติมเข้ามาอยู่แต่ในการระบายตรงนี้ก็จะต้องดูกันด้วยว่าน้ำที่จะเติมเข้ามานี้ปริมาณเท่าไหร่นะคะเพื่อเป็นการรักษาของสภาพของอ่างเก็บน้ำรักษาสภาพของสองข้างทางของคลองหาดส้มแป้นกันด้วยเพราะว่าตอนนี้ในการบริหารจัดการน้ำจังหวัดระนองแล้วก็ของกรมชลประทานรวมถึงโครงการชลประทานระนองนี้จะควบคู่ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าฝนและตอนนี้เดินคู่กับการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งกันด้วยเนื่องจากว่าในเรื่องของเอลนีโญนี่แหละก็จะมีผลที่จะทำให้มีการตรวจเช็คดูในแต่ละวันกันเลยเพื่อที่จะเก็บน้ำให้เพียงพอเกิดมีการทิ้งช่วงขึ้นมาฝนทิ้งช่วงขึ้นมานี่แหละก็จะได้มีน้ำใช้กันนะคะโดยเฉพาะที่อ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแปนนี่ก็ต้องมีให้เพียงพอสำหรับการผลิตน้ำประปาในแต่ละวันกันด้วยนะคะแล้วก็ในแต่ละเดือนหรือตลอดทั้งปีกันละแล้วก็ดูจากน้ำในคลองต่างๆเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดต่างๆนะคะลงลึกสักนิดหนึ่งวันนี้เรามาคุยเรื่องน้ำที่บ้านเราเลยนะคะท่านผู้ฟังเรื่องน้ำเรื่องฝนเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูของกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะคะท่านผู้ฟังว่าวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยากำลังประกาศนะคะฉบับที่เท่าไหร่กันแล้วนะคะท่านผู้ฟังคือตอนนี้ในช่วงที่เหตุการณ์ธรรมดายังไม่ถึงขั้นที่จะมีฝนเยอะนะคะก็จะมีประกาศในช่วง5นาฬิกาแล้วก็ช่วง5โมงเย็นแต่ถ้าว่าในช่วงที่มีมรสุมกำลังแรงแล้วก็ในช่วงอื่นนี้ก็อาจจะมีการอัปเดตข้อมูลแล้วก็ต้องดูในแต่ละวันดังที่อภิสราได้นำเรียนให้ท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านได้ทราบกันนะคะว่าช่วงนี้เราต้องติดตามรายงานอากาศกันเป็นระยะนะบางท่านก็บอกว่าอาจจะไม่สะดวกตรงนั้นติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองค่ะเราจะแจ้งให้ทราบกันนะคะในเรื่องของน้ำท่าแล้วเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องของดอลฟินด้วยนะพายุลูกนี้เป็นอย่างไรมีคุจิระด้วยอภิสรานี่ก็สังเกตดูตั้งแต่วันก่อนแล้วล่ะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีภาพถ่ายดาวเทียมนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็จะมีกลุ่มนะคะฝนที่จะเข้าฟิลิปปินส์กันด้วยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดหมดเลยนะคะผู้ฟังเราไล่กันทีละเรื่องนะคะเราจะได้เข้าใจเหมือนกันนะคะค่ะท่านผู้ฟังสำหรับในวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับรายงานอากาศในช่วง5นาฬิกาที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาเป็นพยากรณ์อากาศ6โมงเช้าวันนี้จนถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะก็บอกว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้
เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะคลื่นลมของทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็มีกำลังแรงขึ้นนะคะทะเลอันดามันตอนบนนั้นก็จะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นในทะเลอันดามันตอนบนก็จะสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งไว้ด้วยค่ะท่านผู้ฟังนะหลายๆท่านก็อาจจะมีคำถามเกิดขึ้นในใจว่าทำไมทะเลอันดามันตอนล่างแล้วอ่าวไทยตอนบนนี่คือทำจริงๆแล้วนี่ก็เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั่นเองนะผู้ฟังนะเขาก็จะในเรื่องการพัดนะคะของลมการเอาล่ะเรามาดูในเรื่องของพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ที่ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุเสริมร้อนคูจิระแล้วและกำลังเคลื่อนไปทางตอนบนของฟิลิปปินส์ดังที่อภิสราได้นำเรียนท่านผู้ฟังที่รักให้ทราบกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่าเรามองเห็นกลุ่มฝนที่จะเข้าสู่ฟิลิปปินส์นะคะจากภาพถ่ายดาวเทียมเขากำลังจะเข้าฟิลิปปินส์ตอนนั้นยังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่นะคะในเมื่อเขาเก็บสะสมปริมาณน้ำไว้เยอะนะคะเขาก็กลายเป็นพายุโซนร้อนซึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคมช่วงเดือนสิงหาคมนะคะก็เป็นช่วงที่ฟิลิปปินส์นี่เขาก็จะเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะพิศลาเขาสังเกตกันมาประมาณ10ปี20ปีกันแล้วนะคะสำหรับในแถบของฟิลิปปินส์นะคะก็ในบางปีนี้ก็ตกหนักทีเดียวแล้วก็มีได้รับความเสียหายน้ำท่วมนะคะแล้วมาดูกันนะคะว่าคูจิระตอนนี้เขากำลังเคลื่อนตัวไปทางตอนบนของฟิลิปปินส์แล้วก็มีการเตือนโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะว่าสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปทางตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์นะคะก็ให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางพายุลูกนี้ก็ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะท่านผู้ฟังคะเรามาดูในเหตุการณ์อื่นๆกันบ้างเดี๋ยวในเรื่องของคูจิระแล้วเราก็มาดูพายุใต้ฝุ่นดอลฟินกันบ้างนะคะ2ลูกตอนนี้อยู่ทางโซนมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะท่านผู้ฟังลูกแรกคุยไปแล้วคูจิระมาดูพายุใต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งเขาก็ก่อตัวหลายวันแล้วด้วยนะคะท่านผู้ฟังเขาอยู่ที่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันและจะขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในวันที่8วันที่

ตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะคะก็เตือนกันตอนนี้ว่าเรือเล็กนะคะควรงดออกจากฝั่งนะคะคำว่าควรงดนี่ก็ให้หยุดคิดสักนิดนึงนะคะแล้วก็สำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวล่ะเป็นอย่างไรกันบ้างมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนกันบ้างตั้งแต่ในช่วง6โมงเช้าเมื่อวานจนถึง6โมงเช้าวันนี้นะคะโดยพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 3.5 ขนาด 3.6 ศูนย์กลางเขาอยู่ที่พรมแดนประเทศเมียนมาและประเทศจีนนะคะขนาด 1.9 ศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลเวียงเหนืออำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เราก็ได้ติดตามข่าวสารตรงนี้กันอยู่นะคะว่าเกิดเหตุที่ปายแต่ก็เป็นขนาดเล็กนะคะ 1.9 ส่วนอีกขนาดหนึ่งคือขนาด 2.0 นั้นเขามีศูนย์กลางอยู่ที่เมียนมาขนาด 2.0 เช่นเดียวกันแต่เขาเกิดขึ้นที่ประเทศลาวนะคะทุกเหตุการณ์ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใดกันนะคะท่านผู้ฟังเอาล่ะสรุปให้ทราบกันแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะในเรื่องของอุณหภูมิด้วยว่าเป็นอย่างไรนะคะเรื่องของฝนโอ้ยแย่ๆเลยท่านผู้ฟังค่ะในช่วงเที่ยงอภิสราก็เห็นข่าวเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเดี๋ยวเรามาดูแผ่นดินไหวกันก่อนนะท่านผู้ฟังในวันนี้เวลา 11:14 ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวศูนย์กลางนะคะเขาก็จะอยู่ที่ลาติจูด 5.37 องศาเหนือลองจิจูด 125.45 องศาตะวันออกค่ะก็จะอยู่ที่บริเวณมินดาเนาฟิลิปปินส์นะคะท่านผู้ฟังขนาดของเขาคือ 6.3 ความลึก10กิโลเมตรไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและสำหรับผลกระทบบริเวณใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวก็คาดว่ามีความรุนแรงสูงสุดนะคะที่ประชาชนรู้สึกได้อย่างชัดเจนอาคารได้รับความเสียหายรุนแรงและเกิดการพังถล่มบางส่วนถ้าว่ามีรายละเอียดต่างๆนะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะแจ้งให้ทราบนะคะลงนามโดยท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้ขนาดและจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวไม่เข้าเกณฑ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุบนระบบเซลล์บอร์ดแคสต์กันนะคะนี่ในส่วนการดูแลของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแล้วก็ยังมีอีกท่านผู้ฟังหลายเรื่องทีเดียวตอนนี้นะคะในการติดตามเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนแค่นั้นเองเอาละสรุปตรงนี้และเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะคะในข่าวสารอื่นๆนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับในดอลฟินนี่ก็มีการอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมนะคะซึ่งตอนนี้นะคะสถานการณ์พายุดอลฟินแบบจำลองสภาพอากาศนะคะสองสำนักด้วยกันยังคาดการเส้นทางพายุแตกต่างกันในช่วง 8-10 สิงหาคมและคาดว่าเขาจะขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนในขณะที่อีกนะคะอีกหน่วยหนึ่งนะคะก็คาดการกันว่าเขาจะเบี่ยงกลับออกสู่ทะเลจีนตะวันออกเนื่องจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นนะคะดอลฟินก็ไม่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อาจจะมีทางอ้อมต่อการเสริมกำลังของมรสุมทำให้พื้นที่ด้านรับมรสุมบริเวณใกล้ร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนที่จะเพิ่มขึ้นกันด้วยค่ะนะคะท่านผู้ฟังคุยกันยาวๆเลยนะตรงนี้ในเรื่องของอากาศนะคะและตอนนี้เรามาดูอุณหภูมิกันบ้างเช้านี้เป็นอย่างไรอุณหภูมิของระนองเดี๋ยวเราจะไปดูการรายงานของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะเดี๋ยวเรามาดูของกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะคะอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะอำเภอเมืองจังหวัดสตูลวัดได้ 34.3 องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุดของประเทศไทยและเป็นอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะวัดได้ 37.4 องศาเซลเซียสที่ตำบลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเช้านี้เหนือคลองจังหวัดกระบี่ก็ยังคงเป็นพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะ 23.6 องศาเซลเซียสค่ะช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนะคะยอดดอยยอดภูก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะคะท่านผู้ฟังคือ12องศาเซลเซียสที่ยอดดอยนะคะส่วนยอดภูนี่ก็จะประมาณ15องศาเซลเซียสถึง19องศาเซลเซียสเศษๆนะคะไม่แตะ20นะคะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับเมื่อวาน
ริมาณฝนนะคะจัดอันดับนะคะ10อันดับของประเทศไทยฝนตกมากที่สุดในเมื่อวาน

อันตองหนึ่งเลยท่านผู้ฟัง 111.0 มิลลิเมตรที่เพชรบูรณ์นะคะอันดับ2ที่จังหวัดบึงกาฬค่ะ 89.8 มิลลิเมตรอันดับ3จังหวัดนครพนมวัดได้ 76.6 มิลลิเมตรนะคะส่วนภาคใต้นี่จะมีอยู่3จังหวัดนะคะภาคใต้นี่จะเป็นอันดับ5นะคะ 72.4 มิลลิเมตรคือจังหวัดปัตตานีส่วนอันดับ7นะคะก็จะเป็นจังหวัดพังงาค่ะวัดได้ 54.6 มิลลิเมตรนะคะอันดับ8นะคะนราธิวาส 53.4 มิลลิเมตรก็ที่เหลือนี่ก็จะเป็นในโซนของภาคตะวันออกนะคะท่านผู้ฟังค่ะเราไปดูรายงานอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองกันบ้างนะคะว่าเป็นอย่างไรกันเรามาดูเช้ากันก่อนอุณหภูมิต่ำสุดของระนอง25.1 องศาเซลเซียสเมื่อวานอุณหภูมิสูงสุดของจังหวัดระนอง 33.2 องศาเซลเซียสเที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ค่ะจังหวัดระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะสำหรับฝนเมื่อวานนะคะเรามาดูเมื่อวานกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูฝน6ชั่วโมงของวันนี้กันด้วยฝนเมื่อวานนี่มากสุดเลยที่อำเภอสุขสำราญค่ะวัดได้ 24.7 มิลลิเมตรแล้วก็รองลงมาคืออำเภอเมืองจังหวัดระนองที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะ 13.6 มิลลิเมตรกันและมีอีก2จังหวัดที่ขึ้นเป็นตัวทีนะคะเป็นสัญลักษณ์ในการวัดปริมาณน้ำฝนคือฝนตกน้อยกว่า 0.01 มิลลิเมตรนะคะคือนิคมสร้างตนเองปากจันและที่อำเภอกระเปอร์กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังเรื่องของฝนตอนนี้นิดเดียวเองจะแตะ 2,000แล้วนะคะสำหรับฝนสะสมของระนองนะคะจากฝนที่เติมเมื่อวานแล้วก็ฝนที่เติมในช่วงเช้านะคะเติมมาเล็กน้อยสำหรับช่วงเช้าคือช่วง6นาฬิกาจนถึงเวลา12นาฬิกานะคะฝนก็เติมลงมา 6.0 มิลลิเมตรทำให้ฝนสะสมทั้งปีของระนองตั้งแต่1มกราคมปี2569จนถึงเที่ยงวันนี้วัดได้1,993.7 มิลลิเมตรนะคะก็เหลือแค่ประมาณ6มิลลิเมตรเศษก็จะแตะ 2,000 แต่ปริมาณตรงนี้หากเทียบกับปีก่อนๆ ก็ยังถือว่ายังน้อยอยู่นะคะท่านผู้ฟังดังที่ได้นำเรียนต้นชั่วโมงให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันนะคะเราคุยกันยาวๆสักนิดนึงเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราที่สุดเลยนะคะท่านผู้ฟังอุณหภูมิต่ำสุดพรุ่งนี้ที่ระนองคาดว่า25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดวันพรุ่งนี้ค่ะ30องศาเซลเซียสนะคะเรามาดูนะคะทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนองนะคะตอนนี้ก็ได้ออกประกาศเตือนแจ้งชาวเรือกันแล้วด้วยนะคะในประกาศฉบับนี้นะคะก็เป็นการแจ้งในเรื่องของการเตรียมพร้อมในการรับมือกับคลื่นลมแรงในช่วงวันที่6ถึงวันที่9สิงหาคมตามที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์กันนะคะว่าประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่เนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงและก็ได้เตือนให้ชาวเรือผู้ควบคุมเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในช่วงนี้ด้วย 6-9 สิงหาคมเรือเล็กที่มีความยาวน้อยกว่า12เมตรควรงดออกจากฝั่งไปยังทะเลเปิดในช่วงนี้นะคะท่านผู้ฟังขาเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านและในขณะเดียวกันค่ะทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนองก็ขอให้ผู้ควบคุมเรือทุกลำตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือเครื่องยนต์อุปกรณ์ช่วยชีวิตอุปกรณ์ดับเพลิงและเครื่องมือสื่อสารให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอพร้อมกำชับให้ผู้โดยสารสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาขณะอยู่บนเรือกันด้วยนะคะแล้วก็มีการย้ำกันด้วยว่าให้ติดตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานรวมถึงประกาศของกรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัดกันด้วยเพื่อความปลอดภัยนะคะการเดินเรือนี่ก็ต้องสวมเสื้อชูชีพกันละโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงที่มีฝนแล้วก็คลื่นลมก็แรงกันด้วยนะคะแล้วก็มีการย้ำกันว่าเรือเล็กที่มีความยาวน้อยกว่า12เมตรควรงดออกจากฝั่ง
ไปยังทะเลเปิดกันเดี๋ยวช่วงถัดไปเดี๋ยวเรามาดูน้ำท่าที่ทางโครงการชลประทานระนองได้สรุปให้เราได้ทราบกันนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงถัดไปนี่รอพบกันเดี๋ยวพิศลาจะนำมาฝากนะคะจะนำมาเล่ากันพักกันก่อนนะคะ

0: ท่านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz
1: ค่ะขณะนี้เวลา 15:50 นาทีกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังเราจะอยู่เป็นเพื่อนกันจนถึงเวลา 16:00 นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะบ่ายสามมีเรื่องเล่า 15:10 นะคะจนถึงเวลา 16:00 เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอภิสราได้พูดเกริ่นกันไว้นะคะในช่วงก่อนหน้านี้ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่ของจังหวัดระนองทั้งหมดก็มี6นะคะ6จุดด้วยกัน6คลองนะคะท่านผู้ฟังมีคลองไหนกันบ้างนะคะก็ขอบคุณข้อมูลที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานระนองได้สรุปนะคะข้อมูลจากศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้เมื่อเวลา6:00 นค่ะที่ในจุดแรกเลยเป็นสถานีนะคะในเรื่องของคลองน้ำจืดบนตำบลน้ำจืดอำเภอกระบุรีนะคะก็จะมีนะคะในตอนนี้ก็ยังต่ำกว่าตลิ่งเตือนภัยนะคะอยู่ในเกณฑ์ต่ำแล้วก็คือทั้ง6คลองละก็ต่ำหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่คลองน้ำจืดล่างก็เช่นเดียวกันนะคะที่สถานีนะคะวัดปริมาณน้ำนะคะที่คลองน้ำจืดล่างตำบลน้ำจืดอำเภอกระบุรีสถานีคลองยวนตำบลลำเลียงอำเภอกระบุรีสถานีคลองหาดส้มแป้นล่างตำบลเขานิเวศอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะซึ่งจุดนี้ล่ะค่ะจะมีปริมาณฝนที่มากหน่อยคือเป็นปริมาณฝน24ชั่วโมงนะคะ15.0 มิลลิเมตรนะคะแต่ก็ยังต่ำกว่าตลิ่งเตือนภัยส่วนอีกสถานีหนึ่งคือสถานีคลอง7ท่อตำบลบางนอนอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าตลิ่งเตือนภัยเยอะเลยนะคะและสถานีคลองกระเปอร์อำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองนะคะก็ยังต่ำกว่าตลิ่งเตือนภัยเช่นเดียวกันตอนนี้ระดับน้ำก็ยังต่ำอยู่นะคะท่านผู้ฟังทั้งในพื้นที่ของระนองทั้ง6คลองเลยนะคะที่มีการตรวจวัดปริมาณน้ำกันแล้วก็ในเรื่องของแผนการระบายน้ำต่างๆนะคะก็มีการวางแผนกันเป็นระบบทีเดียวเนื่องจากว่าโครงการชลประทานระนองนี้เขาก็จะเดินหน้านะคะในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าฝนปี2569ซึ่งเขาก็จะมีการบริหารจัดการนะคะคือจริงๆแล้วนี่ก็จะมี8มาตรการด้วยกันในการดูแลนะคะเพื่อที่จะให้มีปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำมีเพียงพอสำหรับการใช้น้ำตลอดฤดูฝนปี2569แล้วก็ยังเตรียมไปด้วยในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งนะคะปี2569และปี2570กันด้วยนะคะในเรื่องการจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศให้เพียงพอตลอดทั้งปีแล้วจะมีการส่งเสริมการปลูกพืชฤดูฝนให้ใช้น้ำฝนเป็นหลักใช้น้ำชลประทานเสริมกรณีฝนทิ้งช่วงเท่านั้นนะคะตอนนี้ก็มีการวางแผนกันอยู่ถ้าว่าเกิดทิ้งช่วงขึ้นมาจะมีการอย่างไรแต่ตอนนี้น้ำก็เพียงพอละนะในเรื่องการบริหารจัดการน้ำท่าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยระบบและอาคารชลประทานกักเก็บน้ำในเขื่อนให้เต็มศักยภาพไม่ต่ำกว่าเกณฑ์กักเก็บน้ำต่ำสุดตามช่วงเวลาเพื่อความมั่นคงด้านน้ำและรักษาระบบนิเวศนะคะจากนั้นแล้วก็จะมีการกลับมาอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการวางแผนป้องกันและบรรเทาอุทกภัยกันด้วยนะคะซึ่งในช่วงหน้าฝนนี่ก็จะมีการติดตามดูกันเป็นระยะทีเดียวช่วงเช้าก็จะมีการตรวจวัดนะคะปริมาณน้ำฝนแล้วก็ในช่วงกลางวันช่วงเย็นด้วยนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ในเรื่องของการดูความแข็งแรง ของอ่างเก็บน้ำของหาดส้มแปนนะคะก็จะมีการดูด้วยสายตาแล้วก็อาจจะมีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาช่วยด้วยนะคะท่านผู้ฟังตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ในการดูแลนะคะความมั่นคงของน้ำต้นทุนของจังหวัดระนองนะคะอภิสราก็เลยสรุปให้ทราบกันตรงนี้ค่ะมีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมนะคะในวันอื่นๆกับใบสามีเรื่องเล่าก็จะนำมาเล่านำมาฝากกันวันนี้อภิสราจะทิ้งท้ายด้วย3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะหลายท่านที่รอรับฟังกันอยู่เรับฟังกันมานี่เป็นตอนที่287แล้วนะคะหรือว่า287วันกันแล้วนะคะที่เราฟังกันนะคะวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการนับระยะเวลาการบังคับคดีค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามนะคะกับคุณดิเรกบุญเกิดเจ้าพนักงานคดีชำนาญการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิจังหวัดศรีสะเกษและอภิสราก็ถือโอกาสร่ำลากันตรงนี้เลยนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะคะท่านผู้ฟังเวลาเดิมนะอย่าลืมเรานัดกันตรงนี้นะคะท่านผู้ฟังค่ะ 15:10 น.จนถึงเวลา 16:00 น.สวัสดีค่ะ
2: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
3: สำหรับวันนี้นะครับบทบาทของพนักงานอัยการในการรักษาผลประโยชน์ของรัฐในด้านการบังคับคดีการบังคับคดีมีส่วนสำคัญในการที่จะดำเนินคดีของเป็นขั้นตอนหนึ่งนะครับของการที่จะต้องดำเนินการต่อหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วนะครับบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าการบังคับคดีเนี่ยมีระยะเวลายังไงนะครับซึ่งโดยหลักของกฎหมายนะครับในคดีแพ่งจะมีการกำหนดไว้ว่าการบังคับคดีแพ่งเนี่ยต้องกระทำภายใน10ปีนะครับนับแต่วันที่มีคำพิพากษาชั้นที่สุดยกตัวอย่างเช่นนะครับศาลมีคำพิพากษาวันที่1มกราคมปี69นะครับเมื่อไม่มีการอุทธรณ์ฎีกาก็จะมีคดีก็จะถึงชั้นที่สุดนะครับก็สามารถนับระยะเวลาบังคับคดี10ปีนับตั้งแต่1มกราคม69ได้เลยซึ่งก็จะถึง10ปีในวันที่1มกราคมปี79นะครับแต่ในสำหรับกรณีที่มีการอุทธรณ์ฎีกานะครับคดีก็ยังไม่ถึงที่สุดคดีชั้นที่สุดก็คือชั้นที่สุดของการอุทธรณ์หรือการฎีกาของในเรื่องนั้นๆนะครับเมื่อมีการอุทธรณ์เช่นคดีดังกล่าวมีการอุทธรณ์มาอ่านอุทธรณ์ปี72คำพิพากษาชั้นที่สุดของศาลอุทธรณ์นั้นๆก็จะเริ่มนับเวลาบังคับคดีได้ในกรณีการชำระหนี้เป็นงวดก็จะมีข้อแตกต่างเช่นเดียวกันหากมีการตกลงหรือศาลมีคำพิพากษาตามยอมให้ชำระหนี้เป็นงวดก็จะมีการนับระยะเวลาบังคับคดีเป็นงวดเช่นกันก็คือนับแต่วันที่อาจบังคับได้ก็คือวันที่ผิดนัดแล้วก็เลื่อนไปหนึ่งนัดอย่างเช่นศาลมีคำพิพากษาวันให้ชำระหนี้ภายใน1มกราคมนะครับแต่หากท่านหรือว่าลูกหนี้ผิดนัดวันที่อาจบังคับได้ก็คือวันที่2มกราคมซึ่งก็จะนับระยะเวลา10ปีเป็นต้นไปนะครับซึ่งการบังคับคดีแพ่งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการบังคับคดีเฉยๆนะครับหากท่านไม่ดำเนินการนะครับบังคับคดีภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวท่านจะสิ้นสิทธิ์บังคับคดีคำว่าบังคับคดีหมายความว่าไงครับก็คือหมายความว่าท่านจะไม่สามารถนำยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ให้ท่านได้นะครับในส่วนของคดีอาญาก็จะมีระยะเวลาบังคับคดีเช่นเดียวกันนะครับในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้จำคุกและปรับโทษค่าปรับตามคำพิพากษาทางสำนักงานอัยการนะครับก็จะมีการบังคับคดีโทษปรับในส่วนนี้ซึ่งก็มีระยะเวลาบังคับคดีเช่นเดียวกันก็คือ5ปีนับแต่คำพิพากษาถึงที่สุดนะครับในคดีอาญาสำหรับด้านการบังคับคดีต่างๆเหล่านี้นะครับทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็ดำเนินการให้ในฐานะทนายแผ่นดินเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐนะครับหากท่านมีปัญหาที่จะปรึกษากฎหมายนะครับเกี่ยวกับการบังคับคดีหรือว่าปัญหาข้อกฎหมายต่างๆท่านสามารถติดต่อหรือว่าขอเข้ารับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีห่วงใยประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเรื่องโฉนดชุมชนสั่งการคทช.เร่งรับรองสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีห่วงใยประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเรื่องโฉนดชุมชนสั่งการคทช.เร่งรับรองสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนพร้อมกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวห้ามขับไล่หรือรื้อถอน
6: นางสาวรัชดาธนานิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟในประเด็นเรื่องโฉนดชุมชนสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้มอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.เร่งรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนแต่การดำเนินงานที่ผ่านมาอย่างล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายนายกรัฐมนตรีจึงสั่งการในที่ประชุมครม.รวม3ประเด็นสำคัญคือเร่งรัดการดำเนินงานให้คทช.เร่งพิจารณารับรองสิทธิ์และสถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนให้คทช.รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีโดยต้องระบุขั้นตอนผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาที่ชัดเจนเพื่อความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาให้คทช.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการคุ้มครองประชาชนที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์เพื่อป้องกันการถูกขับไล่หรือถอนหรือได้รับผลกระทบในช่วงเปลี่ยนผ่านทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินของรัฐมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบบันทึกความเข้าใจและบันทึกข้อตกลงด้านแรงงานระหว่างไทยกับเมียนมาฉบับปรับปรุงเพื่อส่งเสริมการจ้างแรงงานข้ามชาติให้เป็นไปตามกฎหมาย
7: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสาภาพเมียนมาเพื่อปรับปรุงกรอบความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง2ประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและรองรับการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นระบบมากขึ้น สำหรับบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานได้กำหนดให้กระทรวงแรงงานของทั้งสองประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานพร้อมขยายความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และผู้เชี่ยวชาญตลอดจนการป้องกันการจ้างงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ส่วนบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างงานที่ชัดเจนเพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมและนายจ้างสามารถจ้างแรงงานผ่านระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ตำรวจไซเบอร์สอท4บุกทลายฐานปฏิบัติการเว็บพนันออนไลน์ th2.vip กลางเมืองแม่สอดจังหวัดตากจับกลุ่มแอดมินพร้อมของกลางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายจำนวนมาก
8: พลตำรวจตรีกฤตัตบำรุงรัตนยศผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4สั่งการให้พันตำรวจเอกอนุชาศรีสำรงผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4พร้อมด้วยพันตำรวจโทวีรพลกันทวงนำหมายค้นเข้าตรวจสอบบ้านพักหลังหนึ่งในตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพบนายอุ้ยกู่หมีอายุ23ปีเป็นบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนกำลังทำหน้าที่เป็นแอดมินดูแลระบบเว็บไซต์พนันออนไลน์ ts2.vip พร้อมยึดของกลางคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะโน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือและรายละเอียดโปรโมชั่นเว็บพนันออนไลน์รวมหลายรายการผู้ต้องหารับสารภาพว่ารับจ้างทำงานเป็นแอดมินได้ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาททำมานานกว่า5เดือนเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและเร่งสืบสวนขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการต่อไปดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะดีเจมะตูม
1: สวัสดีค่ะคุณจันทราสุขนุชค่ะ
2: ค่ะคุณมะตูมนะคะคุณภาสุรัตน์เจียมสายใจค่ะดีเจมะตูมนะคะของสวทตะโกป่าของเราค่ะวันนี้เจอหน้าเราสองคนเนาะในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: ค่ะซึ่งสำหรับรายการนี้นะคะก็ออกอากาศในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนกันเลยทีเดียวค่ะจังหวัดไหนบ้างนะคะ
1: ก็มีในฝั่งอ่าวไทยก่อนละกันนะคะก็จะมีจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชค่ะ
2: ค่ะ
1: ในส่วนของฝั่งอันดามัน
2: ก็มีจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตแล้วก็จังหวัดกระบี่ครบ7ยังคะ
1: ครบแล้วค่ะ
2: ครบแล้วนะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็เป็นเวลานี้นะคะ16นาฬิกาเศษๆไปจนถึง
1: 16
2: นาฬิกา30นาทีค่ะ
1: ใช่ค่ะซึ่งในรายการให้แยกข่าววันนี้นะคะทีมงานสวทตะกั่วป่าเป็นแม่ข่ายผลิตรายการค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะไปในช่วงต่างๆนะคะขอแนะนำทีมงานที่เต็มห้องของเรากันก่อนดีกว่านะคะ
2: ค่ะควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live นะคะก็เป็นน้องส้มค่ะชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรค่ะ
1: ค่ะควบคุมเทคนิคนะคะโดยคุณมงคลโชคเกื้อค่ะนายช่างไฟฟ้าอาวุโสค่ะ
2: ค่ะแล้วก็บรรณาธิการนะคะก็เป็นผอ.ชัดชัยจิตจำนองค่ะ
1: ค่ะและอำนวยการผลิตนะคะโดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะท่านโสพลเขี้ยมการค่ะช่วงรายการให้แยกข่าววันนี้เรามีการเปลี่ยนแปลงช่วงกันสักนิดหนึ่งนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งเราก็มีการจัดให้แยกข่าวนะคะมีการปรับรูปแบบใหม่อันนี้เป็นรูปแบบใหม่นะคะซึ่งเราจะมีทั้งหมดนะคะอยู่ที่4ช่วงด้วยกันนะคะ
2: ค่ะ
1: โดยช่วงแรกก็คือเป็นช่วงนี้นะคะที่เราจะมีการพูดคุยกันนะคะ
2: แล้วก็ช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต
1: ้ค่ะแล้วก็ช่วงที่3ค่ะก็จะเป็นช่วงของ PRD Service ค่ะแล้วก็ช่วงที่4ก็จะเป็นช่วงสุดท้ายของรายการนะคะฉะนั้นแล้วค่ะวันนี้ค่ะช่วงที่2ของรายการวันนี้นะคะดีเจมะตูมก็จะมีการพูดคุยกับทีมงานกัวป่าโพค่ะคุณจันทรา
2: เดี๋ยวเราก็จะได้รู้นะว่าคำว่ากัวป่าโพคืออะไร
1: ใช่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าโครงการกัวป่าโพเนี่ยก็เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ CCD นะคะเป็น Creative Cultural District นะคะเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนและดำเนินงานโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะร่วมกับทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
1: ค่ะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะวันนี้หยิบยก1ประเด็นที่น่าสนใจค่ะเป็นการเชิญชวนทุกคนเนี่ยมาท่องเที่ยวส่งเสริมเศรษฐกิจท่องเที่ยวกันนะคะผ่านโครงการของ CCD ซึ่งอำเภอตะกั่วป่าผ่านเมืองเก่าตะกั่วป่าก็เป็น1สถานที่ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ในโครงการของทาง CCD ค่ะวันนี้นะคะทีมงานสวทตะกั่วป่าค่ะเราจะมาพูดคุยกับทีมงานกั่วป่าโพกันสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: แนะนำตัวเลยค่ะ
3: ทวินลู่ตามนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าผู้ใหญ่ทิวนะครับ
4: ค่ะรัตมาก้าวนพรัตน์นะคะเฟรมค่ะ
1: ค่ะเล่าถึงที่มาที่ไปจุดเริ่มต้นของกั่วป่าโพให้ฟังกันหน่อยค่ะเป็นยังไงมาบ้างคะ
3: กั่วป่าโพนะครับก็คือเป็นภาษาท้องถิ่นนะครับที่กัวป่าก็คือเมืองกัวป่านะครับแล้วก็โพก็คือแปลว่าท่าน้ำนะครับเป็นภาษาจีนฮกเกี้ยนนะครับแล้วก็เป็นการรวมตัวของคนหลายเจนนะครับในเมืองเกาะตะกัวป่านะครับในการสร้างสรรค์เมืองนะครับในรูปแบบใหม่นะครับ
1: ซึ่งเพราะว่าโครงการนี้เขาบอกว่าเป็นโครงการที่เรามีการเสนอไป
4: ใช่
3: ใช่ครับ
1: เป็นผ่านโครงการที่ชื่อว่า CCD ใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
1: ซึ่งเป็นโครงการที่มีการสนับสนุนแล้วก็ดำเนินงานภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมกับทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังด้วย
3: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งในปีนี้มี7ที่
4: ใช่ค่ะ
1: ตะกั่วป่าเราได้รับ
4: ใช่
3: 1ใน7
1: 1ใน7ซึ่งก็เลยมีการจัดงานซึ่งงานจริงๆแล้วชื่อเต็มว่าอะไรนะคะ
3: กั่วป่าโพจีโชเมืองนะครับ
1: กั่วป่าโพจีโชเมืองนะคะงานนี้อันนี้ต้องย้ำคุณผู้ฟังกันก่อนว่าจริงๆแล้วกั่วป่าโพเนี่ยงานนี้คือมีทั้งปี
3: ใช่ๆครับ
1: ทั้งปีเพียงแต่ว่างานช่วงที่ถึงนี่ก็คือวันที่เท่าไหร่นะคะ
4: 12ถึงวันที่16ค
1: ่ะ12ถึง16สิงหาคมเนี่ยจะเป็นช่วงเปิดตัวของงานนี
4: ้ใช่
3: ใช่คร
4: ับเป็นไฮไลท์หลักของงาน
1: เล่าถึงกิจกรรมหรือว่างานหรือว่าสิ่งที่คนมาเนี่ยควรจะต้องมาในช่วงวันที่12ถึง16สิงหาคมให้ฟังหน่อยค่ะ
4: ได้ค่ะก็จริงๆอยากจะเชิญชวนให้มาทุกวันเลยเพราะว่าแต่ละวันก็จะมีไฮไลท์ที่ต่างกันไปนะคะวันที่12เนี่ยเราก็จะมีการพาเดินชมเมือง
3: ใช่ครับ
4: ในหัวข้อชื่อว่
3: าเดินโฮคาคีชมวิถีเมืองหรือเมืองนะครับ
4: ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมีกิจกรรมทานอาหารท้องถิ่นค่ะที่ในร้านที่เราเลือกกันมาว
1: ่
4: าอยากให้คนได้รู้จักขนมต่างๆอาหารพื้นเมืองต่างๆที่บางอย่างอาจจะสูญหายไปแล้วแต่ว่าวันนี้เรารื้อฟื้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีกิจกรรมทอล์กพูดคุยกันค่ะว่าเมืองปัจจุบันเนี่ยกับอดีตเนี่ยมันจะสร้างสรรค์มาในรูปแบบไหนผ่านคนรุ่นใหม่
1: ๆค่ะ
4: ค่ะแล้วก็ในวันที่13 14 15 16ก็จะเป็นไฮไลท์ของบ้านหลักค่ะค
1: ือ
4: ต้องแจ้งก่อนว่ากิจกรรมเนี้ยเราจะมีไฮไลท์บ้านหลักทั้งหมด3ที
1: ่
4: ที่แรกก็จะเป็น7บ้าน78ค่ะจะเป็นบ้านที่เราเล่าเรื่องของการทำเหมืองเลยแล้วก็บ้านของโรงเรียนเต้าหมิงโรงเรียนเต้าหมิงเนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนจีนในอดีตมามีผลมีเขาเรียกว่ามีความสำคัญยังไงในปัจจุบันเป็นมรดกในรูปแบบใดให้คนได้เข้าใจแล้วก็ในส่วนของบ้าน109ซึ่งเป็นศาลเจ้าชื่อศาลเจ้าเต็มๆว่า
3: ศาลเจ้ากึ่งตั้งหอยกวนนะครับก็จะเป็นชั้นล่างครับเราจะทำเป็นโพแกลเลอรี่นะครับในการจัดนิทรรศการภาพถ่าย
4: ใช่ค่ะ
1: ก็คือเดี๋ยวย้ำคุณผู้ฟังก่อนเพราะว่านี้เราจะฟังกันเจ็ดจังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นย่านเมืองเก่าตะกั่วป่า
4: ถูกต้องค
3: ่
4: ะ
3: ใช่คร
1: ับ ก็คือหลักๆก็จะเป็นถนนเส้นสายวัฒนธรรม
4: ใช่ค่ะ
3: ใช่ครับ
1: แล้วก็จะเยอะมาก็คือที่โรงเรียนเต้าหมิง
4: ใช่ค่ะ
1: ที่จะเป็นอีกจุดหนึ่งอาจจะอยู่ห่างจากจุดหลักกัน
4: ใช่แต่เรามีรถรับส่ง
1: ใช่ห่วงเลยเรามีรถรับส่งนะซึ่งเป็นรถ
4: โพทองค่ะ
3: รถสองแถว
1: รถโพทองรถสองแถวนะคะที่จะมี
3: ใช่ค่ะ
1: ที่จะมีการส่งในช่วงกิจกรรม
4: ใช่ค่ะ
1: พี่เฟรมบอกถึงวันที่12แล้ว13 14 15 16ไฮไลท์ของแต่ละวัน
4: ก็แต่ละวันเนี่ยเราก็จะเป็นการยกบ้านหลักขึ้นมาค่ะบ้านที่เราเล่าไปให้ฟังเมื่อกี้3หลังเนาะแล้วก็แต่ละวันสมมติวันนี้เราเล่าถึงบ้านเมืองเนี่ยกิจกรรมที่จะเป็นเวิร์กช็อปในวันนั้นก็จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเมืองใช่ค่ะแล้วก็มาร่วมพูดคุยกันเสวนาทอล์กกันมาฟังคนรุ่นเมืองเขาคุยกันว่าในอดีตอ่ะเขาทำกันยังไงแล้วเมืองเนี่ยมีแค่เฉพาะในน้ำหรือมีบนบกด้วยต่างกันยังไงคืออันเนี้ยคนบ้านเราทั้งหมดอ่ะก็อาจจะยังไม่รู้ทั้งหมด
1: ค่ะ
4: ก็เลยอยากจะเชิญชวนคนที่อื่นมาลองเรียนรู้วัฒนธรรมของที่นี่ด้วยเหมือนกันเพราะว่าตะกั่วป่าเติบโตมาได้ก็เพราะเมือง
1: ใช่เนาะเพราะเราเป็นเมืองที่พูดถึงก็คือชื่ออำเภอเขาบอกเลย
4: ใช่
3: ตะกั่วป่า
4: แร่หมื่นล้านเนี่ยคำขวัญเราเลยคือเราขายแร่ได้มากมายแค่ไหนจนแบบ
1: เป็นหมื่นล้าน
4: ใช่ค่ะ
1: นี่เป็นไฮไลท์เรื่องของเหมือง
4: ใช่
1: แล้วก็จะมีไฮไลท์ของเรื่องของมีเรื่องไหนอีกนะคะ
4: เวิร์กช็อปวันที่13ก็จะเป็นสาธิตการล่อนแร่จากกลุ่มคนล่อนแร่ในอดีตเลยแล้วก็วันที่14เนี่ย14นี่เป็น
3: 13ครับจะเป็นเรื่องของการโชว์นะครับ
1: เกี่ยวกับ
3: เป็นการโชว์เมืองครับก็จะเป็นนิทรรศการปรานากันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการทำเวิร์กช็อปของจุกจิกจากผ้าบาติกนะครับแล้วก็ไฮไลท์วันนั้นนะครับจะอยู่ที่บริเวณหน้าบริษัทฮกจงสิงห์นะครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ก็จะเป็นในส่วนของงอคาคีมีชีวิตอีอีแล้วก็คนในเมืองครับก็จะมานั่งพูดคุยกันนะครับดับคดชั้นนะครับเขาเรียกดับชั้นนะครับบ้านเรานะครับมานั่งกินข้าวกันบริเวณหอคาคีนะครับ
4: ใช่อันนี้คือวันที่13ค่ะเมื่อกี้เรา
1: อธิบายสักนิดนึงว่าหอคาคีคืออะไรอะคะ
3: หอคาคีก็คือเป็นทางเดิน5ฟุตอะครับก็คือเป็นภาษาจีนนะครับก
1: ็ค
3: ือเป็น อิทธิพลนะครับของช่องแคบมาลากานะครับที่ส่งผลอิทธิพลมายังเมืองตะกั่วป่านะครับแล้วก็ช่องทางเดินตรงนี้ครับก็จะเป็นอัตลักษณ์ของเมืองครับ
1: ก็เป็นการเรียกของที่นี่นะคะว่างอคาขี่หรือว่าในฝั่งโบราณกันน่าจะเรียกคล้ายๆกันนะคะกิจกรรมวันต่อไปคะมีอันไหนนะคะ
4: ก็เมื่อกี้13แล้วเนาะ
1: 13
4: วันที่14ก็จะเป็นการร่วมชมภาพถ่ายค่ะและกัวป่าผ่านตัวตนก็เป็นการรวบรวมภาพถ่ายของศิลปินแล้วก็ช่างภาพเมืองตะกั่วป่าเราจะจัดแกลเลอรี่แสดงโชว์ที่บ้าน109ค่ะ
1: ก็คือที่ศาลเจ้า
4: ใช่ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้เราก็จะมีกิจกรรมที่ประกวดก็คือให้เยาวชนร่วมกันส่งภาพเข้ามาประกวด
3: แล้วก
4: ็ได้แสดงโชว
1: ์แสดงโชว์นะคะเรื่องของภาพถ่ายเมืองเก่าตะกั่วป่า
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็15นี่ก็คือพูดไปแล้วคือเรื่องของเหมือง
4: ใช่ใช่ค่ะ
1: แล้วก็16อะคะ16ก็โรงเรียนเต้าหมิง
4: ใช่16เต้าหมิง
1: ก็จะเป็นกิจกรรมในช่วง12ถึง16สิงหาคม
4: ใช่ค่ะ
1: อยากให้ย้ำว่าจริงๆแล้วในทุกๆวันเนี่ยคือกิจกรรมไม่เหมือนกันเลย
4: ไม่เหมือนกันคืออย่างใครที่ชอบวาดรูปอ่ะมาก็ได้ค่ะวันที่13 14มาเลยก็คืออย่างเช่น13เนี่ยเราจะวาดรูปของ
3: ผู้คนและก็เมืองครับ
4: 14ก็จะเป็นวาดสถาปัตยกรรมแหละ
1: ค่ะ
4: ซึ่งตอนที่เราไปเที่ยวกันมาที่ภูเก็ตที่ทางทีมภูเก็ตเขาจัดมันมีคนหลายจังหวัดภาคใต้มากเลยค่ะที่มาร่วมกันก็คืออยากจะเชิญชวนให้มาดูสถาปัตยกรรมไม่ว่าจะช่องลมเอ่ยทางเดินหงอคากีของเราที่มันมีเอกลักษณ
3: ์ใช่ค่ะ
1: ค่ะแล้วคนนักท่องเที่ยวต่างพื้นที่นะเพราะว่าเรากำลังประชาสัมพันธ์ใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนเนี่ยคนที่เขามาเนี่ยเขาจะได้อะไรบ้าง
4: ได้อะไรบ้างอย่างน้อยได้ความรู้เรื่องเมืองเก่าตะกั่วป่ากลับไปพร้อมกับของติดไม้ติดมือแน่นอนค่ะ
3: ใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับก็คือที่ยังไม่ได้พูดนะครับก็คือเรื่องของกัวป่าหิวใจนะครับก็ในโรงเรียนเต้าหมิงก็จะมีนิทรรศการกัวป่าหิวใจนะครับแล้วก็จะเป็นการจัดแสดงแสงสีนะครับในห้องจัดนิทรรศการนะครับตรงนี้นะครับชื่อว่าตะกั่วป่าหิวใจนะครับ
1: ค่ะก็คือถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวมาอย่างแรกได้ความรู
3: ้
4: ใช่เรารู้สึกว่าพลังบวกก็ได้กลับไปแน่นอนอย่างน้อยวันนี้คนที่หมดไฟมาอาจจะมีไฟมากขึ้น
3: แล้วก็จะได้ของที่ระลึกกลับไปนะครับในการเดินหงอคากีชมวิถีเมืองนะครับมาแลกเป็นของรางวัล นะครับในการกินนะครับหรือว่าช็อปนะครับภายในเมืองนะครับเราจะมีคูปองให้นะครับ
1: ก็คือจะมีกิจกรรมสำหรับคนที่มาเที่ยวด้วย
4: ใช่
1: เอากิจกรรมอะไรบ้างคะกิจกรรม
4: นี่แหละเดิน
3: มีเดินหงอคากีชมวิถีเมือง
1: ล่าสแตมป์
3: ล่าสแตมป
1: ์มีล่าสแตมป์ทั้งหมด14จุด
3: 14จุด
1: ถ้าเกิดว่ามาได้มาเที่ยวล่าสแตมป์แล้วก็ลุ้นของที่ยังไม่รู้ว่าคืออะไรด้วยเพราะว่าไม่ใช่ว่าอย่างไรคะหมายถึงว่าเขาจะมีการจับฉลาก
4: ใช่
1: ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้เหมือนกันด้วยอาจจะมีบางคนได้ซ้ำหรือบางคนเรามาด้วยกันเราอาจจะได้อีกอย่างเพื่อเราจะได้อีกอย่างก็ได้
3: ใช่
4: ใช่ใช
1: ่แล้วที่สำคัญมีเวิร์กช็อปซึ่งเวิร์กช็อปแต่ว่าเวิร์กช็อปอันนี้เผื่อว่าคนที่มาจากต่างพื้นที่ถ้าเขามาเนี่ยเขา walk in ได้ไหมคะ
4: walk in ได้แต่ก็ต้องมาแอบลุ้นกันหน่อยว่า เรามา ทันคนก่อนหน้าหรือเปล่าใช่ค่ะฉะนั้นว่าให้ลงทะเบียนใช่ค่ะ
1: ช่องทางไหนคะ
4: ตอนนี้ก็เดี๋ยวเรากำลังจะลงในช่องทางเพจแล้วก็เว็บไซต์ค่ะ
1: ก็คือช่องทางกัวป่าโพ
4: ใช่ค่ะ
1: ที่เราสามารถสมัครได้เล่าสักนิดนึงว่าเวิร์กช็อปที่น่าสนใจของเรามีอะไรบ้าง
4: ตัดแปะ
3: แปะแวะสิน
1: มี
4: ร่อนแร่นี่ก็อยากรู้ค่ะ
1: ร่อนแร
4: ่น่าสนใจมากหาไม่ได้แหละ
1: แล้วก็มีอันนี้
4: มีกิจกรรมเกี่ยวกับการทำต้นไม้ด้วยทำภาพปาเต
3: ้ทำของจุกจิกจะภาพปาเต้ครับแต่ต้องรอมาลุ้นครับว่าจะเป็นอะไร
1: จะเป็นอะไร
3: ใช่ครับต้องมาลุ้นอีกทีนึงครับ
1: มีเวิร์กช็อปมากมายอันนี้คือคาดว่าจะเปิดรับสมัครช่วงประมาณวันที่เท่าไหร่คะประมาณก็ได
4: ้ที่เราวางกันเอาไว้น่าจะประมาณวันที่8
1: เนาะวันที่8นะคะก็เกิดว่าใครที่อยากมาชมบรรยากาศเมืองเก่าตะกั่วป่าอยากมาสัมผัสนี้จะได้สัมผัสทั้งผู้คนวิถีชีวิตประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็ศิลปะด้วย
3: ใช
4: ่
1: ก็เชิญมานะคะช่วง12ถึง16สิงหาคมนี้ที่เป็นการร่วมทุกคนร่วมมาสร้างสรรค์เมืองกันนะคะในช่วงท้ายของช่วงนี้อยากให้ฝากถึงกิจกรรมงานกัวป่าโพจีโชว์เมืองหน่อยค่ะ
3: ก็ขอฝากนะครับเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับมาเที่ยวงานกัวป่าโพจีโชว์เมืองได้นะครับในวันที่12ถึง16สิงหาคมนี้นะครับในย่านเมืองเก่าตะกั่วป่านะครับ
4: ใช่ค่ะแล้วก็ไฮไลท์ของแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีตามมาอีกค่ะแล้วก็บางไม่แน่ช่วงลงทะเบียนถ้าเร็วกว่านี้เดี๋ยวเราจะประกาศให้ทราบนะคะแล้วก็ในงานก็จะมีทั้งอาหารเครื่องดื่มมีอาหารประจำเมืองเครื่องดื่มประจำเมืองแล้วก็มีภาพวาดของคนในเมืองที่มาร่วมกันวาดศิลปินต่างๆก็อยากเชิญชวนมาค่ะ
1: ค่ะก็เชิญชวนทุกคนนะคะคุณผู้ฟังทุกคนค่ะมาเที่ยวเมืองเก่าตะกั่วป่านะคะเราจริงๆเมืองเราก็ได้รับรางวัลมากมายเลยด้วย
4: ใช่
1: แล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตวัฒนธรรมประวัติศาสตร์แล้วก็ผู้คนที่เมืองเก่าตะกั่วป่าค่ะรับรองว่าสนุกน่ารักแล้วก็ได้รับของแน่นอน
3: ใช่ครับใช่ครับ
1: นะคะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้วันนี้ต้องขอบคุณนะคะพี่ทิวแล้วก็พี่เฟมมากๆเลยนะคะที่มาคุยกันในช่วงของรายการค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปเราพบกับในช่วงของ PRD Service ค่ะ
0: ช่วง PRD Service
2: สำหรับช่วง PRD Service เนาะ
1: ใช่ค่ะเราก็มาเน้นย้ำเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าตั้งแต่ในช่วงเดือนที่แล้วเน
2: า
1: ะ
2: ประมาณวันที่27กรกฎาคมใช่ไหมคะที่เขามีการขยายแล้วก็เพิ่มในเรื่องของสิทธิ
1: ์เกณฑ์การพิจารณาที่มีการเพิ่มเข้ามานะคะซึ่งก็ต้องมาเน้นย้ำเพราะว่าคือหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ทันทบทวนสิทธิ์หรือบางทีอาจจะไม่ได้ทันด้วยว่าโอ๊ยเข้าใจว่าพอไม่ได้แล้วไม่ได้ยื่นทบทวนดีกว่า
2: ก็คือเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: ทุกคนเนี่ยคือผู้ทั้งที่ผู้ลงทะเบียนใหม่แล้วก็ผู้ที่มีสิทธิ์รายเดิมต่างก็เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์กันนะซึ่งสำหรับคนที่ผ่านสิทธิ์อ่ะก็เป็นกาเครื่องหมายถูกทั้ง3ช่องนะก็จะได้เริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้ละนะแต่สำหรับใครที่ยังแบบว่าไม่ผ่านสิทธิ
1: ์ก็มีการทบทวนเน
2: า
1: ะ
2: หลายคนก็บอกว่ายื่นอุทธรณ์ดีไห
1: ม
2: นะก็ยื่นเถอะค่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งก่อนหน้านี้ที่บอกว่าก่อนการประชุมเมื่อวันที่27กรกฎาคมนะก็หมดเขตที่จะอุทธรณ์วันที่31กรกฎาคมแต่ว่าเขามีการขยายละ
1: ใช่ค่ะ
2: ไปจนถึง31สิ้นเดือนนี
1: ้สิงหาคมใช่ค่ะซึ่งอย่างที่เน้นย้ำเนาะว่าเมื่อ27กรกฎาคมเนี่ยคือครม.เขามีเห็นชอบหลายประเด็นสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันแรกก็คือ1ก็คือขยายระยะเวลาผู้ที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์ต่างๆ
2: หรือว่ายื่นอุทธรณ์นั่นแหละค่ะ
1: ใช่ค่ะเป็น
2: จาก31กรกฎาคมไปจนถึง31สิงหาคมก็คือ31เดือนนี้เน
1: า
2: ะ
1: อันที่2ก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสำหรับผู้ใช้ในปี2565เนี่ย
2: ค่ะ
1: คือเดิมจะต้องสิ้นสุดใช่ไหมคะในช่วงของเดือนสิงหาแต่รัฐบาลก็มีการขยายให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบปี65เนี่ยถึง30กันยายน
2: ใช่ค่ะก็คือคนที่แบบว่าเคยได้สิทธิ์เดิมก
1: ็
2: คือปี2565เนาะก็คือเดิมเนี่ยเขาจะให้ใช้จนถึงวันที่31กรกฎาคม
1: ใช่ค
2: ่ะแต่ว่าหลังจากวันที่27ก็คือให้ใช้ไปจนถึงวันที่30กันยายน
1: ถูกต้องค่ะ
2: นะซึ่งก็จะเป็นการเริ่มใหม่ทั้งหมดทั้งปี2565และ2569จะไปเริ่มวันที่1ตุลาคม
1: คนเก่าคนใหม่ก็จะพร้อมกัน1ตุลาคมนะคะซึ่งเขาก็เลยให้ระยะเวลานี้ก่อนที่จะมีการประกาศการทบทวนสิทธิ์นี่คือ21กันยายน
2: ใช่ค่ะ
1: นะคะโดยเรื่องที่เขามีการปรับปรุงการพิจารณาก็จะเน้นเป็นเรื่องของบุคคลแล้วก็รถนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าเรื่องรถเนี่ยคือเป็นปัญหาที่มีคนติดค่อนข้างเยอะ
2: ใช่ค่ะก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังเนาะว่าคนที่มีรถแบบว่าเก่าๆหลายๆคันแล้วก็หลายๆปีมาแล้วนะบางคนเนี่ยก็ขายไปหรือว่าให้ไปแต่ไม่ได้มีทำการโอนถูกต้องตามกฎหมาย ชื่อก็เลยยังเป็นชื่อเราที่เป็นเจ้าของอย
1: ู่นะหรือว่าบางคนเนี่ยถือครองรถที่เก่ามากอายุเกิน20ปีนะคะไม่ได้สิทธิ์ในส่วนนี้คือรัฐบาลก็มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในส่วนของรถนะคะก็คือ
2: ถ้าใครเหมือนกับว่าเจอเกณฑ์ข้อนี้ก็ให้ไปติดต่อที่คนส่ง
1: ค่ะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือกดทบทวนสิทธิ์นะคะเพราะว่าในข้อมูลของขนส่งก็จะขึ้นอยู่แล้วว่าเราอ่ะมีการจดทะเบียนรถเนี่ยปีไหนถ้าเกิดว่าเป็นรถจักรยานยนต์นะที่ไม่เกิน300ซีซีนะก็คือถ้าเกิดว่าจดเนี่ยอายุเกิน15ปีก็จะเป็นกลุ่มที่ได้ยกเว้น
2: ใช่ ค่ะ
1: ถ้าเป็นรถยนต์ก็คือ20ปี
2: ค่ะ
1: นะคะอันเนี้ยเป็นส่วนของรถในส่วนของคนเนี่ยก็จะมีเรื่องของการถือหุ้นเป็นหุ้นส่วนเป็นกรรมการบริษัทต่างๆ
2: ใช่ค่ะ
1: นะคะซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเนี่ยเขาก็เปิดให้ตรวจสอบเรื่องของการเป็นกรรมการหุ้นส่วนต่างๆนะคะแต่ว่าข้อที่มีการยกเว้นก็คือเรื่องของการเป็นหุ้นส่วนกรรมการผู้จัดการหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชน
2: ค่ะ
1: นะคะที่มีการปรับในส่วนของนักเรียน
2: ยกเว้นนักเรียนในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท
1: แล้วก็นักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มของ
2: สกร
1: ใช่
2: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีเรื่องของบัญชีที่มีเปิดรวมกันแต่ว่ายอดมูลค่าเนี่ยคือต่ำมาก
2: ใช่ค่ะ
1: นะคะถ้าเกิดว่าเหล่านี้นะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยยื่นทบทวนสิทธิ์กันก่อน
2: ใช่ค่ะ
1: นะคะแล้วก็ลองดูว่ามีเอกสารไหนที่เรายังขาดไปหรือเปล่าหรือว่ามีอันไหนที่ต้องการเสริมเพิ่มเติมเราจะได้ไปส่งได้เพื่อสิทธิ์ของเรานะคะโดยช่องทางค่ะคุณจันทาเราสามารถทบทวนสิทธิ์ได้ช่องทางไหนบ้างคะ
2: แอปพลิเคชันเป่าตัง
1: มีเป่าตัง
2: แอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสที่อำเภอทุกๆอำเภออ
1: ันนี้ก็ได้เหมือนกัน
2: ค่ะ
1: แล้วก็ที่สำคัญจะผ่านเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้เช่นเดียวกัน
2: ค่ะ
1: ส่วนช่องทาง Walk-in ที่ทำได้ก็มีศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสที่อำเภอแล
2: ้
1: วก็ธนาคารของรัฐนะคะ
2: 5แห่งก็คือมีธนาคารกรุงไทยเนาะ
1: ออมสิน
2: ทกสทอส
1: แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งสามารถที่จะดำเนินการได้แล้วก็ภายในระยะเวลาที่กำหนดละกันนะคะสิ้นเดือนนี้
2: รีบทำเนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: ใครที่ยังไม่ผ่านสิทธิ์บอกเลยว่าอย่าพึ่งท้อนะก็ให้ยื่นทบทวนสิทธิ์กันไปก่อน
1: ถูกต้องค่ะ
2: นะคะเพราะว่าคือเราอะแต่ว่ายื่นทางออนไลน์เนี่ยง่ายสุดละ
1: ใช่ค่ะ
2: นะเพราะว่าเจ้าหน้าที่แต่ละส่วนเนี่ยเขาก็จะเข้าไปตรวจสอบข้อมูลให้เราเอง
1: ใช่ค่ะ
2: อันนี้ก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเนาะ
1: ใช่ค่ะสำหรับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ
2: ค่ะ
1: แต่คุณชนาคะตอนนี้น่าเสียดายจังเลยค่ะเวลาของรายการ5แยกข่าวกำลังจะหมดลงแต่เพียงเท่านี้นะคะ
2: ค่ะ
1: สำหรับพรุ่งนี้ค่ะ
2: ก็เป็นสวททุ่งสงนะคะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็รายการต่อไปค่ะจะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะ
2: ค่ะ
1: เราได้ติดตามกันหลังจากนี้ค่ะแต่วันนี้ค่ะทีมงานสวทตะกั่วป่าลาทุกท่านกันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ

0: รินทร์ทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6และดิฉันดานิษฐ์มะเกะรวมไปถึงคุณธนกันตรีเทวรักษ์ผู้บานดำเนินรายการค่ะซึ่งรายการนี้นะคะก็จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะวันนี้ที่ฉันอยากจะเชิญชวนทุกๆท่านค่ะมารับฟังเรื่องราวเบื้องหลังการทรงงานในทุกๆพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสดินแดนที่อยู่ห่างไกลหลายพันกิโลนะคะแต่แม้จะอยู่ห่างไกลเพียงใดค่ะก็ไม่ไกลเกินที่ทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาเยี่ยมเยือนราษฎรไปรับฟังและรับชมพระราชกรณียกิจในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: จังหวัดนราธิวาสเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าประชาชนในชนบทควรมีอาชีพเสริมที่มั่นคงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ดำเนินงานด้านศิลปาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวพร้อมทั้งอนุรักษ์งานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าของไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพซึ่งมีศูนย์ศิลปาชีพพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเป็นศูนย์กลางสำคัญของภาคใต้ด้วยพระเมตตาและสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์มิได้ทรงมุ่งเพียงการพัฒนาอาชีพเท่านั้นแต่ยังทรงปลุกฝังให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของตนเองพร้อมทั้งส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนแก่ครอบครัวและชุมชน

0: ในขณะที่ผมเป็นล่ามอ่ะผมได้รับมอบหมายพิเศษจากสมเด็จพระปางปีก็คือให้ดูแลโครงการศิลปาชีพดูแลยังไงพอท่านเจอทรงพบชาวบ้านที่ยากจนท่านถามเลยมาทำงานกับชาวไร่กับราชินีไหมชาวบ้านบอกทำอะไรท่านก็ถามว่าแถวบ้านอ่ะมีพืชอะไรบางทีชาวบ้านไม่รู้แต่เรารู้เราตอบว่านี่อยู่บ้านนี้มีพืชอันนี้มากมีกระจูดมากมีลิบเพลามากมีปลาหนานมากแต่ชายทะเลแล้วท่านก็เลยถามว่าเนี่ยเอาไหมทำไหมชาวบ้านบางทีก็บอกตรงๆไม่เอาท่านทำไมทำไม่เป็นเดี๋ยวนี้บอกไม่เป็นไม่เป็นไรไปบอกเดี๋ยวชาครูไปสอนชาวบ้านก็บอกว่ากลัวทำไม่สวยเดี๋ยวนี้บอกไม่สวยไม่เป็นไรก็พยายามก็แล้วกันตอนหลังก็ขยันให้ความสนใจมากทีหลังก็เป็นเองอ่ะไม่มีใครเป็นตั้งแต่เกิดหรอกก็แต่ท่านบอกว่าจะทำแล้วจะไปส่งให้ใครอันนี้เป็นที่มาถึงผมเลยบอกฉันใช้ลูกเด็กหลกมาดูแลหาครูมาสอนผมจะต้องไปเปิดกลุ่มจาก1คนก็ไปรวมมาให้ได้5คน10คน20คนรวมกลุ่มแล้วก็เราหาครูแล้วก็สืบหาว่าใครที่สามารถทำผลิตภัณฑ์ปานหนานใบลานกระจูดลิปพาวเนี่ยหาคนในพื้นที่ถ้าคนในพื้นที่ไม่พออย่างลิปพาวเนี่ยคนในพื้นที่ทำไม่สวยเอ้ยไม่พอท่านต้องเอาครูมาจากนครศรีธรรมราชมามาสอนอันนี้กระจูดนี่ไม่เป็นไรกระจูดนี่คนในพื้นที่มีเพราะมัน2อย่างมีทั้งอนุรักษ์และก็ทั้งพัฒนา
1: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระราชดำริและพระราชสวนีของพระองค์ได้รับการสืบสานอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสโดยกลุ่มศิลปาชีพต่างๆยังคงร่วมกันอนุรักษ์พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานหัตถกรรมแก่คนรุ่นใหม่เพื่อให้พระราชปณิธานในการสร้างอาชีพและสร้างคุณค่าชีวิตแก่ประชาชนดำรงอยู่อย่างมั่นคง

0: ่คุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้สร้างทั้งโอกาสความหวังและความมั่นคงให้แก่ประชาชนชาวนราธิวาสเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของท้องถิ่นให้คงอยู่เป็นมรดกของชาติสืบไปโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ปวงชนชาวนราธิวาสต่างพร้อมใจน้อมรำลึกและสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ด้วยความจงรักภักดีตราบนิจนิรันดร
1: ์ค่ะที่ทุกท่านได้รับชมไปนั้นนะคะเป็นพระราชกรณียกิจค่ะซึ่งเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะจากในพระราชกรณียกิจนานับประการที่ทรงปฏิบัติในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสค่ะชาวจังหวัดนราธิวาสนับว่าเป็นผู้ที่มีความโชคดีอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานแนวคิดค่ะในการส่งเสริมเรื่องของอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็มีการจัดตั้งมูลนิธิแล้วก็โครงการในพระราชดำริในอีกหลายโครงการค่ะล้วนแต่ยังประโยชน์ให้กับประชาชนพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงนะคะจึงเปรียบเสมือนแสงสว่างที่ส่องทางให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้มีอาชีพมีรายได้แล้วก็มีความหวังในการดำรงชีวิตตราบจนถึงปัจจุบันค่ะ
0: จากการเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมายังจังหวัดนราธิวาสนะคะสร้างความผูกพันและความประทับใจให้กับประสบนิกรทุกๆคนนะคะเพราะนอกเหนือจากการได้ไปรอรับเสด็จแล้วสิ่งที่จะได้ตามมาคือความช่วยเหลือการพัฒนาและความเมตตาจากพระองค์ค่ะไปติดตามพระเมตตาของพระองค์ท่านในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: ในพื้นแผ่นดินปลายด้ามขวานแห่งนี้จังหวัดนราธิวาสดินแดนที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตและรอยยิ้มของผู้คนมีหนึ่งเรื่องราวที่ยังคงอยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนชาวนราธิวาสอยู่เสมอมานั่นคือความรักความผูกพันและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ห่างไกลพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมการดูแลผืนป่าตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตล้วนสะท้อนถึงพระราชปณิธานที่จะให้ประสบนิกรมีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและสำหรับพี่น้องชาวนราธิวาสพระมหากรุณาธิคุณนั้นไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวที่ปรากฏอยู่ในหนังสือหรือภาพถ่ายแต่เป็นเรื่องราวที่สัมผัสได้จริงและยังคงปรากฏอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาตลอดพระชนชีพจึงได้กลายเป็นสายใยที่เชื่อมโยงพระราชหฤทัยกับหัวใจของประชาชนโดยเฉพาะในจังหวัดนราธิวาสไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวไทยพุทธชาวไทยมุสลิมหรือพี่น้องจากหลากหลายชาติพันธุ์และวัฒนธรรมต่างมีความรู้สึกที่งดงามร่วมกันนั่นคือความรักและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเรื่องราวของความจงรักภักดีของชาวนราธิวาสเคยถูกเล่าขานผ่านกระแสพระดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเล่าประทานไปยังผู้ที่มาเข้าเฝ้าคราหนึ่งว่า
3: เมื่อตอนนานมาแล้ว10กว่าปี20ปีได้เสด็จภาคใต้ใหม่ๆที่นราธิวาสชายแดนแล้วเกิดระเบิดขึ้นระหว่างทางที่ประทับเนี่ยพอระเบิดตูมตูมตูมมาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่กำลังมีพระราชดำรัสอยู่พอระเบิดมาก็คนนี่แน่นมากเป็นแสนได้ก็ตกใจวิ่งหนีกันเห็นเรายืนบนศาลาข้างบนหน่อยเห็นคลื่นมนุษย์วิ่งหนีออกไปกันหมดเลยไปทางเดียวกันหมดแล้วตกใจเดี๋ยววิ่งย้อนกลับมาหมดเลยเห็นหมดเลยวิ่งย้อนกลับมาพอพระเจ้าเสด็จลงไปข้าพเจ้าลงไปร้องไห้กันประชาชนบอกเขาจะฆ่าท่านทำไม ท่านไม่ได้ทำอะไรใครเลยร้องไห้แล้วพูดเนี่ยท่านทำแต่ความดีเขาจะฆ่าท่านทำไมแล้วบอกขอบางคนก็บอกขอโทษนะที่ฉันหนีไปฉันกลัวมากได้ยินเสียงตูมแล้วคนบาดเจ็บฉันก็วิ่งหนีกลัวตายแต่พอไปเดินวิ่งไปสักพักนึกว่าท่านทั้งสองอยู่ที่นี่อ่ะเมื่อเขาจะฆ่าก็มาตายด้วยกันโอ้ยวิ่งกลับมามาตายด้วยกันหมดโอ้ยเห็นแล้วโอ้โหเห็นน้ำใจแล้วเนี่ยความรักความนั้นของคนยอมตายจริงๆวิ่งกลับมาแล้วน้ำตาไหลแล้วบอกขอจับมือไอ้จับข้าพเจ้าบอกขอโทษนะจ้าขอโทษเมื่อกี้ที่หนีไปมันตกใจแต่นึกได้ว่าสองพระองค์อยู่ที่นี่อาจจะฆ่ากันให้เขาฆ่ากันให้หมดกลับมาด้วยกันเนี่ยอันนี้ข้าพเจ้าไม่มีวันลืมแล้วก็จดเอาไว้จดบันทึกเอาไว้ถึงความรักความหวังดีขนาดมาตายด้วยกันเห็นไหม
2: สำหรับพี่น้องชาวนราธิวาสคำว่ารักและผูกพันจึงอาจไม่จำเป็นต้องเอ่ยออกมาเป็นถ้อยคำที่ยิ่งใหญ่เพราะความรักนั้นสะท้อนผ่านการจดจำผ่านการบอกเล่าให้ลูกหลานฟังผ่านการสืบสานสิ่งที่ดีงามและผ่านการตั้งใจดำเนินชีวิตตามแนวทางแห่งความพอเพียงและการพึ่งพาตนเองพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงเปรียบเสมือนสายธารที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนและสายธารแห่งความรักนั้นยังคงไหลจากรุ่นสู่รุ่นจากหัวใจของคนรุ่นหนึ่งสู่หัวใจของคนอีกรุ่นหนึ่งจากพระราชหฤทัยสู่หัวใจของประชาชนชาวนราธิวาสด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ประสบนิกรชาวนราธิวาสขอร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและขอเทิดทูนพระองค์ไว้ในดวงใจตราบนานเท่านาน
1: น่าประทับใจมากเลยนะคะมูลนิธิและก็โครงการในพระราชดำริต่างๆที่ถือกำเนิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากว่าจะสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนให้กับชีวิตแล้วเนี่ยพระองค์ก็ยังทรงให้มีการฝึกอาชีพค่ะให้กับประชาชนทั้งการทอผ้าการทำเครื่องปั้นดินเผาผ่านศูนย์ศิลปาชีพเพื่อให้ประชาชนมีทักษะมีอาชีพแล้วก็สามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืนได้ค่ะ
2: โครงการศิลปาชีพศูนย์เซรามิกในพระตำหนักทักษิณราชนิเวศนะคะเป็นอีกหนึ่งแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากทรัพยากรที่มีในจังหวัดนราธิวาสสู่อาชีพสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัววันนี้เราจะไปติดตามการส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนจากก้อนดินเปล่าสู่เครื่องเซรามิกอันทรงคุณค่าในช่วงสืบสานพระราชปณิธานค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: ณดินแดนใต้สุดสยามท่ามกลางความร่มรื่นของพระตำหนักทักษิณราชินิเวศจังหวัดนราธิวาสสายพระเนตรอันกว้างไกลของแม่แห่งแผ่นดินได้พลิกฟื้นดินเหนียวธรรมดาให้กลายเป็นงานศิลปะล้ำค่าที่สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนมานานนับทศวรรษย้อนกลับไปในอดีตยามที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับแรมณที่แห่งนี้พระองค์ทรงพบว่าราษฎรส่วนใหญ่มีฐานะยากจนแต่ในผืนดินกลับมีดินขาวที่มีคุณภาพดีพระองค์จึงมีพระดำริให้ก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพเครื่องปั้นดินเผาขึ้นเพื่อพระราชทานอาชีพเสริมเพิ่มรายได้และสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที
4: ่ชื่อคอลิสาอยู่ซื้ออยู่แผนกแกนลายค่ะก็ประมาณ30กว่าปีแล้วค่ะก็ก่อนที่จะมาทำงานตรงนี้อยู่ที่ศูนย์เด็กเล็กก่อนแล้วก็น้าคนหนึ่งทำงานในนี้แล้วก็ขอที่คุณหญิงก็เลยเข้ามาปุ๋ยที่นี้3เดือนดีใจที่มาอยู่จุดนี้ได้ ได้เลี้ยงลูกอะไรแบบนี้ได้ทำงานที่ว่าชอบภูมิใจค่ะ
5: จากหยาดเหงื่อสู่ความเชี่ยวชาญจากดินที่ไร้ค่าสู่เซรามิกเนื้อดีที่มีสีขาวนวลที่ผสมผสานเอกลักษณ์และจิตวิญญาณของชาวนราที่วาดลงไปในทุกฝีแปรงทุกชิ้นงานคือความตั้งใจที่หล่อหลอมขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงชุบเลี้ยงและชี้ทางเดินชีวิตใหม่ให้กับเหล่าสมาชิก
6: แรงบันดาลใจในการที่ว่าให้เราสร้างผลงานชิ้นนี้ก็คือเป็นลายพระราชทานจากเจ้าฟ้าหญิงสิริวรรณวลีได้พระราชทานลวดลายของสิริราชอัตตาพรให้นำมาใช้กับงานเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็แนะนำการใช้สีเทนบุ๊กที่พระองค์ท่านได้คิดค้นแล้วพระราชทานให้เป็นแบบอย่างการใช้สีเฉดของสีนำมาใช้กับงานเครื่องปั้นดินเผาได้อย่างลงตัวเราสามารถนำแนวทางพระราชดำรัสของพระองค์ท่านมาใช้กับงานเครื่องปั้นดินเผาครับ
5: วันนี้ศูนย์เซรามิกพระตำหนักทักษิณราชนิเวศไม่เพียงแต่สร้างรายได้เลี้ยงปากท้องแต่ได้กลายเป็นพื้นที่แห่งโอกาสแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมและมรดกทางภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
6: การที่เรานำลายนี้มาถ่ายทอดให้สมาชิกศิลปาชีพก็คือการได้รับพระราชทานจากพระองค์ท่านเสร็จแล้วเราก็นำลายนั้นมาใช้กับงานหัตถกรรมนะแล้วก็นำมาจัดรูปแบบฟอร์มรูปทรงให้มันเข้ากันแล้วก็ถ่ายทอดให้กับสมาชิกได้ฝึกทำจนมีความชำนาญจนทุกวันนี้สมาชิกสามารถที่ว่าจะฉลุลายได้เองเขียนลวดลายได้เองโดยที่มีความชำนาญและก็มีประสบการณ์มีทักษะเก่งแล้วครับงานหัตถกรรมนี้นับวันจะสูญหายไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นเราควรที่จะดำรงไว้แล้วก็อนุรักษ์และเสริมสร้างให้พัฒนาแล้วก็อยู่คู่กันกับศิลปาชีพต่อไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ครับ
5: ดินทุกก้อนที่เปลี่ยนสีงานศิลป์ทุกชิ้นที่งดงามล้วนเป็นพยานแห่งพระเมตตาอันยิ่งใหญ่พิสูจน์ให้เห็นว่าความรักของพระองค์ไม่เคยจางหายไปจากใจของชาวนราธิวาสน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ฟังแล้วก็รู้สึกอิ่มใจมากเลยนะคะพระองค์ทรงยื่นมือเข้ามาช่วยพยุงด้วยแนวทางพระราชดำริจนสามารถทำให้ประสบนิกรของพระองค์มีความสุขมีอาชีพที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นเครื่องรำลึกเตือนใจพวกเรานะคะพระองค์ทรงรักและห่วงใยประชาชนชาวนราธิวาสของท่านมากเพียงใดค่ะ
7: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงหมดเวลาลงแล้วค่ะทุกท่านสามารถติดตามรายการนี้ได้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้ดิฉันธนการตรีเทวรักษ์ภูบาลคุณดานิมาเกตและพร้อมทีมงานสวทนราธิวาสนะคะลาทุกท่านกันไปก่อนพรุ่งนี้ติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับสวทสุพรรณบุรีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8ค่ะ
1: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับนฤนาถแข็งขันคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570สภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณแล้ว270หน่วยงาน16กระทรวงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ย
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณางบประมาณแล้ว270หน่วยงาน16กระทรวง
5: นางสาวณัฐธิดาเทพสุทินโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าคณะกรรมการใช้เวลาพิจารณางบประมาณแล้ว20วันรวม153ชั่วโมงพิจารณาหน่วยรับงบประมาณแล้ว270หน่วยงานและ16กระทรวงโดยล่าสุดได้พิจารณางบประมาณกระทรวงศึกษาธิการแล้วเสร็จแต่ชะลอการพิจารณางบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรอข้อมูลการบริหารถ่ายโอนและควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กส่วนวันนี้คณะกรรมการพิจารณางบประมาณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยได้ติดตามการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษพร้อมเสนอให้เพิ่มความถี่ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำกกและชายแดนภาคเหนือซึ่งได้รับผลกระทบจากมลพิษข้ามพรมแดนรวมทั้งเร่งสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงขณะที่กรมควบคุมมลพิษชี้แจงว่าได้รับงบประมาณติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ7จุดครอบคลุมแม่น้ำกกแม่น้ำรวกแม่น้ำสายและแม่น้ำสารวินซึ่งสามารถตรวจวัดการปนเปื้อนของสารหนูได้พร้อมพัฒนาระบบแดชบอร์ดเผยแพร่ข้อมูลคุณภาพน้ำคาดว่าจะเปิดใช้งานได้ภายใน 1-2 เดือนนี้วาสนาตระเกตรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งติดตามความพร้อมเปิดการเข้าออกช่องทางผ่านแดนจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงคอนส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าชายแดนไทยเมียนมาหลังสถานการณ์ความไม่สงบในฝั่งเมียนมาคลี่คลาย
6: นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจฝ่ายปกครองเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดการเข้าออกช่องทางผ่านแดนจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรตำบลคลองวานอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ภายหลังจากที่ปัจจุบันสถานการณ์ความไม่สงบภายในประเทศเมียนมาคลี่คลายและขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งรัดปรับปรุงซ่อมแซมสภาพเส้นทางระบบสาธารณูปโภคให้กลับคืนสู่สภาพปกติเพื่อเตรียมกลับมาเปิดด่านการค้าชายแดนกับไทยอีกครั้งซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจะนำข้อมูลและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุมไปเจรจาหารือกับทางการเมียนมาเกี่ยวกับการเปิดการค้าชายแดนต่อไปเพื่อประโยชน์ต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าระหว่าง2ประเทศธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชุมพรติดตามผลการดำเนินงานโครงการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพเน้นโปร่งใสตรวจสอบได
7: ้นางสาวทรงสิริจุมพลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่5ประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชุมพรครั้งที่2 2569พร้อมด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชุมพรเพื่อรับทราบและติดตามผลการดำเนินงานโดยที่ประชุมได้รายงานผลการปฏิบัติงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการพร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลณห้องประชุมเกาะมัตราชั้น2สารกลางจังหวัดชุมพรทั้งนี้ประธานการประชุมได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการทุกคนยึดหลักธรรมาภิบาลความโปร่งใสและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตอาสาโดยคำนึงถึงความสุจริตโปร่งใสและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อให้การสอดส่องและติดตามโครงการภาครัฐเป็นไปอย่างสร้างสรรค์สามารถจัดทำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เสนอต่อจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าและตอบสนองประโยชน์ของประชาชนได้อย่างแท้จริงชัยพัฒน์มณีชัยสวทชุมพรรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: วิทยุอะไรล่ะ
2: Everyday English
1: โดยอาจารย์ทัศนีพัทรเบียร์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะเรายังคงอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์ที่มีความหมายว่ากัดกินเคี้ยวและที่ได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า bite chew chomp crunch devour dine eat gnaw และ gobble ค่ะมาในวันนี้นะคะก็จะมีอีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่า nibble สะกด nibble nibble นะคะคำว่า nibble นี้นะคะก็มีความหมายว่าแทะนะคะหรืออาจจะมีความหมายว่าตอดนะคะหรือว่ากินแบบเล็มๆนะคะกินแบบกัดทีละนิดนะคะแบบนี้ค่ะเรียกว่า nibble ได้นะคะตัวอย่างเช่นอะไรบ้างนะคะ fish nibbled at the bait นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือปลาตอดเหยื่อที่เบ็ดนะคะคงจะเห็นภาพนะคะก็คือมันก็ไม่กล้าที่จะงับเหยื่อทันทีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆกัดกินเหยื่อไปทีละนิดค่ะแบบนี้เราสามารถใช้ nibble ได้ค่ะ fish nibbled at the bait นะคะปลาตอดเหยื่อที่เบ็ดอีกตัวอย่างประโยคค่ะ many people like to nibble between meals นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือหลายๆคนชอบกินจุบกินจิบระหว่างมื้อนะคะก็คืออาหารมื้อหลักก็คือมี3มื้อใช่ไหมคะแต่ในระหว่างมื้อเนี่ยก็จะมีของกินเล่นนะคะอาหารว่างซึ่งการกินแบบนั้นนะคะก็คือใช้สามารถใช้กริยา nibble ได้นะคะ many people like to nibble between meals หลายๆคนชอบกินจุบกินจิบระหว่างมื้อนะคะนอกจากนั้นเรายังสามารถใช้คำว่า nibble นะคะที่เป็นคำนามได้นะคะก็จะแปลว่าอาหารหรือของกินนะคะที่เป็นคำเล็กๆชิ้นเล็กๆนะคะพอดีคำนั่นเองหรือจะหมายถึงการตอดนะคะของปลาก็ได้นะคะหรือนะคะอาจจะหมายถึงการที่คนคนหนึ่งเริ่มแสดงความสนใจในข้อมูลข่าวสารแต่ว่ายังสงวนท่าทีอยู่นะคะก็คือทำเป็นว่าไม่สนใจนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นอะไรเอ่ย I gave my daughter a nibble of my cookie นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือฉันให้ลูกสาวนะคะกัดคุกกี้ของฉันไปหนึ่งคำเล็กๆนะคะก็คือให้กินก่อนสักเล็กน้อยนะคะส่วนถ้าเราเอาคำนี้มาทำให้เป็นบุคคลนะคะก็จะกลายเป็นนิบเลอร์ที่แปลว่าคนที่ชอบกินจุบกินจิบนั่นเองนะคะคนที่ชอบที่จะอะไรเอ่ยกินอันนี้นิดอันนี้หน่อยนะคะก็จะกลายเป็นบุคคลนะคะก็คือนิบเลอร์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะอีกคำหนึ่งที่อยู่ในตุ่มนะคะของคำที่มีความหมายว่ากัดหรือกินหรือเคี้ยวนะคะก็คือคำว่า nibble นั่นเองนะคะนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่ email address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English
2: มาเต้งมาโดดและกระโดดไปให้สุดขอบฟ้ากับเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดระนองระนอง Music Festival 2026ระนองสุดสุดขอบฟ้าพบกับศิลปินชื่อดังมากมายตลอด2วันเต็มวันที่14สิงหาคมพบ Body Slam กัญชลี Fellow วันที่15สิงหาคมพบ Retro Fake Freehand และวงมีนและยังมีกิจกรรม Art and Music ให้ร่วมตลอด2วันเต็มไม่ว่าจะเป็น Art War Random Dance ประชาศิลปะ ร้านอาหาร SME และส่งท้ายความสนุกแบบไปให้สุดกับดีเจสุวรรณห้ามพลาดวันที่14และ15สิงหาคมนี้ณลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองขอสู้เจียง15นาฬิกาเป็นต้นไปเข้าชมฟรีจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการเยาวชนเพื่อคนระนอง

0: ครับผมก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเยาวชนคนระนองนะครับซึ่งในวันนี้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองนะครับก็ได้มาจัดรายการนะครับในหัวข้อเทคโนโลยีทางการเกษตรนะครับจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองนะครับของแผนกวิชาช่างกลเกษตรนะครับพบกับพวกเรานะครับทั้ง3คนนะครับก็มีครูปราโมทครูปานวัฒน์แล้วก็ครูปนมนะครับส่วนครูปนมนะครับกำลังเดินทางมาอยู่นะครับนะรายการของเราวันนี้นะครับก็จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตรนะครับเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับเทคนิคการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่จะช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างความปลอดภัยในการทำงานของเกษตรกรนะครับตลอด1ชั่วโมงนี้นะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับติดตามสาระดีๆไปพร้อมกันครับ
1: ครับก็นะครับเทคโนโลยีนะครับเครื่องจักรการเกษตรในยุคใหม่นะครับก็จะตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามันเริ่มมีการแพร่หลายนะครับและเริ่มมีการนิยมใช้กันอย่างมากขึ้นนะครับนะครับมีนะครับความสำคัญนะครับของเครื่องจักรกลการเกษตรนะครับคือ1นะครับช่วยลดค่าใช้จ่ายนะครับ2นะครับให้มีการสะดวกนะครับเพิ่มความสะดวกในการใช้งานนะครับ3ลดอันตรายที่จะเกิดกับบุคคลนะครับในการใช้งานได้นะครับเครื่องจักรคนการเกษตรนะครับก็หมายถึงนะครับเครื่องจักรที่นำมาใช้ได้ในทุกขั้นตอนของการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตรียมดินนะครับการปลูกการดูแลรักษานะครับการให้น้ำการใส่ปุ๋ยนะครับการพ่นสารป้องกันศัตรูพืชการเก็บเกี่ยวนะครับแล้วก็การขนส่งนะครับในปัจจุบันนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าเครื่องจักรเหล่านี้นะครับได้มีการพัฒนานะครับให้มีความทันสมัยนะครับมีการใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับประหยัดเชื้อเพลิงและมีระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเข้ามาช่วยควบคุมนะครับก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับที่ทำให้เกษตรกรนะครับและผู้ใช้งานเนี่ยครับได้มีความสะดวกยิ่งขึ้นนะครับผม
0: ครับผมในส่วนของการบำรุงรักษานะครับนะเครื่องจักรกลการเกษตรนะครับนะก็จะมีหัวข้อนะครับในเรื่องของการบำรุงรักษานะครับหลักๆนะครับก็จะมีเรื่องของการตรวจสอบก่อนการใช้งานนะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องต่างๆนะครับการดูแลระบบกรองอากาศนะครับแล้วก็การเก็บรักษาหลังจากที่ว่าเราได้ใช้งานไปแล้วนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็การบำรุงรักษาตามระยะนะครับที่กำหนดนะครับตามของบริษัทนะครับผู้ผลิตนะครับนะครับในหัวข้อต่อไปนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับการเกษตรกรรมอัจฉริยะนะครับนะเกษตรกรรมอัจฉริยะหรือว่า smart agriculture นะครับก็คืออะไรนะครับก็คือการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับเข้ามาช่วยบริหารจัดการการผลิตทางการเกษตรนะครับนะโดยจะใช้ข้อมูลนะครับแล้วก็ระบบอัตโนมัตินะครับนะเข้ามาใช้ทำงานนะครับเพื่อให้มันเกิดความแม่นยำนะครับแล้วก็การประหยัดทรัพยากรแล้วก็การเพิ่มผลผลิตนะครับเทคโนโลยีที่นำมาใช้นะครับมีอะไรบ้างนะครับนะเราก็มาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับได้แก่นะครับก็คือเป็นระบบอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่า IoT นะครับตอนนี้ก็นำมาใช้นะครับก็จะมีอะไรบ้างครับก็จะมีจำพวกเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับนะระบบควบคุมอัตโนมัตินะครับนะการกำหนดตำแหน่งด้วยดาวเทียมหรือว่า GPS นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการใช้ยานแต่หลายนะครับแล้วก็การใช้โดรนเพื่อการเกษตรนะครับซึ่งตัวนี้นะครับตอนนี้ก็จะมีการใช้ยานที่หลากหลายนะครับส่วนยิ่งในทางภาคอีสานนะครับนะภาคเหนือนี่จะใช้กันเยอะนะครับส่วนภาคใต้นะครับตอนนี้ก็กำลังที่จะเริ่มมีการใช้มากขึ้นนะครับนะโดนทางการเกษตรนะครับใช้ทำอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็คือใช้ในการพ่นปุ๋ยนะครับนะใส่ปุ๋ยนะครับการพ่นยานะครับไม่ว่าจะเป็นพืชสวนพืชไร่นะครับหรือว่าพืชนานะครับ แล้วก็การใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับซึ่งตอนนี้นะครับ AI เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่สำคัญนะครับที่นำมาใช้ปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเทคโนโลยีต่างๆนะครับตอนนี้ก็มี AI เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบอะไรต่างๆนะครับตอนนี้ก็จะใช้ AI หลักๆนะครับนะที่จะมาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลนะครับผ่านโปรแกรมหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งใหม่ๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีการแพร่หลายมากขึ้นนะครับเพราะนั้นคิดว่านะครับอนาคตต่อไปเนี่ยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเมื่อมีการผลิตมากขึ้นนะครับมีการใช้งานมากขึ้นนะครับเกษตรกรนะครับหรือว่าประชาชนทั่วไปนะครับก็จะสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับนะซึ่งมันจะแตกต่างกับยุคแรกๆนะครับที่ว่ามันมีราคาหรือว่าต้นทุนที่สูงนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับนะเหมือนกับว่าโดนทางการเกษตรนะครับนะตอนแรกเริ่มเนี่ยนะครับราคามันสูงนะครับพอปัจจุบันเนี่ยราคามันจะลดลงแล้วนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับถามว่าทำไมนะครับถึงต้องใช้เกษตรกรรมอัจฉริยะนะครับนะเพราะว่าปัจจุบันนะครับนะภาคการเกษตรเนี่ยนะครับมันจะมีความท้าทายหลายๆด้านนะครับเนื่องจากว่าในสภาพอากาศที่แปรปรวนนะครับนะต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นนะครับนะแล้วก็ปัญหาการขาดแคลนแรงงานนะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหลักใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าแรงงานที่ใช้ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือถ้าเป็นแรงงานคนความแม่นยำในต่างๆมันจะไม่เที่ยงตรงเท่ากับระบบอัจฉริยะที่นำมาใช้นะครับแล้วก็การแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือความต้องการนะครับอาหารที่ปลอดภัยนะครับเพราะนั้นทุกคนก็ต้องรักษาสุขภาพนะครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่ว่าใช้เทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะมีอะไรบ้างนะครับที่เราได้พบบ่อยๆนะครับตัวทั่วไปนะครับก็จะเป็นพวกเซ็นเซอร์นะครับนะเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินนะครับตัวนี้ก็คือใช้ในโรงเรือนอัจฉริยะนะครับในการปลูกพืชอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าเมื่อมีความชื้นในดินนะครับพืชก็คือต้องการที่ความชื้นในการเจริญเติบโตนะครับความชื้นมากเกินไปนะครับพืชก็นำไปใช้ให้หมดแล้วก็มันก็จะเกิดผลเสียตามมานะครับความชื้นน้อยเกินไปนะครับมันก็พืชก็ไม่สามารถนำมาใช้ได้นะครับก็คือเกิดการไม่เพียงพอนะครับเพราะนั้นเมื่อนำเทคโนโลยีมาใช้นะครับมันก็จะทำให้ตรงตามความต้องการของพืชนะครับมันก็จะไปสู่ของการระบบให้น้ำอัตโนมัตินะครับตัวนี้ก็คือสามารถที่จะเอามาเม็ดกันหรือว่าบาลานซ์กันได้นะครับเมื่อมีความชื้นนะครับความชื้นลดระบบให้น้ำก็จะทำงานนะครับแล้วก็เพิ่มความชื้นให้กับพืชผักของเรานะครับต่อไปก็จะเป็นตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและก็ความชื้นในอากาศนะครับตัวนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญนะครับเพราะว่าพืชเนี่ยนะครับมันต้องการทั้งรากแล้วก็ทั้งตางใบนะครับแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยก็คืออุณหภูมิทั่วไปนะครับก็จะมีผลนะครับต่อการเจริญเติบโตของพืชนะครับแต่สำหรับพืชที่ใช้ในโรงเรือนนะครับทีนี้จะต้องมีการควบคุมนะครับถ้าไม่ควบคุมเนี่ยนะครับความต้องการของพืชมันจะแต่ใช้ยานไม่ได้นะครับพืชก็จะไม่เจริญเติบโตเต็มที่นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็การใช้โดรนนะครับเมื่อกี้ก็กล่าวไปแล้วนะครับโดรนทำอะไรได้บ้างนะครับพ่นสารป้องกันศัตรูพืชนะครับหว่านเมล็ดพันธุ์หว่านปุ๋ยนะครับสำรวจพื้นที่นะครับแล้วก็ถ่ายภาพเพื่อตรวจสอบสุขภาพพืชนะครับในตัวนี้ก็คือการใช้โดรนซึ่งตอนนี้ก็มีการใช้อย่างแพร่หลายนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหม่นะครับแล้วก็มีการใช้เยอะขึ้นนะครับนะครับ
1: ครับก็จากที่คุณครูปาโมทได้พูดมาเมื่อกี้นะครับก็เป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับที่เกี่ยวกับการเกษตรนะครับทีนี้นะครับมาถึงเทคโนโลยีนะครับที่อาจจะใกล้ตัวเรามานิดนึงนะครับที่พี่น้องชาวเกษตรกรนะครับมีใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายอย่างนึงก็คือเครื่องจักรนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับตัวอย่างนะครับที่จะยกมานี้ก็ได้แก่นะครับรถแทรกเตอร์นะครับเพื่อการเกษตรนะครับนะครับอันดับแรกนะครับรถแทรกเตอร์เนี่ยถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักสำคัญนะครับของงานเกษตรนะครับเพราะสามารถเอามา แปลงใช้งานได้ในหลากหลายรูปแบบนะครับนอกจากจะเป็นไถพรวนนะครับยกล่องลากจูงนะครับแล้วก็สามารถต่อพ่วงกับอุปกรณ์ได้อีกหลากหลายนะครับเช่นใบตัดหญ้านะครับหรือเอาสำหรับต่อพ่วงนะครับเพื่อไถหน้าดินนะครับหรือบรรทุกสิ่งของนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีการนำมาใช้กันในหลากหลายรูปแบบนะครับลองลงมานะครับก็คือเครื่องปลูกพืชนะครับจากเมื่อก่อนที่เราเกษตรกรนะครับหรือคุณครูสอนนักเรียนในวิทยาลัยก็คือเราต้องลงไปทำเองทั้งครูทั้งนักเรียนนะครับหรือเกษตรกรทำเองนะครับก็ได้รับความเหน็ดเหนื่อยนะครับเราก็มีเครื่องปลูกพืชนะครับที่สามารถปลูกได้อย่างเป็นระเบียบนะครับมีระยะสม่ำเสมอนะครับแล้วก็ช่วยลดการใช้เมล็ดพันธุ์นะครับและที่สำคัญก็คือลดระยะเวลาในการทำงานนะครับอันนี้นะครับก็คือเทคโนโลยีที่ช่วยนะครับประหยัดทั้งเวลาคนนะครับและเวลางานนะครับนอกจากนี้ยังมีเครื่องหว่านปุ๋ยนะครับเครื่องพ่นสารเคมีเครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ำนะครับเครื่องเก็บเกี่ยวและเครื่องออกผลผลิตนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับที่กล่าวมาก็คือช่วยนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตนะครับและลดเวลาการทำงานของเกษตรกรได้อย่างมากนะครับซึ่งทำให้การเกษตรนะครับสามารถก้าวไปกระโดดไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยที่เกษตรกรเนี่ยจะได้ลดต้นทุนนะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยเกษตรกรอย่างแพร่หลายนะครับก็ถือว่าอันนี้นะครับเป็นการช่วยลดนะครับกับการระยะเวลานะครับในการผลิตนะครับได้อย่างสูงเลยทีเดียวนะครับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นำมาใช้นะครับนอกจากที่กล่าวมาเมื่อกี้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ GPS นะครับระบบควบคุมอัตโนมัตินะครับตัวจับด้วยเซ็นเซอร์ในการทำงานนะครับหน้าจออัจฉริยะแสดงผลทันทีนะครับระบบแจ้งเตือนในการบำรุงรักษานะครับเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับที่ช่วยนะครับให้การทำงานได้อย่างแม่นยำลดความผิดพลาดนะครับและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนะครับผม
0: ครับตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของเทคโนโลยีนะครับที่เรานำมาใช้ในการเกษตรสมัยใหม่นะครับแต่ว่าทำไมนะครับบางประเทศเนี่ยนะครับเขาสามารถทำเกษตรได้นะครับในขณะที่ว่าไม่มีพื้นที่นะครับนะไม่มีพื้นดินนะครับแต่สามารถทำในอาคารได้นะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เอาเทคโนโลยีนะครับมาใช้นะครับเพราะนั้นคำว่าเกษตรกรยุคปัจจุบันนะครับมันไม่ใช่เป็นเกษตรกรเหมือนแต่ก่อนนะครับจับมือจับจอบจับเสียมนี่มันไม่ใช่แล้วนะครับนะเพราะว่ามันต้องเอาตัวเทคโนโลยีนะครับเข้ามาใช้นะครับนะเพราะว่ามันจะเพิ่มนะครับผลผลิตต่างๆของเราได้แล้วก็ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้น้อยมากนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับก็คือระบบก็เรียกว่าไฮโดรโปนิกใช่ไหมครับที่ว่าปลูกพืชไร้ดินเนี่ยนะครับตัวเนี้ยก็คือที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีการก็เรียกว่าใช้อย่างแพร่หลายใช่ไหมครับใช้อย่างแพร่หลายแล้วก็สามารถที่จะปลูกผักได้นะครับส่งผลผลิตได้นะครับป้อนผลผลิตเข้าสู่สถานประกอบการต่างๆนะครับร้านค้าต่างๆได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ปัจจุบันนะครับเกษตรกรพ่อแม่พี่น้องนะครับก็สามารถที่จะจับต้องได้นะครับนะ
1: ครับก็นะครับจากที่กล่าวมานะครับก็คือเราสามารถทำได้นะครับแม้เราไม่มีพื้นที่การเกษตรนะครับหรือบางคนทำเพื่อจำหน่ายนะครับอาจจะปลูกเป็นห้องหลังบ้านไปใช้พื้นที่โรงเรือนโรงรถนะครับก็สามารถทำได้นะครับก็มีประโยชน์นะครับถามว่าการเกษตรในยุคสมัยใหม่นี้นะครับมีประโยชน์เยอะนะครับทีนี้เราก็มาคุยกันถึงประโยชน์ของเครื่องจักรนะครับยุคใหม่นะครับเครื่องจักรกลเกษตรยุคใหม่นะครับก็มีประโยชน์หลายด้านนะครับก็นะครับได้แก่ประการแรกนะครับคือ1นะครับช่วยลดต้นทุนนะครับเพราะเครื่องจักรสามารถทำงานแทนคนได้หลากหลายนะครับก็ช่วยประหยัดต้นทุนไปได้เยอะนะครับประการที่2นะครับประหยัดเวลางานนะครับนะครับงานที่เคยใช้เวลาหลายวันนะครับอาจจะเหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมงนะครับหรือนะครับเหลือแค่ครึ่งวันนะครับประการที่3เพิ่มผลผลิตนะครับสามารถทำงานได้ตรงเวลานะครับช่วยนะครับในช่วงเวลาที่เหมาะสมได้นะครับนะครับ ประการที่4นะครับลดความเหนื่อยล้าของเกษตรกรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับและช่วยลดความเสี่ยงจากการทำงานหนักนะครับหรือลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้ระหว่างการทำงานนะครับอันนี้ก็คือข้อดีนะครับของการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำงานนะครับถือว่าสามารถช่วยพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรได้เยอะนะครับ
0: อีก
1: ประเด็นนึงนะครับที่สำคัญก็คือเรามีเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วนะครับที่จะช่วยเรานะครับอีกอย่างนึงก็คือการเลือกใช้เครื่องจักรนะครับการเลือกใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับให้เข้ากับพื้นที่นะครับของสวนไร่นาของเราด้วยนะครับหรือการเลือกซื้อเครื่องจักรนะครับไม่จำเป็นต้องเลือกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับแต่ควรเลือกให้มีลักษณะเหมาะสมกับงานหรือพื้นที่ของเรานะครับเช่นขนาดพื้นที่เพาะปลูกนะครับชนิดของพืชที่เราจะปลูกนะครับเราก็ต้องคิดแล้วว่าเราจะปลูกอะไรนะครับเราจะซื้อเครื่องจักรแบบไหนมาใช้สำหรับในสวนของเรานะครับและก็ที่สำคัญก็คืองบประมาณของเรานะครับเรามีเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องมีการแบ่งสรรปันส่วนให้ดีนะครับการพร้อมในการบำรุงรักษาอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับในเมื่อเรามีเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วนะครับเรารู้หลักการใช้งานแล้วนะครับเราก็ต้องรู้นะครับในการบำรุงรักษาด้วยนะครับว่าเครื่องแต่ละเครื่องที่เรามีนะครับอย่างน้อยมันช่วยทุ่นแรงทุ่นเวลาของเรานะครับเราก็ต้องมีความรู้ในการบำรุงรักษานะครับว่าถึงเวลานะครับใช้งานไปเท่าไหร่นะครับต้องบำรุงรักษาในส่วนไหนนะครับการหาอะไหล่นะครับอะไหล่จากศูนย์บริการนะครับต่างๆเนี่ยมีจำหน่ายที่

0: ภาพเครื่องก่อนใช้นะครับศึกษาคู่มือการใช้งานนะครับสวมอุปกรณ์ป้องกันนะครับเช่นรองเท้านิรภัยถุงมือนะครับแว่นตาไม่ดัดแปลงเครื่องจักรโดยไม่มีความรู้นะครับปิดเครื่องจักรก่อนซ่อมบำรุงทุกครั้งนะครับการใช้งานอย่างถูกต้องเนี่ยจะช่วยป้องกันอุบัติเหตุนะครับและยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับง่ายๆก็คือเครื่องตัดหญ้านะครับอันนี้นะครับต้องมีการซ่อมบำรุงมีการอัดจาระบีมีการหยอดน้ำมันนะครับหรือดูน็อตต่างๆนะครับก่อนใช้งานนะครับก็คือก่อนใช้งานต้องมีการสตาร์ทเครื่องเช็คต่างๆนะครับแล้วก็ในขณะที่เราใช้งานอยู่ด้วยนะครับอย่างน้อยต้องมีสวมหมวกมีแว่นตานะครับกันเศษต่างๆกระเด็นเข้าตานะครับแล้วก็มีชุดที่กันค่อนข้างรัดกุมนะครับมีใส่รองเท้าบูทนะครับสวมกางเกงขายาวเสื้อแขนยาวและก็ถุงมือนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มความปลอดภัยนะครับของตัวเราเองนะครับในการใช้งานของเครื่องจักรอีกด้วยนะครับนะครับก็ทีนี้นะครับก็มาในภาพรวมของวิทยาลัยกันนะครับครูนะครับว่าบทบาทของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองเนี่ยครับเราทำอะไรกันบ้างนะครับสำหรับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองนะครับแผนกวิชาช่างกลเกษตรนะครับก็ได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริงนะครับนักเรียนได้เรียนรู้จริงจากการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรนะครับการซ่อมบำรุงการวิเคราะห์ปัญหาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับเช่นระบบนำทางด้วยดาวเทียมนะครับการใช้โดรนเพื่อการเกษตรและระบบเกษตรอัจฉริยะนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับประกอบอาชีพและพัฒนาในภาคการเกษตรเนี่ยครับในอนาคตนะครับก็ในบทบาทของแผนกช่างกลเกษตรนะครับก็จะมีการสอนที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นสอนการใช้เครื่องจักรหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นโดรนนะครับเป็นโดรนถ่ายภาพหรือโดรนทางการเกษตรนะครับก็จะมีการสอนนะครับรถแทรกเตอร์นะครับนักเรียนมาเรียนสามารถใช้งานเป็นนะครับบำรุงรักษาเป็นนะครับขับทำงานได้จริงนะครับในแผนกของช่างกลเกษตรเนี่ยก็จะมีสอนด้วยนะครับผม
1: ใช่ครับเพราะว่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับ

0: ครับผมก็มาต่อในช่วงที่2นะครับช่วงที่2ก็จะเป็นในส่วนของเทคโนโลยีการเกษตรนะครับก็จะมีประเด็นนะครับต่างๆนะครับที่เราจะต้องมานั่งก็ได้มานั่งเสวนานะครับหรือว่าแลกเปลี่ยนกันนะครับตอนนี้ก็มีครูประนมนะครับนะเข้ามาในช่วงที่2นะครับอีก1ท่านนะครับนะในส่วนของสมาร์ทนะครับหรือเกษตรกรรมอัจฉริยะนะครับที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับรวมถึงเครื่องจักรอะไรต่างๆนะครับก็คือเรื่องนี้นะครับมันตอนนี้นะครับถือว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวนะครับเราสามารถที่จะจับต้องได้ง่ายขึ้นนะครับขอเพียงแค่ว่าเราอาศัยนะครับหาความรู้แล้วก็ประสบการณ์แล้วก็หาผู้เชี่ยวชาญนะครับนะเข้ามาช่วยนะครับในการจัดการตรงนี้ได้นะครับนะนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของครูบานมนะครับ
1: นะครับช่วง2เนาะ
0: ครับผมช่วง2นะครับ
1: เรามาสู่ประเด็นนะครับที่เราต้องการทราบนะครับหรือท่านผู้ชมต้องการทราบนะครับในตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราได้พูดถึงเทคโนโลยีเครื่องจักรสมัยใหม่ตั้งแต่ช่วงแรกแล้วนะครับที่เจอทั้งครูประโมทนะครับแล้วก็ครูปานุวัฒน์แล้วนะครับเราพูดถึงเกษตรกรรมนะครับพูดถึงการใช้ GPS นะครับในการทำการเกษตรแล้วนะครับช่วงนี้นะครับเรามาแลกเปลี่ยนความรู้นะครับประสบการณ์การทำงานจริงนะครับของครูทั้งสองท่านนะครับนะครับประเด็นที่ผมมองนะครับในมุมมองของทั้งสองท่านผมอยากถามนะครับว่ามุมมองทั้งสองท่านเนี่ยเครื่องจักรเกษตรกรชนิดที่ใช้เยอะในจังหวัดระนองส่วนมากจะเป็นเครื่องจักรประเภทไหนครับ
2: ครับก็จากนะครับประสบการณ์ที่ลงพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการออกพิกอิดนะครับหรือการออกช่วยเหลือนะครับให้ความรู้แก่พ่อแม่พี่น้องนะครับเกษตรในจังหวัดระนองนะครับก็จะพบว่าเครื่องจักรนะครับที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะครับก็คือรถแท็กเตอร์ขนาดกลางนะครับเป็นเครื่องจักรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะครับเพราะสามารถนะครับเอามาดัดแปลงใช้งานได้หลากหลายนะครับได้ทั้งไถพรวนนะครับปรับพื้นที่นะครับลากพ่วงนะครับและต่อกับอุปกรณ์ได้หลากหลายชนิดนะครับเช่นผ่านไถนะครับโรตารี่นะครับเครื่องตัดหญ้าและเครื่องขุดหลุมนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีของเครื่องจักรนะครับที่ใกล้ตัวนะครับเทพจะมีกันทุกครัวเรือนนะครับก็คือเครื่องตัดหญ้านะครับแบบสะพายนะครับซึ่งเกษตรกรนิยมใช้กันมากนะครับทั้งในสวนยางพารานะครับสวนปาล์มน้ำมันสวนทุเรียนนะครับสวนกาแฟเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับมีวัชพืชขึ้นตลอดทั้งปีนะครับโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนนะครับเครื่องตัดหญ้านะครับแบบสะพายเนี่ยจึงเป็นที่ได้รับความนิยมมากครับผม
0: ใช่ครับก็เลยขอเพิ่มเติมครับนอกจากเครื่องจักรนะครับนะที่ครูปานุวัฒน์ได้กล่าวไว้แล้วนะครับปัจจุบันนะครับนะเกษตรกรในจังหวัดนะครับก็เริ่มให้ความสนใจนะครับเกี่ยวกับโดรนนะครับทางการเกษตรเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะในสวนผลไม้นะครับขนาดใหญ่นะครับหรือว่าสวนทุเรียนสวนมังคุดอะไรต่างๆนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะช่วยในเรื่องของการประหยัดเวลานะครับลดการใช้แรงงานนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือลดการสัมผัสนะครับสารเคมีกับผู้ปฏิบัติงานนะครับซึ่งตัวนี้มันสามารถช่วยได้เยอะนะครับในการที่จะพ่นจำพวกสารเคมีต่างๆนะครับ
1: นะครับเดี๋ยวผมขอสอบถามอีกสักนิดนึงนะครับว่าปัญหานะครับที่เราพบมากที่สุดนะครับกับเกษตรกรกับการใช้เครื่องจักรมีอะไรบ้างครับท่านอาจารย์ทั้งสองท่าน
2: ครับก็นะครับปัญหาหลักๆนะครับหลังจากลงพื้นที่นะครับไปหลายๆที่ในจังหวัดระนองนะครับปัญหาที่พบส่วนใหญ่ก็คือเกษตรกรเราเนี่ยครับขาดการตรวจเช็คนะครับไม่มีการตรวจเช็คเครื่องไม้เครื่องมือหรือเครื่องจักรก่อนใช้งานนะครับไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรงตามระยะนะครับก็คือเน้นใช้งานอย่างเดียวนะครับซื้อมาเพื่อใช้งานก็เน้นใช้งานอย่างเดียวเลยนะครับใช้งานเครื่องจักรหนักเกินกำลังนะครับก็คือใช้นะครับทั้งวันนะครับใช้ตั้งแต่สตาร์ทจนเครื่องดับไปนะครับถึงจะมีการซ่อมบำรุงกันนะครับไม่ได้เก็บเครื่องจักรไว้กลางแดดและกลางฝนนะครับไม่ได้เก็บเข้าในพื้นที่ที่ควรจะเก็บนะครับละเลยการทำความสะอาดหลังใช้งานนะครับก็คือใช้เสร็จแล้วกลับมาเหนื่อยๆก็เก็บอย่างเดียวนะครับนะครับเมื่อผู้ใช้งานต่อเนื่องโดยไม่มีการดูแลนะครับก็ทำให้เครื่องยนต์ นะครับหรือว่าเครื่องจักรเนี่ยเกิดการสึกหรอเร็วกว่าปกติครับผม
0: ใช่ครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งนะครับที่สำคัญก็คือการใช้งานของเครื่องจักรเนี่ยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราขาดความรู้นะครับในการใช้งานนะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญนะครับในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เครื่องมือทุกประเภทนะครับส่วนใหญ่เวลาเราซื้อมานะครับก็จะมีคู่มือมาให้นะครับแต่ว่าทุกคนอ่านไหมครับนะไม่มีใครได้อ่านหรอกใช่ไหมครับนะไม่มีใครได้อ่านนะครับเพราะว่าเมื่อใช้ไปนะครับมันก็จะทำให้การใช้งานเนี่ยนะครับก็คือใช้อย่างเดียวนะครับแต่ว่าขาดการรักษานะครับเพราะฉะนั้นคู่มือต่างๆตัวนี้ก็คือช่วยในการดูแลนะครับเครื่องมือเครื่องจักรของเราให้สามารถที่จะใช้ได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับผม
1: นะครับตอนนี้นะครับเราทราบถึงการเราทราบถึงปัญหาแล้วส่วนมากนะครับเราต้องมีคู่มือเราต้องอ่านคู่มือนะครับตรวจเช็คเครื่องก่อนใช้งานนะครับเราทราบกันละนะครับมันมีวิธีนึงนะครับก็คือการลดต้นทุนนะครับผมอยากทราบความคิดของอาจารย์ทั้งสองท่านว่าการลดต้นทุนที่ดีที่สุดนะครับในการบำรุงรักษาเครื่องจักรมีอะไรบ้างครับ
2: ครับก็ในการลดต้นทุนที่ดีที่สุดนะครับหลังจากเกษตรกรนะครับหรือพ่อแม่พี่น้องเนี่ยได้มีการซื้อเครื่องจักรมาแล้วนะครับอย่างน้อยในการใช้งานหรือก่อนการใช้งานทุกครั้งหลังการใช้งานทุกครั้งนะครับต้องมีการตรวจสอบนะครับต้องมีการตรวจสอบนะครับในการสตาร์ทเครื่องก่อนสตาร์ทเครื่องนะครับดูน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องนะครับหรือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะนะครับยิ่งถ้าเป็นเช่นเครื่องจักรเครื่องยนต์ดีเซลอย่างนี้ครับนอกจากน้ำมันเครื่องแล้วยังมีน้ำด้วยนะครับเราต้องดูทั้งน้ำมันเครื่องทั้งน้ำที่ในระบบหล่อเย็นอย่างนี้ครับต้องมีการดูนะครับเช่นบางคนใช้ไปนะครับเช็คแต่น้ำมันเครื่องไม่ได้ดูน้ำในระบบหล่อเย็นอย่างนี้ครับก็ทำให้เครื่องจักรเกิดการเสียหายหรือเกิดการสึกหรอนะครับขึ้นได้นะครับนะครับควรตรวจเช็คน้ำมันเครื่องก่อนใช้งานนะครับควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะนะครับแล้วก็ทำความสะอาดไส้กรองอากาศนะครับตรวจแรงดันลมยางนะครับหล่อลื่นจุดหมุนต่างๆตามคู่มือนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับสามารถลดนะครับค่าใช้จ่ายลงได้เยอะนะครับผมการดูแลเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ครับเป็นการช่วยนะครับยืดอายุของเครื่องจักรนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรขนาดหนักขนาดกลางขนาดเบายังไงก็ถือว่าเป็นการช่วยลดนะครับแล้วก็ยืดอายุการใช้งานได้อีกเยอะครับผม
0: ใช่ครับก็ขอเสริมอีกเรื่องนึงนะครับนะก็คือในเรื่องของการเรียกการจดประวัตินะครับการรักษานะครับเช่นง่ายๆนะครับทำเป็นสมุดเล่มนึงนะครับวันที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับเราเปลี่ยนวันไหนเราก็เขียนไว้ทำเป็นประวัติไว้นะครับชั่วโมงการใช้งานนะครับใช้ไปแล้วกี่ชั่วโมงนะครับรายการซ่อมที่ผ่านมานะครับเราซ่อมอะไรไปบ้างนะครับมันจะเป็นส่วนที่ว่าช่วยให้เราได้วางแผนนะครับการดูแลรักษาได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ลดโอกาสนะครับลดการหรือว่าลืมการกำหนดการรักษานะครับแล้วก็ช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายนะครับอีกแนวทางนึงนะครับก็คือการรวมกลุ่มนะครับเกษตรกรนะครับเพื่อใช้เครื่องจักรร่วมกันนะครับนะหรือจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองและอะไรพร้อมกันนะครับก็สามารถที่จะย่อลดต้นทุนได้นะครับแต่ตรงนี้ก็คือใช้ในกรณีที่ว่าเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มใหญ่ๆนะครับนะที่สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับ
1: นะครับวิธีการลดต้นทุนนะครับมีมากมายนะครับที่ท่านอาจารย์สองท่านนะครับได้แจ้งนะครับก็คือมีการตรวจเช็คนะครับพวกระบบน้ำมันนะครับเปลี่ยนน้ำมันตามระยะนะครับทำความสะอาดไส้กรองตรวจแรงดันลมพวกนี้นะครับเป็นการลดต้นทุนทั้งหมดนะครับและปัญหาสำคัญนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็คือการเลือกใช้อะไรนะครับบางร้านนะครับขายอะไรปลอมผมพูด
0: อ
1: ะไรปลอมนะครับบางร้านขายอะไรแท้นะครับตัวเนี้ยนะครับผมอยากทราบท่านอาจารย์สองคนมีวิธีการเลือกว่าหรือวิธีการดูว่าอันไหนแท้อันไหนเทียมนะครับที่เราเอาเครื่องจักรไปซ่อมเรามีวิธีการดูยังไงบ้างครับท่านอาจารย
2: ์ก็โดยหลักแล้วนะครับหากเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญนะครับเช่นระบบเครื่องยนต์นะครับระบบเชื้อเพลิงระบบเบรกหรือระบบไฮดรอลิกนะครับก็ผมแนะนำให้ใช้เป็นอะไหล่แท้นะครับหรืออะไหล่ที่ได้มาตรฐานนะครับจากผู้ผลิตเพราะอะไหล่แท้นะครับมันจะมีผ่านการออกแบบและผ่านการทดสอบนะครับให้เหมาะสมกับเครื่องจักรนะครับตรงรุ่นนั้นโดยเฉพาะมามากกว่านะครับอย่าใช้งานได้ ในระยะยาวกว่าอะไรไม่แท้หรือที่เราเรียกว่าอะไรเทียบนะครับก็นะครับอะไรแท้เนี่ยจะช่วยให้การใช้งานเนี่ยได้มีอายุยาวกว่าแน่นอนครับ
0: ใช่ครับแม้ว่าอะไรแท้เนี่ยมันอาจจะมีราคาสูงนะครับในช่วงแรกเนี่ยแต่ว่าโดยภาพรวมนะครับมันก็จะทำให้ความคุ้มค่านะครับยาวนานกว่านะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีอายุการใช้งานที่ยาวนานนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงที่ชิ้นส่วนอื่นเนี่ยจะเสียหายตามมานะครับก็จะช่วยให้เครื่องจักรเนี่ยได้ทำงานเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับอะไรสิ้นเปลืองนะครับนะเช่นไส้กรองหรือสายพานนะครับหากเลือกอะไรทดแทนนะครับก็ควรเลือกจากผู้ผลิตที่มีมาตรฐานนะครับและการรับรองนะครับแล้วก็มีการรับประกันสินค้านะครับนะไม่ควรเลือกจากราคาที่ว่าถูกเพียงอย่างเดียวนะครับนะเพราะว่ามันอาจจะส่งผลหรือว่าประสิทธิภาพต่อการใช้งานของเครื่องจักรนะครับเพราะนั้นสิ่งต่างๆตัวนี้นะครับมันอยู่ที่ว่าการเลือกการตัดสินใจนะครับเราอาจจะว่ามีเหตุผลหลายอย่างมาประการนะครับอย่างเช่นหนึ่งก็คือถูกจำกัดโดยงบประมาณนะครับเพราะนั้นอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีอะไรแท้อะไรแท้เทียบอะไรเทียบแล้วก็อะไรเตรียมนะครับเพราะนั้นเราก็เลือกว่าเราจะใช้ตัวไหนนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือนึกถึงความคุ้มค่าในอนาคตนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการใช้งานที่ยาวนานนะครับและคุ้มค่าที่สุดนะครับ
1: นะครับวันนี้นะครับเราสองคนผมเป็นคนตั้งคำถามให้สำหรับครูทั้งสองท่านนะครับเกี่ยวกับประสบการณ์หรือประโยชน์หลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องจักรนะครับที่นิยมใช้ในจังหวัดระนองนะครับปัญหาเกษตรกรนะครับที่ท่านอาจารย์สองคนได้ออกได้ลงพื้นที่นะครับไปพบกับเกษตรกรจริงๆนะครับแล้ววิธีการลดต้นทุนนะครับในการซ่อมบำรุงรักษานะครับเครื่องจักรนะครับทั้งขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่นะครับและแนวทางการเลือกใช้อะไรที่เหมาะสมนะครับเหมาะสมตัวนี้ก็คือรวมทั้งราคาด้วยนะครับถ้าจะซื้อของเทียมนะครับหรือของแท้นะครับราคาก็อาจจะต่างกันนะครับตัวนี้นะครับต้องอยู่ที่ทางร้านที่ทางผู้ชมนะครับหรือผู้ที่จะนำไปซ่อมนะครับเลือกร้านที่มีคุณภาพนะครับมีคุณภาพนะครับที่สำคัญคือการเลือกเครื่องจักรนะครับใช้งานตามลักษณะงานเนี่ยเราต้องเลือกเครื่องจักรให้เหมาะสมนะครับดูแลอย่างสม่ำเสมอนะครับและซ่อมบำรุงรักษาตามระยะเวลากำหนดนะครับจะช่วยยืดอายุนะครับในการใช้งานนะครับแล้วก็จะลดค่าใช้จ่ายนะครับและให้ทำงานมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้นะครับจะช่วยเกษตรกรนะครับมากขึ้นและช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยในช่วงนี้นะครับ
2: ครับก็นะครับในช่วงท้ายๆนี้นะครับหากเกษตรกรนะครับมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกใช้เครื่องจักรนะครับการบำรุงรักษาหรือเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวกับการเกษตรนะครับในสมัยใหม่ก็สามารถขอคำปรึกษาจากหน่วยงานด้านการเกษตรหรือนะครับเข้าร่วมการอบรมนะครับกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่ออัปเดตข้อมูลความรู้ใหม่ๆนะครับอยู่อย่างเสมออย่างสม่ำเสมอนะครับก็ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองโดยแผนกช่างกลเกษตรนะครับก็มีการออกให้ความรู้นะครับทั้งในการซ่อมการบำรุงรักษาและการใช้งานเครื่องจักรอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีการติดต่อออกมาขอติดต่อมาให้ออกไปให้ความรู้กับพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรนะครับอย่างต่อเนื่องครับผม
0: ครับก็ในนามของแผนกวิชาช่างกลเกษตรนะครับนะวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนองนะครับพวกเรานะครับยินดีเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับและให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรนะครับนักเรียนนักศึกษานะครับและก็ผู้สนใจนะครับนะเพราะเราเชื่อว่านะครับการเรียนรู้และการนำเทคโนโลยีนะครับมาใช้ร่วมกับการบำรุงรักษาที่ถูกต้องนะครับจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนนะครับและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนนะครับนะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับนะที่ติดตามรับฟังนะครับสำหรับตลอด1ชั่วโมงนะครับที่ผ่านมาเราก็ได้พูดนะครับคุยเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเกษตรนะครับตั้งแต่เครื่องจักรกลการเกษตรการรักษาระบบเกษตรอัจฉริยะแล้วก็การประยุกต์ใช้โดยแล้วก็GPS นะครับนะซึ่งล้วนเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะครับลดต้นทุนการยกระดับคุณภาพการผลิตทางการเกษตรนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็พวกเราทั้ง3คนนะครับนะ ผมครูปราโมทครูปานุวัฒน์แล้วก็ครูปานุ่มนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังนะครับในหัวข้อเทคโนโลยีการเกษตรนะครับก็ขอสวัสดีครับทุกท่านนะครับ

พอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟ

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทย

0: สวทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่เวลาข่าวในยามเย็นแบบนี้กับรายการรอบวันทันข่าวค่ะอยู่กับดิฉันณัฐวดีศรียาภัยและยังมีทีมงานสวทรนองที่อยู่ดูแลคุณผู้ฟังในช่วงเย็นแบบนี้ด้วยนะคะมาติดตามอัปเดตข่าวสารในช่วงเย็นๆกันบ้างค่ะมีหลากหลายประเด็นคุณผู้ฟังวันนี้ก็มีทั้งภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเนาะที่ได้เดินทางไปที่อินโดนีเซียไปหารือไปทำ MOU ไปแบบแสดงจุดยืนเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะแล้วก็ทางด้านของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือด้วยค่ะก็มีการประชุมกันไปเมื่อวานนี้แล้วก็เรื่องของการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศแล้วก็อีกหลากหลายประเด็นนะคุณผู้ฟังแล้วข่าวในระนองก็หลายประเด็นค่ะหลายเวทีการประชุมกันเนาะทั้งเรื่องของการดูแลทรัพยากรในท้องทะเลเรื่องของการทำประมงอย่างถูกกฎหมายอะไรยังไงแล้วก็เรื่องของการแก้ปัญหาต่างๆค่ะก็สามารถติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ในรอบวันทันข่าวประจำวันนี้ก่อนอื่นเรามาติดตามประเด็นแรกกันก่อนนะคะเป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วกันค่ะท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะที่ท่านได้เดินทางไปที่อินโดนีเซียได้ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานอินโดนีเซียไทยแลนด์บูสเนสฟอรัมจัดขึ้นโดยหอการค้าไทยอินโดนีเซียนะคะแล้วก็ร่วมกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมอินโดนีเซียมีการเสนอให้ไทยและอินโดนีเซียเนี่ยยกระดับจากคู่ค้าไปสู่หุ้นส่วนการร่วมสร้างหุ้นส่วนการร่วมสร้างที่ท่านนายกบอกนี้นะคะคือให้ทั้งสองประเทศเนี่ยได้เชื่อมโยงเรื่องของการผลิตแล้วก็การลงทุนการนำเทคโนโลยีมาแลกเปลี่ยนกันนวัตกรรมมาแลกเปลี่ยนกันเป็นการสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่แข็งแกร่งและมันเป็นเวทีที่สามารถแบบขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนของเราได้ด้วยค่ะปัจจุบันเนี่ยทั้งสองประเทศทั้งไทยแล้วก็อินโดนีเซียเนี่ยเรามีมูลค่าการค้าระหว่างกันอยู่ที่ประมาณเกือบ $20,000,000,000นะคะแล้วก็เขามีการตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะมีการขยับเพิ่มขึ้นเป็น $23,000,000,000นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าดูในแง่ของบริบทของประชากรหรือว่าคนที่อยู่ของทั้งสองประเทศเนี่ยก็มีประชากรรวมกันกว่า350 ล้านคนทีนี้เขาก็เลยต้องตั้งเป้าหมายต่อไปว่าเราจะไม่หยุดอยู่แค่เรื่องของการค้าแน่ที่เรากับอินโดนีเซียจะทำร่วมกันนะคะแต่เราต้องไปต่อเรื่องของการลงทุนร่วมกันแล้วก็เรื่องของการลงทุนในด้านของเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าในภูมิภาคอาเซียนก็เลยเกิดเป็นข้อเสนอเป็น4ความร่วมมือหลักขึ้นมาค่ะความร่วมมือแรกค่ะเขาจะร่วมกันในการดูแลความมั่นคงทางอาหารและอาหารฮาลาลเพื่อขยายตลาดอาหารและสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสู่ตลาดโลก2ค่ะเขาจะร่วมกันในการส่งเสริมโลจิสติกคมนาคมและดิจิทัลลดต้นทุนการค้าแล้วก็เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้วยแล้วก็3ค่ะเขาจะทำงานร่วมกันในเรื่องของการดูแลระบบการเงินและเศรษฐกิจดิจิทัลและสุดท้ายในข้อเสนอที่4คือมีการเสนอเรื่องของพลังงานและเศรษฐกิจสีเขียวค่ะนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้เป็นสักขีพยานในการลงนาม MOU ร่วมกันที่เราทำกับอินโดนีเซียประมาณ4ฉบับค่ะ4ฉบับนี้นะคะไม่ใช่แค่หน่วยงานรัฐอย่างเดียวนะมีภาคเอกชนของไทยด้วยที่เขาไปทำ MOU กับอินโดนีเซียนะคะสรุปให้ฟังคร่าวๆแล้วกัน4ฉบับเนี่ยฉบับแรกเป็นเรื่องของ MOU การส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับบริษัทของอินโดนีเซียนะคะแล้วก็ฉบับที่2เป็น MOU ความร่วมมือด้านตลาดเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับการสื่อสารการท่องเที่ยวระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางฝั่งของอินโดนีเซียแล้วก็3ค่ะ MOU เกี่ยวกับความร่วมมือตลาดคาร์บอนร่วมกับระหว่างสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียนะคะแล้วก็4ค่ะ MOU เกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งอินโดนีเซียกับหอการค้าไทยในอินโดนีเซียคือต่างๆหลายๆฉบับมากคือไปแล้วคุ้มค่ามากนะคะคือเขาบอกว่ามันเป็นก้าวสำคัญมากนะของสถาบันการเงินของไทยที่เราจะไปขยายบทบาทในเวทีของประเทศอินโดนีเซียก่อนเลยก็ได้แล้วก็เป็นการสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคด้วยนะคะโดยท่านนายกท่านก็บอกว่าการมาในครั้งนี้อ่ะท่านอยากจะกล่าวถ้อยแถลงหรือว่าแสดงวิสัยทัศน์ว่าตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ย เราอยากจะขับเคลื่อนอาเซียนยังไงต่อไปในอนาคตผ่านทาง3แนวทางด้วยกันค่ะเพื่อให้อาเซียนเนี่ยสามารถรับมือกับความท้าทายของโลกได้ไม่ว่าจะมิติไหนก็แล้วแต่ค่ะมาดูเรื่องแรกกันค่ะท่านนายกบอกว่าไทยเราเนี่ยจะมีการส่งเสริมการสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมที่เข้มแข็ง2ไทยเราจะมีการสนับสนุนแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันและความพร้อมรับความผันผวนต่างๆที่จะเกิดขึ้นเรายังคงยึดมั่นและยึดหลักเป็นเสาหลักให้กับทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้แล้วก็3ค่ะท่านนายกบอกว่าไทยเราเนี่ยจะทำให้อาเซียนมีความหมายต่อชีวิตประชาชนได้อย่างยั่งยืนค่ะนั่นแหละค่ะคือที่ผ่านมาเนาะเราเห็นประเทศไทยไปแสดงศักยภาพไปโชว์วิสัยทัศน์ในหลายๆเวทีมากๆเลยนะคะมันก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นอะคุณผู้ฟังเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่แค่ประเทศเราอย่างเดียวเราขับเคลื่อนแค่ในประเทศเราอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนาะในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาหลายคนก็คงจะเห็นแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีการส่งออกไปหรือข้อจำกัดด้านภาษีหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีตลาดใหม่ๆรองรับหรือไม่สามารถไปสร้างความเชื่อมั่นให้ใครได้อะจะทำให้ประเทศไทยเราอยู่ยากมากๆเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญที่ท่านนายกเองท่านก็ไปโชว์วิสัยทัศน์ต่างๆเนาะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกประเทศได้เชื่อมั่นในประเทศไทยค่ะจากเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็อนาคตของประเทศไทยจะเป็นยังไงเนาะเราก็ต้องมาบริหารจัดการปัญหาภายในบ้านของเราก่อนนั่นคือปัญหาเรื่องของปัญหาภัยแล้งในปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ไหนก็แล้วแต่แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็มีการประชุมกันไปแล้วก็เน้นหนักไปดูแลในพื้นที่ของทางภาคเหนือนะคะเมื่อวานนี้ทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะคือท่านรันไปหลายวงการมากเลยนะคะท่านรองนายกยศชนันท์เนี่ยตั้งแต่เรื่องของการไปดูแลกลุ่มเปราะบางเรื่องของการศึกษาท่านก็ดูแลโดยตรงอยู่แล้วแล้วก็การดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยล่าสุดค่ะท่านก็จะมาช่วยสนับสนุนเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือนะคะเมื่อวานนี้พอมีการประชุมกันไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะเขาก็บอกว่าเขาจะมีมาตรการออกมาอย่างเร่งด่วนให้ทุกหน่วยงานเนี่ยทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหา4ด้านมาดูว่าปัญหา4ด้านที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมภัยแล้งจะทำยังไงมาดูกันค่ะเรื่องแรกเลยค่ะท่านบอกว่าเราต้องขจัดคอขวดของงบประมาณฉุกเฉินก่อนถามว่ามันคืออะไรให้ทุกคนนึกภาพดูง่ายๆนะคะว่าเวลาเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยแล้วบางทีงบที่ต้องใช้ในการช่วยเหลือเยียวยาคืองบจากโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใช่ไหมคะซึ่งมันเป็นสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนมากๆแต่ว่ามันยังติดขัดเรื่องของการของบประมาณไงคะทำให้เกิดความล่าช้าจึงมีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะรีบทำเสนอส่วนกลางไปในทันทีแล้วก็ให้เร่งจัดสรรลงพื้นที่แก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านโดยเร็วที่สุดค่ะยิ่งเงินมาเร็วเท่าไหร่ปัญหาที่พี่น้องประชาชนเขาเจอกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งไม่ว่าจะเป็นภัยน้ำท่วมนะคะมันก็จะแบบทุเลาเบาบางได้เร็วมากยิ่งขึ้นแล้วเขาเองก็จะได้สามารถแบบเดินหน้าใช้ชีวิตต่อไปได้ไงคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญของงบประมาณเนาะมาดูด้านที่สองกันบ้างค่ะด้านที่สองเนี่ยจะมีการให้หน่วยงานทุกหน่วยงานทำงานร่วมกันตั้งวอร์รูมมอนิเตอร์สถานการณ์24ชั่วโมงเลยจะเป็นภัยแล้งหรือจะเป็นภัยพิบัติน้ำท่วมฝนตกหนักๆนะคะก็ต้องมีการตั้งวอร์รูมขึ้นมาสร้างระบบต่างๆเพื่อที่จะมาเฝ้าระวังระดับน้ำถ้าเกิดว่าพื้นที่ไหนสมมติพื้นที่จังหวัดระนองฝนตกหนักต่อเนื่องกัน1ชั่วโมงเนี่ยตอนนี้ระดับน้ำเท่าไหร่แล้วระดับน้ำขึ้นมา1เซน2เซนหรือยัง3เซนหรือยังแล้วระดับไหนถึงจะอันตรายถ้าเกิดว่ามีสัญญาณอันตรายก็ต้องมีการรีบประสานงานในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนต่อไปนะคะรวมถึงการดูแลเกี่ยวกับข่าวลือข่าวลวงต่างๆเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรปุ๊บคุณผู้ฟังข่าวลือนี่มาเร็วกว่าข่าวจริงอีกนะเออแล้วคือหลายคนก็ไปหลงเชื่อข่าวลือไงคะทีนี้จะทำยังไงให้ข่าวลือพวกนี้มันหายไปแล้วพี่น้องประชาชนอ่ะถูกไหมเราก็ไม่รู้หรอกว่าอันไหนที่มันเป็นข่าวลือหรือข่าวจริงเราไม่ได้มานั่งตรวจสอบอยู่ใช่ไหมคะทางรัฐบาลนี่แหละ ต้องหาวิธีแก้ปัญหาว่าจะจัดการกับข่าวลือยังไงแล้วก็จะตั้งอะไรขึ้นมาจะตั้งศูนย์อะไรขึ้นมาให้พี่น้องประชาชนเขาสามารถรับรู้ได้ว่าถ้าฉันต้องติดตามข่าวสารเหตุการณ์นี้ฉันต้องไปติดตามที่ช่องทางนี้ซึ่งเป็นข่าวจริงมั่นใจอะไรประมาณนี้นะคะก็ต้องมีการดูแลเรื่องนี้กันไปด้วยค่ะแต่หลักๆก็จะมีการมอบหมายให้กับทางท่านผู้ว่าราชการของแต่ละจังหวัดที่เกิดเหตุนั่นแหละเป็นผู้ที่แจ้งข่าวเพราะน่าเชื่อถือแล้วก็พี่น้องประชาชนก็อยู่ในพื้นที่สามารถติดตามรับฟังได้ง่ายมากที่สุดนะคะมาดูช่องทางที่3กันบ้างค่ะด้านที่3นี้เนี่ยเขาจะมีการนำนวัตกรรมโดรนมาใช้ในช่วงของการเกิดภัยพิบัตินะคะโดยได้ร่วมมือกับเครือการดึงเครือข่ายมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคเหนือมาทำงานร่วมกันค่ะและจะมีการนำโดรนมาบินสำรวจจุดเสี่ยงแล้วก็การเตรียมความพร้อมในการให้สถานที่มหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เป็นศูนย์พักพิงแล้วก็ศูนย์พักพิงอื่นๆด้วยนะคะให้พร้อมที่จะรองรับเกี่ยวกับการอพยพเกิดขึ้นค่ะด้านที่4ด้านสุดท้ายค่ะสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไปเร่งขุดลอกลำน้ำคูคลองต่างๆรับมือแบบครบวงจรกำชับให้ไปดูตรงจุดเสี่ยงว่าจุดไหนที่มันเปราะบางที่มันอาจจะเสี่ยงต่อการทำไม่เกิดน้ำระบายไม่ทันจนน้ำท่วมในที่สุดเนี่ยก็ต้องไปดูนะคะหลักๆ ก็ไปดูที่แม่น้ำน่านค่ะที่แม่น้ำน่านเนี่ยจะมีการเน้นไปประมาณ18จุดเปราะบางแล้วก็ในพื้นที่แม่น้ำยมด้วยรวมถึงประสานงานกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลวางแผนเรื่องของการเก็บน้ำสำรองเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งหลังจากหมดฤดูฝนไปแล้วค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาดูภาพรวมนะคะแต่อันนี้เป็นในพื้นที่ภาคเหนือนะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าภาคเหนือเนี่ยจะมีพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,363 จุดแล้วก็มีพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดฝนทิ้งช่วงหรือว่าเกิดภัยแล้งอ่ะที่เป็นความเสี่ยงเลยนะคะประมาณ444จุดด้วยกันค่ะคือต้องมาทำงานตามนโยบาย4ด้านตามที่บอกไปนี่แหละมันจะได้แบบดูแลได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นน้ำท่วมก็ต้องดูแลดินถล่มน้ำป่าไหลหลากหรือไม่ก็ในช่วงฤดูแล้งที่มันส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนแล้วไหนจะภาคการเกษตรอีกนะคะคือไม่ว่าจะฤดูไหนก็ต้องทำงานกันอยู่ตลอด24ชั่วโมงจะได้มีการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าจะมีการจัดตั้งวอลลุ่มขึ้นมาให้มันทำงานง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะในพื้นที่ของ17จังหวัดภาคเหนือค่ะแล้วก็นำเทคโนโลยีต่างๆมาปรับใช้ซะใช้ให้เป็นประโยชน์เซลล์บอสแคทก็ตรงไหนที่ยังติดขัดก็พัฒนาไปเวลาเกิดเหตุรอบหลังจะได้มีการแจ้งเหตุที่แม่นยำมากยิ่งขึ้นแล้วเรื่องของการประชาสัมพันธ์เนาะเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาค่ะก็จะมีการดูแลแจ้งเตือนให้ประชาชนเนี่ยได้รับทราบในทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหอกระจายข่าววิทยุชุมชนเนาะที่คนแบบฟังง่ายมากที่สุดอะคนในชุมชนแล้วก็ผู้นำชุมชนนี่แหละช่วยกันประชาสัมพันธ์ผ่านทางประชาสัมพันธ์จังหวัดเองก็ดีทางผู้ว่าเองก็ดีเพื่อจะให้ทุกคนได้รู้ข่าวตามข่าวได้ทันค่ะจะได้แบบลดความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบไม่ว่าจะภัยไหนได้มากที่สุดนะคะส่วนใครที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะเราก็สามารถจำหมายเลขที่เราจะโทรแจ้งเหตุได้เลยไม่ว่าภัยแล้งหรืออุทกภัยก็แล้วแต่เป็นสายด่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะเพราะว่าอีกหนึ่งท่านค่ะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะมีการกำชับให้กรมชลประทานเนี่ยติดตามสถานการณ์น้ำผ่านทางศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะตลอด24ชั่วโมงเพื่อปรับการบริหารจัดการน้ำให้มีความเหมาะสมทั้งการกักเก็บน้ำการพร่องน้ำการระบายน้ำโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของอาคารชลประทานเป็นหลักนะคะส่วนผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำก็ต้องดูแลให้ดีด้วยไม่ใช่ว่าสมมติน้ำเยอะปล่อยน้ำออกไปพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบและอีกอย่างเรื่องของการที่เราต้องรักษาปริมาณน้ำเอาไว้เพราะว่าปีนี้มีหลายท่านนักวิชาการหลายๆท่านก็ออกมาคาดการณ์ว่าจะเกิดซุปเปอร์เอลนิโญที่จะทำให้เกิดช่วงที่แล้งแล้วก็แล้งจัดๆค่ะก็ต้องเตรียมความพร้อมกันเอาไว้ด้วยนะคะ จากปัญหาภัยแล้งมาดูเรื่องของผู้สูงอายุกันบ้างไหมคะเมื่อวานนี้เนี่ยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเขาก็ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลเนี่ยตอนนี้มีการขับเคลื่อนโครงการที่ประเทศไทยเราก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะล่าสุดค่ะราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุนะคะเรื่องของการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุพ.ศ.2569เพื่อจะได้นำประกาศนี้มาใช้เป็นกรอบแนวทางเดียวกันว่าพื้นที่ไหนจะมีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุก็ต้องทำเป็นกรอบเดียวกันค่ะคือประกาศฉบับนี้เขาบอกเป็นก้าวสำคัญมากนะที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนต่างๆสามารถจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุได้ง่ายๆแล้วก็มีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยสามารถออกแบบโรงเรียนของผู้สูงอายุให้สอดคล้องของแต่ละพื้นที่ได้นะคะแต่ว่าเป็นกรอบแนวทางเดียวกันจะช่วยเสริมสร้างต่างๆแล้วก็ลดช่องว่างต่างๆด้วยนะคะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนน่ะโดยขั้นตอนหรือว่ากลไกของการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะก็จะต้องเริ่มต้นจากการที่มีการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่ก่อนพอรวมกลุ่มกันได้ปุ๊บจากนั้นก็จะมีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมากำหนดแผนออกแบบกิจกรรมอย่างเช่นการดูแลสุขภาพการพัฒนาทักษะดิจิทัลการสร้างรายได้การทำกิจกรรมร่วมกับสังคมให้สอดคล้องกับชุมชนนั้นๆและหากหน่วยงานไหนค่ะไม่ใช่เฉพาะภาครัฐนะคุณจะเป็นหน่วยงานภาคเอกชนหรือว่าคุณจะเป็นองค์กรชุมชนหรือว่าท้องถิ่นไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณสนใจที่จะขับเคลื่อนโครงการนี้นะคะคุณก็สามารถใช้ประกาศฉบับใหม่นี้นี่แหละเป็นฐานอ้างอิงในการจัดตั้งและดำเนินงานได้ทันทีทั่วประเทศเลยค่ะเรามาติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดระนองกันบ้างนะคะก็วันนี้มีหลากหลายประเด็นเลยค่ะมาดูเรื่องของการประชุมกันก่อนวันนี้ก็มีการประชุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนะคะก็จัดการประชุมกันไปที่ศาลากลางจังหวัดระนองค่ะโดยมีท่านวิทรัตน์รามันท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้เข้าร่วมให้กำลังใจแล้วก็สนับสนุนข้อมูลเพื่อที่จะใช้ในการคัดเลือกคนค่ะคัดเลือกคนกองทุนบทบาทสตรีนะคะโดยมีหลายภาคส่วนที่ได้มาเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยค่ะโดยท่านรองผู้ว่าท่านก็บอกว่าท่านให้กำลังใจทุกคนเลยนะที่ทุกคนได้ทำหน้าที่ผ่านทางบทบาทการทำงานของกองทุนนี้ตลอดจนผู้แทนของกองทุนต่างๆนะคะก็ชื่นชมการดำเนินงานที่ผ่านมาที่ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพของสตรีรวมถึงการส่งเสริมอาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างต่อเนื่องซึ่งการที่เขาคัดเลือกคนของกองทุนในครั้งนี้ค่ะก็เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของผู้ที่เข้ารับการประเมินในประเภทต่างๆมีทั้งการนำเสนอผลการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนนะคะแล้วก็มีการนำเสนอผลงานการขับเคลื่อนในด้านอื่นๆด้วยค่ะที่ทางกองทุนได้ทำงานมาโดยตลอดนะคะเพื่อจะได้แบบนำมาทบทวนดูว่าผลงานการทำงานที่ทำไปของกองทุนเนี่ยมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนยังไงได้บ้างจะได้หาแนวทางในการพัฒนาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะจากเวทีการประชุมในระดับจังหวัดค่ะเราไปดูการจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆกันบ้างนะคะเมื่อช่วงบ่ายวันนี้เองค่ะมีการจัดกิจกรรมที่โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามค่ะเป็นการจัดกิจกรรมโตไปไม่โกงป้องกันทุจริตในเยาวชนแล้วก็เป็นการปลูกฝังคุณธรรมสร้างเยาวชนสุจริตให้เกิดขึ้นในพื้นที่ด้วยค่ะก็ไปจัดขึ้นที่โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามตามที่เราได้บอกไปนะคะก็อย่างที่บอกว่าคือเขาอยากจะสร้างจิตสำนึกให้กับเด็กๆนะคะในเรื่องของการโตไปไม่โกงการทำแต่สิ่งดีๆนะคะซึ่งมันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคตก็มีการจัดกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ประมาณ3ฐานด้วยกันค่ะฐานแรกเป็นฐานเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็แยกแยะผลประโยชน์ได้ฐานที่2ค่ะฐานความเป็นธรรมและความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะและความพอเพียงนะคะ3ฐานนี้คือเขาก็ให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็ได้เห็นความสำคัญของการที่เราจะมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตแล้วก็เติบโตไปเป็นคนดีสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมนะคะโดยทางเทศบาลเมืองระนองที่เป็นเจ้าภาพการจัดงานนี้นะคะคือเขาก็ตั้งใจอยากจะปลูกฝังคุณธรรมหรือว่าค่านิยมที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนของจังหวัดระนองค่ะทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่เกิดความโปร่งใสแล้วก็อย่างที่บอกว่า าเด็กๆเหล่านี้เขาจะโตไปและกลายเป็นกำลังสำคัญให้กับอนาคตของประเทศค่ะมาดูเรื่องของฝนฟ้ากันสักนิดนึงไหมคะก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็ติดตามนะคะเพราะว่าเวลาฝนตกลงมาปุ๊บก็อาจจะมีปัจจัยหลายๆอย่างหน่อยการใช้ชีวิตการไปทำงานหรือว่าลูกๆหลานๆของเราไปโรงเรียนก็อาจจะลำบากกันสักนิดนึงนะคะจริงๆอาทิตย์ที่แล้วนี่คือฝนตกหนักมากนะคะก็เป็นไปตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็พักได้แค่สักประมาณ2วันนิดเองนะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะมีประกาศแจ้งเตือนมาอีกแล้วประกาศแจ้งเตือนให้ชาวระนองระวังฝนตกหนักและคลื่นลมแรงค่ะในช่วงระหว่างวันที่5ถึงวันที่9สิงหาคมนี้ก็คือในวันพรุ่งนี้นะคะโดยมีการแจ้งเตือนในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆให้เตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่มันแปรปรวนไปค่ะแนวโน้มสภาพอากาศเนี่ยในพื้นที่ภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกเขาบอกว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยก็ระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากชาวเรือก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังก็เป็นการประกาศแจ้งเตือนจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองนะคะแล้วก็ไปสอดคล้องกับประกาศแจ้งเตือนของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนองด้วยนะคะก็มีการประกาศแจ้งเตือนให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือกับคลื่นลมแรงในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้ด้วยนะคะโดยทางด้านของจ่าเอกทวีพรมทองค่ะรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนองก็เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีการประกาศแจ้งเตือนให้ชาวเรือและผู้ควบคุมเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในระหว่างวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการเอาไว้ว่าประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่จากอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงค่ะทะเลอันดามันตอนบนก็มีคลื่นสูงประมาณ 2-4 เมตรด้วยกันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า4เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยเรือเล็กที่มีความยาวน้อยกว่า12เมตรนะคะเขาแจ้งเตือนให้ควรงดออกจากฝั่งไปทะเลในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ด้วยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่ะก็ขอให้ทุกคนติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการนะคะติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดค่ะก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเรามาทิ้งท้ายกันที่ข่าวนี้เลยแล้วกันนะคะเชื่อว่ากิจกรรมนี้เนี่ยหลายคนชื่นชอบมากแล้วคือจัดแล้วจัดอีกนะคะจนล่าสุดเนี่ยวันนี้มีการจัดกิจกรรมอีกแล้วค่ะเป็นแอโรบิกส์แดนปาร์ตี้ค่ะเป็นการจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะคะที่ตอบสนองความต้องการของชาวระนองที่ตั้งแต่ไปเต้นที่เทศบาลมาแล้วถูกใจค่ะหลายคนชื่นชอบอยากให้มีอีกนะคะอบจ.ก็เลยสานฝันนี้ค่ะในการเชิญชวนทุกคนไปร่วมกิจกรรมแอโรบิกแดนซ์ปาร์ตี้กับครูดิสคนดีคนเดิมเลยนะคะคนเก่งที่เต้นมันจริงๆค่ะแล้วก็สนุกสนานด้วยค่ะให้เชิญชวนทุกคนไปเต้นแอโรบิกกันไปเผาผลาญแคลอรี่กันนะคะแล้วก็ไปส่งต่อความสดชื่นไปด้วยกันซึ่งเขาจัดกิจกรรมวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ตอนนี้เชื่อว่าจะอยู่กันเต็มสนามแล้วนะคะไม่กลัวแม้กระทั่งฝนตกอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะคือบางคนเขาชอบเต้นเนาะก็ไปเจอกันได้กิจกรรมเนี่ยเขาจัดขึ้นที่ลานเลข9สนามกีฬาของอบจ.ระนองนะคะส่วนใครที่ไม่ทันวันนี้ไม่เป็นไรค่ะไปจะเจอกันได้ในวันพรุ่งนี้เพราะว่ายังมีอีก1วันนะคะอยากให้ทุกคนได้ไปร่วมกันแบบสนุกกันน่ะแล้วก็ไปดูแลสุขภาพด้วยกันด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางอบจ.ระนองจัดให้ไปเลยค่ะสำหรับแอโรบิกแดนซ์ปาร์ตี้นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้หมดเวลาของรายการรอบวันทันข่าวแล้วค่ะเดี๋ยวณัฐและทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะเรากลับมาเจอกันได้ใหม่กับรายการรอบวันทันข่าวในทุกวันหลังเคารพธงชาติก็มาติดตามข่าวสารกันได้เลยค่ะแต่สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

ักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: Bano Nukmai.
1: รักนะระนอง

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยเข้าสู่รายการรักนะระนองค่ะคุณผู้ฟังรายการของเราก็มาอยู่ดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะในยามเย็นแบบนี้จริงๆติดค่ำแล้วด้วยนะ 18:30 นไปจนถึง 19:00 นโดยประมาณค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่สายฝนโปรยปลายลงมาอีกแล้วเพราะว่าปริมาณฝนในฝั่งอันดามัน 70% เลยนะคะก็พื้นที่ไหนเป็นยังไงก็สามารถส่งเรื่องราวเข้ามาพูดคุยกันได้ผ่านทางอินบ็อกซ์แฟนเพจ Facebook ของสวทระนองค่ะคุณผู้ฟังค่ะคืออย่างนี้วันนี้ก็มีเรื่องราวมาอัปเดตมาพูดคุยกันหลายๆประเด็นค่ะเรื่องแรกเลยค่ะเรื่องของการทำคลิปประกวดกันบ้างดีกว่าคือเราบอกกันไปแล้วนิดๆหน่อยๆใช่ไหมตอนนี้ก็มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นมานิดนึงค่ะเมื่อวานนี้เขามีการประชุมกันไปของคณะกรรมการต่างๆนะคะแล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นมาเรื่องของการประกวดการทำคลิปแนวตั้งที่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองที่เรียกว่าระนอง Green Season Short Contest ค่ะให้ทุกคนได้ทำคลิปการประกวดแล้วก็ติดแฮชแท็กเที่ยวระนองมาปุ๊บสุกปั๊บนะคะซึ่งรายละเอียดของการรับสมัครมีประมาณนี้คุณผู้ฟังเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกันก่อนนะคะที่ได้มานะคะก็เขาจะมีการจัดการแข่งขันเนี่ยออกเป็น3รุ่นด้วยกันค่ะ3รุ่นนี้ทุกคนลงตามแบบระบุที่เขาระบุไว้ได้เลยนะคะรุ่นแรกเป็นรุ่นเยาวชนม.1 ถึงม.3 หรือจูเนียร์ครีเอเตอร์แล้วก็รุ่นที่2รุ่นเยาวชนค่ะ16ถึง18ปีนะคะยังครีเอเตอร์ก็สามารถลงรุ่นนี้ได้ส่วนรุ่นประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมสมัครได้ด้วยเช่นกันค่ะก็3รุ่นนี้นะคะเราอยู่รุ่นไหนดูอายุกันให้ดีแล้วก็สมัครตามรุ่นได้เลยนะคะส่วนเรื่องของรายละเอียดของการดำเนินการนะคะก็คือเหมือนให้เราทำคลิปวิดีโอการท่องเที่ยวแนวตั้งค่ะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆความแปลกใหม่ที่น่าสนใจโดยเราสามารถเดินทางไปถ่ายทำที่ไหนก็ได้ทั้ง5อำเภอของจังหวัดระนองเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกพื้นที่นะคะเขาก็เลยมีข้อกำหนดอีก1ข้อที่สำคัญคือเขาบอกว่าในการที่คุณไปทำคลิปอ่ะไม่ใช่ว่าพอคนอยู่ระนองก็ทำแค่ที่ระนองนะคือในคลิปของคุณนะคะ1คลิปที่คุณส่งประกวดคุณจะต้องเดินทางไปถ่ายทำอย่างน้อย2อำเภอใน1คลิปในคลิปเดียวที่คุณจะส่งประกวดนะคะอย่างเช่นสมมติว่าณนัทอยู่อำเภอเมืองก็อยากจะทำเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวส่งเข้าประกวดเราจะไปเก็บถ่ายแค่ในอำเภอเมืองอย่างเดียวไม่ได้ค่ะนั้นจะต้องเดินทางไปอำเภออื่นด้วยอย่างเช่นต้องเดินทางไปกระเปอร์ด้วยหรืออำเภอไหนก็แล้วแต่ที่เราเลือกนะคะคืออย่างน้อยๆอ่ะให้มี2อำเภอในคลิปนี้นะคะคลิปที่เราจะส่งประกวดก็กติกาเบื้องต้นเป็นแบบนี้ค่ะส่วนเงินรางวัลคือถามว่าทำไมอยากให้ทุกคนได้มาร่วมสนุกกันอย่างแรกเลยคือได้ทำคลิปโปรโมทการท่องเที่ยวพื้นที่บ้านเรา2มันชิงเงินรางวัลด้วยค่ะเงินรางวัลรวมๆกันแล้วนะทั้ง3รุ่นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 300,000 กว่าบาทเลยนะคะคือรายละเอียดมันก็จะย่อยไปอีกทีนึงว่ารุ่นเยาวชนรางวัลชนะเลิศได้รับเท่าไหร่รองชนะเลิศเท่าไหร่รางวัลชมเชยเท่าไหร่ประมาณนี้เป็นต้นค่ะคือทั้ง3รุ่นน่ะมีรางวัลทุกรุ่นอยู่แล้วเพียงแค่คุณเนี่ยมาสมัครหรือเปล่าส่วนรายละเอียดว่ารุ่นไหนจะได้รางวัลเท่าไหร่และการสมัครจะต้องเป็นยังไงนะคะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกทีนึงได้ในวันที่15 สิงหาคม 2569เพราะว่าจากการประชุมเมื่อวานเนี่ยล่าสุดเขาก็ยังมีรายละเอียดการรับสมัครมาอยู่แค่นี้ตามที่เราบอกไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าอยากรอฟังแบบละเอียดอีกครั้งนึงรอวันที่15ได้เลยค่ะเขาก็จะมีการมีห่วงเวลาอยู่ให้ทุกคนได้ไปติดตามรายละเอียดแล้วก็เปิดรับสมัครกันไปนะคะก็จะเย็นๆหลายคนถามมาเยอะมากเลยนะคะว่ากำหนดการต้องยังไงความยาวอย่างน้อยกี่นาทีอะไรยังไงเดี๋ยวรอติดตามวันที่15สิงหาคมทีเดียวเลยค่ะเบื้องต้นเรานำมาฝากคร่าวๆก่อนให้ทุกคนได้ที่รอติดตามกันได้ฟังกันนะคะจากเรื่องของการประกวดทำคลิปการท่องเที่ยวต่างๆนานานะคะที่ต้องรอรายละเอียดกันไปเดี๋ยวเรามาดูข่าวประชาสัมพันธ์สักนิดนึงค่ะสำหรับพี่น้องชาวเกษตรกรนะคะที่ทุกคนจะต้องไปอัปเดตการขึ้นทะเบียนหรือว่าปรับปรุงทะเบียนของเกษตรกรประจำปี69นี้นะคะคือตอนนี้เนี่ยทางด้านของสำนักงานเกษตรอำเภอกบุรีเขาก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนนะคะได้ไปขึ้นทะเบียนแล้วก็ปรับปรุงทะเบียนหรือว่าเล่มเขียวที่ทางเกษตรกรถืออยู่อะค่ะเขาก็จะมีการออกหน่วยไปตามจุดต่างๆไปให้บริการนะคะ3วัน3จุดด้วยกันวันแรกก็เป็นวันนี้นะเป็นเสร็จที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเข้าไปในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลจปรที่ทำการผู้ใหญ่บ้านในช่วงเช้าที่ผ่านมาแต่ถ้าเกิดว่า

ใครที่ไม่ทันในวันนี้ค่ะก็สามารถไปได้อีก2วันอีก2วันที่เหลือก็คือจะมีการจัดขึ้นนะคะในวันศุกร์ที่7สิงหาคม2569ในพื้นที่หมู่ที่8ตำบลจปรค่ะก็ไปเจอกันที่ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่8นะคะในช่วงเวลา10โมงส่วนวันสุดท้ายก็คือวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมค่ะในพื้นที่หมู่ที่8ตำบลมะมุก็ไปเจอกันได้ที่ศาลาหมู่บ้านด้วยเช่นกันนะคะแต่วันอาทิตย์ที่9เนี่ยก็จะมีการเปิดในการลงทะเบียนช่วงเย็นค่ะ16นาฬิกาเป็นต้นไปเอกสารที่คุณต้องเตรียมไปคือสมุดทะเบียนเกษตรกรหรือว่าเล่มเขียวแล้วก็เอกสารสิทธิ์ในที่ดินฉบับจริงแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนนะคะก็สามารถไปใช้บริการได้เลยหรือว่าโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอกบุรีค่ะ077-828-510ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังผลงานเพลงแป๊บนึงคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

ช่วงระนองทูเดย์กลับมาอยู่ในช่วงที่2นะคะสำหรับรายการรักนรนองค่ะช่วงที่2นี้คุณผู้ฟังมาดูอีกหนึ่งเวทีที่เขาจะมีการจัดประกวดเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้นะคะตอนนี้ค่ะก็มีการเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬา e-sport ชิงชนะเลิศจังหวัดระนองประจำปี69นะคะเป็นโอกาสที่หลายคนรอคอยมากๆเพราะว่าแข่งขันปีที่แล้วก็สนุกสนานกันไปเลยทีเดียวปีนี้กลับมาอีกแล้วค่ะให้ทุกคนได้มาร่วมพิสูจน์ฝีมือบนเวทีการแข่งขันจะได้ก้าวสู่การเป็นนักกีฬาตัวแทนของจังหวัดระนองนะบางคนอาจจะได้ฉายแววจากเวทีนี้ก็ได้นะคะใครที่สนใจก็สามารถไปเข้าร่วมสมัครเข้าร่วมการประกวดได้เลยนะคะซึ่งเขาจะมีการเปิดรับการแข่งขันเนี่ยหลายรุ่นมากค่ะก็มีทั้งรุ่นประชาชนทั่วไปที่ไม่จำกัดอายุเลยแล้วก็มีรุ่นเยาวชนรุ่นเยาวชนเนี่ยจำกัดอายุ12ถึง17ปีนะคะแล้วก็จะมีการแบ่งย่อยออกเป็นประเภทการแข่งขันอีกค่ะไม่ว่าจะเป็น ROV ทีมชาย 5+1 ROV ทีมหญิง 5+1 แล้วก็ Street Fighter 6บุคคลชาย Street Fighter 6บุคคลหญิงแล้วก็ FC ออนไลน์บุคคลชาย FC ออนไลน์บุคคลหญิงด้วยนะคะประเภทของการแข่งขันเนาะแต่ว่ารุ่นเนี่ยก็มี2รุ่นก็คือรุ่นประชาชนทั่วไปที่ไม่จำกัดอายุนะคะแล้วก็รุ่นเยาวชน12ถึง17ปีด้วยกันค่ะก็ไปสามารถสมัครกันได้นะคะส่วนการจัดการแข่งขันค่ะเขาจะมีการจัดขึ้นในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ปลายเดือนนี้22ถึง23สิงหาคม2569ก็จะไปแข่งกันที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะคะพอมีการแข่งขันเสร็จแล้วปุ๊บค่ะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าสู่โครงการนักกีฬาตัวแทนจังหวัดระนองจะได้แบบเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่42ที่จะมีการจัดขึ้นในเร็วๆนี้ด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นสายไหนอ่ะเกมการต่อสู้หรือฟุตบอลอีสปอร์ตคือเวทีนี้เป็นเวทีที่ให้ทุกคนได้ไปปล่อยของกันน่ะแล้วก็สมัครได้ฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรด้วยอยากให้ทุกคนได้ไปร่วมทีมกันชวนเพื่อนก็ได้หรือใครที่แบบว่าไม่ได้แข่งแบบประเภทเดียวนะคะก็สามารถไปรวมทีมกับเพื่อนก็ได้ไปหาเพื่อนเอาหน้างานก็ได้นะแล้วมาสร้างประวัติศาสตร์เรื่องของกีฬาอีสปอร์ตไปด้วยกันค่ะเป็นเวทีที่ระนองตั้งใจจัดขึ้นมากจริงๆแล้วเราก็อยากจะส่งเสริมอ่ะคือเมื่อก่อนนี้กีฬาอีสปอร์ตมันมีการถูกต่อต้านว่าเอ้ยมันเป็นการส่งเสริมความรุนแรงหรือเปล่าเด็กติดเกมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่จริงๆเราไม่ใช่เลยนะคะในเมื่อเด็กเขาต้องอยู่ในโลกในยุคดิจิทัลในเมื่อเขาต้องคลุกคลีกับเรื่องแบบนี้เขาก็เลยมีการส่งเสริมให้ทุกคนมาใช้ความสามารถในด้านนี้ให้เป็นประโยชน์ในเวทีการแข่งขันที่มองว่าเอ้ยมันคือกีฬาประเภทหนึ่งในยุคดิจิทัลแบบนี้แล้วกันให้ทุกคนได้มาแสดงความสามารถด้านนี้ดีกว่าไปเล่นอยู่ที่บ้านแล้วก็โดนคุณพ่อคุณแม่ด่าเนาะแต่จริงๆแล้วมาในเวนี้เป็นการแข่งขันดีกว่ามันก็จะสร้างประสบการณ์ให้กับตัวทุกคนเองด้วยแล้วก็เป็นการประกาศให้จังหวัดอื่นๆเขาได้รับรู้ว่าระนองเราไม่ตกเทรนเลยนะมีการแข่งขันแล้วก็เปิดเวทีให้ทุกคนมาแข่งขันแบบกีฬาอีสปอร์ตกันน่ะสมกับการที่เราจะยกระดับให้จังหวัดระนองเป็นเมืองแห่งการกีฬานะคะไม่ว่ากีฬาชนิดไหนก็มีการส่งเสริมกันทั้งหมดค่ะใครที่สนใจอย่าลืมนะคะไปเข้าร่วมการสมัครกันได้นะคะก็ตอนนี้เขาเปิดรับสมัครแล้วสามารถติดต่อไปได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook ระนอง e-sport ชมรมกีฬา e-sport จังหวัดระนองค่ะอีกหนึ่งเวทีการประกวดนะคะประชาสัมพันธ์กันไปรอบนึงแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาขยายระยะเวลาเพิ่มเติมกันนะคะสำหรับเป็นเวทีของอบจ.ระนองค่ะขยายเวลาในการรับสมัครโครงการประกวดดนตรีเยาวชนและประชาชนจังหวัดระนองประจำปี2569ระนอง Music and Cover Dance 2026นะคะเขาก็มีการขยายการเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่10สิงหาคม2569นี้ใครสนใจก็สามารถสมัครได้เลยนะคะและจะมีการแข่งขันเกิดขึ้นในปลายเดือนนี้ค่ะ29 30สิงหาคมนะคะโอ้โหต่อเนื่องกันไปเลยนะ e-sport ปุ๊บก็แข่งต่อกันไปเลย29 30นะคะกับระนอง Music and Cover Dance 2026นะคะจะมีการแข่งขันขึ้นที่ลานร9ภายในอบจ.ระนองนั่นแหละค่ะส่วนใครที่สนใจอยากจะสมัครนะคะก็สามารถไปสมัครได้จนถึงวันที่10สิงหาคมนี้เดินทางไปได้เลยค่ะที่กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมภาย
ในอบจ.ระนองหรือว่าจะโทรสอบถามรายละเอียดก่อนก็ได้นะคะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์077-813-256ค่ะเข้าไปติดตามที่แฟนเพจ Facebook ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองก็ได้มีรายละเอียดประกาศไว้อยู่นะคะมีใบสมัครให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยด้วยนะคะลองเข้าไปศึกษาดูได้ค่ะคือตอนนี้คือเวทีการประกวดหลากหลายมากคุณผู้ฟังแต่เอาเป็นว่าใครที่ฟังอยู่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ฟังอยู่เนาะแล้วอยากจะส่งลูกหลานเข้าประกวดนะคะก็ยังมีเวลาอยู่ค่ะดำเนินการสมัครกันได้เลยตามช่องทางที่เราได้บอกไปนะคะหรือไม่ก็สอบถามมาอีกครั้งนึงก็ได้เดี๋ยวเราจะได้ส่งประกาศตัวนี้ให้ทุกคนได้อ่านกันนะคะแต่ช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงและเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: อยากให้ร่างกายแข็งแรงและจิตใจสดชื่นไหมลองออกกำลังกายกันดูค่ะแค่วันละ30นาทีไม่ว่าจะเป็นการวิ่งปั่นจักรยานหรือทำโยคะก็สามารถช่วยลดความเครียดและเพิ่มพลังให้กับชีวิตได้ทันทีอย่ารอช้ามาเริ่มออกกำลังกายกันตั้งแต่วันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า
1: เรามาอยู่ในช่วงสุดท้ายสำหรับรายการรักนรนองแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ก็นำข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากกันเยอะมากค่ะคือเยอะมากจริงๆคือเขาจัดรายการแข่งขันเนี่ยในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ปังมากไหนจะเทศกาลดนตรีอีกไหนจะส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกการประกวดทำคลิปท่องเที่ยวอีกการประกวดแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตอีกแล้วก็การแข่งขันดนตรีระนองมิวสิกแอนด์โคฟเวอร์แดนซ์อีกนะคะคือเยอะมากเยอะมากจริงๆเอาเป็นว่ามันเป็นโอกาสทั้งหมดให้กับลูกหลานชาวระนองหรือประชาชนทั่วไปประชาชนชาวระนองนะคะได้ไปเข้าร่วมสนุกกันนะคะสำหรับเวทีที่เขาเปิดโอกาสนี้แล้วไม่ได้หาได้ง่ายๆนะถ้าคุณไปหาในเวทีอื่นๆจังหวัดอื่นๆเราอาจจะมีโอกาสน้อยกว่านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจังหวัดเราไหนๆก็เปิดเองทั้งทีจัดเวทีเองทั้งทีก็อยากให้ทุกคนไปสมัครเข้าร่วมการแข่งขันคุณชอบเวทีไหนคุณแบบไปสายเวทีไหนคุณก็ไปสมัครรายการนั้นได้เลยค่ะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วในนัดและทีมงานสทรนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะเรากลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ลากันไปก่อน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติยกเลิกและขึ้นบัญชีใหม่สำหรับผู้สอบผ่านพร้อมวางแนวทางดำเนินการกลุ่มผู้เกี่ยวข้องการทุจริตคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้สหรัฐใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลความแม่นยำสูงเกือบทั้งหมดตลอดช่วงระยะเวลากว่า5เดือนในการทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียืนยันจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดกรณีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกรายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปรายงานผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมดำเนินการด้วยความโปร่งใสชัดเจนและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดอย่างแน่นอนโดยได้มอบแนวทางปฏิบัติแก่ข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ยึดหลักปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมในการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมซึ่งหากผลการสอบสวนพบว่าผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับใดหรือเป็นนักการเมืองก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น
2: พี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลจะไม่มีการปกป้องใครเดี๋ยวนี้คำว่าปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมค่อนข้างจะกระจายไปในระบบราชการโดยเฉพาะยิ่งระบบที่ต้องมีการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีผมค่อนข้างพึงพอใจว่าเพื่อนข้าราชการฝ่ายประจำได้นำแนวปฏิบัติของผมไปสั่งการแล้วก็ดำเนินการจะได้สบายใจทุกฝ่ายเปิดมาโดนคนไหนก็คนนั้นไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กจะเป็นการเมืองหรือเป็นประจำก็ต้องดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายทั้งหมด
1: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติยกเลิกและขึ้นบัญชีใหม่สำหรับผู้สอบผ่านพร้อมวางแนวทางดำเนินการกลุ่มผู้เกี่ยวข้องการทุจริต
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ครั้งที่10โดยเปิดเผยว่าที่ประชุมได้พิจารณารับรองมติการยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านเดิมและรับรองการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านใหม่พร้อมกำหนดแนวทางเสนอต่อคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางพิจารณาเห็นชอบในวันพรุ่งนี้โดยผู้ที่สอบผ่านตามคะแนนจริงและได้รับการบรรจุแล้วประมาณ 12,000 คนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปขณะที่ผู้สอบผ่านจริงแต่ยังไม่ได้บรรจุจะถูกจัดเรียงลำดับใหม่ในบัญชีเพื่อรอเรียกบรรจุแทนตำแหน่งว่าง
4: เมื่อเราได้บัญชีใหม่แล้วก็จะมีผู้ที่เขาสอบได้อยู่ประมาณ 12,000 คนเนี่ยเขาก็จะได้ดำเนินการนะครับตามที่เขาได้บรรจุไปแล้วส่วนคนที่คะแนนที่ไม่ถูกต้องจะสูงขึ้นเนี่ยก็จะต้องไม่ได้ถูกขึ้นบัญชีไปแล้วเป็นคนใหม่เข้ามาแทนที่เลยอันนี้เราก็ได้ดำเนินการในการหาข้อปฏิบัติในการกำหนดรายงานให้กองกลางเพื่อทราบแล้วส่วนพิธีปฏิบัติเนี่ยกองกลางก็จะพิจารณาเป็นไปตามกฎหมายที่เขาได้ยืนยัน
3: ครั้งนี้กลุ่มผู้ที่มีการปรับเพิ่มคะแนนรวม774คนซึ่งมีผู้มารายงานตัวบรรจุแล้ว561คนพบว่ามี97คนที่มีคะแนนจริงสอบผ่านเกณฑ์เดิมอยู่แล้วจึงยังคงมีรายชื่อตามคะแนนจริงแต่ต้องเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจะถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรงและดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้ที่คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์จริงจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีและให้ออกจากราชการนอกจากนี้คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เตรียมเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนเพิ่มเติมโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการทุจริตกว่า100รายชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งสอบสวนกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของกรมการขนส่งทางบกรั่วไหลขณะที่กระทรวงคมนาคมตรวจพบ IP ที่มีการใช้งานผิดปกติเชื่อมโยง3หน่วยงาน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของนายกรัฐมนตรีและข้าราชการกระทรวงมหาดไทย รั่วไหลจากระบบว่าได้กำชับให้ดำเนินการทุกอย่างตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มกำลังเพราะถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงหากเกิดการรั่วไหลเช่นนี้โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนในระดับกรมและระดับหน่วยงานต่อไป
2: รับผิดชอบปล่อยให้เรื่องนี้ล่วงมาเดี๋ยวเขาก็คงมีการตั้งกรรมการสอบสวนนี่มันเป็นระดับกรมระดับหน่วยงานนะครับเราก็บอกไปแล้วว่ามันรั่วไม่ได้เพราะเวลาเข้ามาขอทำระบบทำอะไรต่างๆคณะมนตรีอนุมัติก็ต้องอนุมัติบนพื้นฐานว่าการป้องกันข้อมูลต่างๆมันต้องมีความรัดกุมอยู่แล้ว
5: ด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่ากรณีการรั่วไหลของข้อมูลในส่วนของกรมการขนส่งทางบกได้ตรวจสอบพบ IP ต้องสงสัยจาก3 account ที่มีการใช้งานผิดปกติในการสืบค้นข้อมูลและพบพฤติกรรมการค้นหาที่ผิดปกติโดยตรวจพบเชื่อมโยงกับ3หน่วยงานได้แก่เทศกิจเขตบางกอกน้อยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกองกำลังสิงหราชซึ่งได้สั่งระงับบัญชีผู้ใช้ทั้ง3หน่วยงานเป็นการชั่วคราวแล้วนอกจากนี้ยังได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานที่เชื่อมต่อฐานข้อมูลกับกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกรีเซ็ตบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านใหม่เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมได้รวบรวมรายชื่อผู้เกี่ยวข้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการแล้วทั้งนี้ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าแม้ข้อมูลที่ถูกเผยแพร่จะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแต่เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีบริษัทโดมคลาวด์ผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีบล็อกเชนเปิดเผยว่าพบระบบของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสซึ่งจัดเก็บข้อมูลนักเรียนกว่า 2,500,000 คนโดยใช้รหัสผ่าน123456ในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลว่าได้สอบถามข้อเท็จจริงไปยังสอสแล้วได้รับการยืนยันว่าไม่พบการรั่วไหลของข้อมูลแต่อย่างใดโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นสอสยืนยันว่าระบบจัดเก็บข้อมูลมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมมีระบบป้องกันหลายชั้นทำให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลได้ยากยืนยันว่าไม่มีข้อมูลรั่วไหลตามที่มีการตั้งข้อสังเกตคณะรัฐมนตรีมี

0: ความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจตลอดจนการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดนและความร่วมมือในกรอบอาเซียนทั้งนี้แถลงการดังกล่าวไม่ถือเป็นสนธิสัญญาหรือหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญโดยนายกรัฐมนตรีจะร่วมรับรองร่างแถลงการนี้ในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำเมียนมาเพื่อสร้างความมั่นคงและมั่งคั่งร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไปคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามในการสกัดกั้นยาเสพติดที่ลักลอบนำเข้าประเทศไทย
1: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการสกัดกั้นยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศประจำปีงบประมาณ2569วงเงินรวม16ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามในการสกัดกั้นยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันรวมทั้งปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดข้ามชาติตั้งแต่พื้นที่ต้นทางก่อนลักลอบเข้าสู่ชายแดนและพื้นที่ตอนในของประเทศไทยเนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำยังอยู่ในระดับน่ากลัวโดยพื้นที่ดังกล่าวได้พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตยาเสพติดสังเคราะห์ขนาดใหญ่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและมีความพยายามใช้ประเทศไทยเป็นทั้งจุดทางและจุดหมายปลายทางรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการป้องกันเชิงรุกเพื่อลดปริมาณยาเสพติดที่อาจถูกลอดเข้าชุมชนในส่วนของเมียนมาจะสนับสนุนการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดแบบทวิภาคีและปฏิบัติการร่วมกันในพื้นที่สำคัญเช่นมันดาเลย์พะโคย่างกุ้งและรัฐฐานตะวันออกขณะที่สปป.ลาวจะเน้นการสนับสนุนชุดปฏิบัติการสกัดกั้นตามแนวชายแดนและการดำเนินโครงการหมู่บ้านคู่ขนานหรือหมู่บ้านสีขาวส่วนเวียดนามจะมุ่งพัฒนาการควบคุมสารตั้งต้นการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัยกฤติกาแก้วใสรายงาน
0: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อกำกับดูแลอุตสาหกรรมดิจิทัลให้เติบโตอย่างยั่งยืนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลซึ่งกำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนต่างชาติการจัดตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญในการกำหนดนโยบายมาตรฐานและกรอบแนวทางปฏิบัติงานของภาครัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจนโดยจะมุ่งเน้นการดูแลครอบคลุมทุกมิติได้แก่ด้านพลังงานและทรัพยากรส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดควบคุมราคาพลังงานให้เป็นธรรมและจัดสรรทรัพยากรน้ำและไฟฟ้าอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมกำหนดมาตรฐานผังเมืองการป้องกันอัคคีภัยควบคุมผลกระทบต่อชุมชนและขับเคลื่อนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนด้านความมั่นคงดูแลความมั่นคงด้านข้อมูลของประเทศและความมั่นคงทางพลังงานในภาพรวมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติให้ดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดสงขลาระยะทาง 12.54 กิโลเมตรพร้อมจัดพื้นที่รองรับผู้โดยสารโดยรอบเมืองหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียง
2: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้าฉบับที่พ.ศ.เพื่อดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดสงขลาเพิ่มเติมจากเดิมที่มีการดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดพิษณุโลกเพื่อดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบรางโดยมีระยะทางรวม 12.54 กิโลเมตร12สถานีมีโรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุง1แห่งที่สถานีคลองวะและจุดเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง3แห่งที่สถานีคลองวะ สถานีคอหงและสถานีรถตู้รูปแบบสถานีมีลักษณะสถานีเป็น3ชั้นตั้งอยู่บนพื้นที่ครอบเกาะกลางถนนจัดให้มีพื้นที่รองรับความต้องการเดินทางและเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งจากยานพาหนะประเภทต่างๆรวมถึงรองรับปริมาณผู้โดยสารจากพื้นที่โดยรอบเมืองหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงโดยได้ออกแบบจุดเชื่อมต่อการเดินทางสำหรับพื้นที่สำหรับจอดและรับส่งและพื้นที่สำหรับจอดและจอดรวมทั้งจัดให้มีพื้นที่โรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุงไว้1แห่งบริเวณสถานีคลองวะทั้งนี้คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้วและเป็นไปตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกนันทิกากิตตาโลรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งรัดการรับรองสิทธิ์โฉนดชุมชนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนและห้ามขับไล่หรือรื้อถอนระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือ PMOVE ในประเด็นเรื่องโฉนดชุมชนสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้มอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.เร่งรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนแต่การดำเนินงานที่ผ่านมายังล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายนายกรัฐมนตรีจึงสั่งการให้คทช.เร่งพิจารณารับรองสิทธิ์และสถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนพร้อมให้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีและกรอบเวลาที่ชัดเจนเพื่อความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหา
4: ในเดือนพฤษภาคมปีนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้คทช.เร่งดำเนินการรับรองสถานะทางกฎหมายของโฉนดชุมชนเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนหลังจากที่ได้มีมติคณะรัฐมนตรีมาจนถึงวันนี้การดำเนินการไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายมีความล่าช้าจึงส่งผลให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนในเรื่องของที่ทำกินที่อยู่อาศัยและนำมาสู่การเรียกร้องท่านนายกรับรู้ถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจึงสั่งการให้เร่งพิจารณารับรองสิทธิและสถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนเมื่อดำเนินการแล้วจะต้องกลับมารายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบนะคะโดยในรายละเอียดก็จะต้องมีทั้งการกำหนดขั้นตอนผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง
3: นอกจากนี้ให้คทช.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการคุ้มครองประชาชนที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์เพื่อป้องกันการถูกขับไล่หรือถอนหรือได้รับผลกระทบในช่วงเปลี่ยนผ่านทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินของรัฐมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยมีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า4ล้านรายมั่นใจระบบสำรวจครอบคลุมผู้มีสิทธิ์ทั่วประเทศและจะไม่เปิดลงทะเบียนเพิ่มนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าขณะนี้ไม่มีการเปิดให้สมัครรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมเพราะมั่นใจว่ากระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้สำรวจกลุ่มตกหล่นที่มีความยากจนจริงๆครบถ้วนแล้วกว่า 5,380,000 คนโดยยืนยันว่าการลงทะเบียนรอบนี้ถือเป็นการดำเนินการที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปดูแลและอำนวยความสะดวกให้แม้กระทั่งกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ทำให้มั่นใจได้ว่านโยบายนี้เข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่หมู่บ้านอย่างแท้จริง
5: จะไปลงทุกหมู่บ้านประชาคมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศผมเชื่อว่าไม่มีใครตกหล่นตอนนี้เป็นรอบที่ผมว่าเราเอ็กซ์เรย์ทุกหมู่บ้านแล้วอ่ะใครจะติดเตียงใครมาไม่ได้ตอนนี้ผมว่าเป็นการลงทะเบียนของคนที่ครบที่สุดประมาณ4,100,000
0: สำหรับข้อมูลล่าสุดมีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์จำนวนกว่า4,100,000รายจากจำนวนผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ9,300,000รายกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยยอดส่งออกข้าวไทยช่วง6เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่3,280,000ตันพร้อมเร่งขยายตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันการส่งออกทั้งปีให้เป็นไปตามเป้าหมายที่7,000,000ตัน
6: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า ในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ไทยส่งออกข้าวที่ปริมาณ 3,280,000 ตันคิดเป็นมูลค่าประมาณ 63,87 ล้านบาทโดยลดลงร้อยละ18จากช่วงเดียวกันของปีก่อนสาเหตุสำคัญจากปริมาณข้าวในตลาดโลกที่อยู่ในระดับสูงส่งผลให้การแข่งขันด้านราคารุนแรงขึ้นประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำให้การส่งออกข้าวไปยังตลาดสำคัญอย่างอิรักหยุดชะงักตั้งแต่เดือนมีนาคมอย่างไรก็ตามแม้ภาพรวมการส่งออกจะชะลอตัวแต่เริ่มมีสัญญาณบวกจากหลายประเทศอาทิมาเลเซียฟิลิปปินส์และหลายประเทศในแอฟริกาที่เร่งนำเข้าข้าวเพื่อสำรองสต็อกและเสริมความมั่นคงทางอาหารรองรับความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้ไทยมีโอกาสขยายตลาดทดแทนอิรักโดยตั้งเป้าผลักดันการส่งออกข้าวไทยให้ได้7ล้านตันภายในปีนี
7: ้ข้าว6เดือนแรกส่งออกที่ 3.28 ล้านตันลบ 18.81 สถานการณ์ในตลาดกลางก็ทำให้เราเหมือนแค่จะปิดประตูของสินค้าข้าวขาวนะคะไปยังตลาดกลางเพราะว่าตลาดมีรับ1ล้านตันของเราก็หายไปเลยทีเดียวในครึ่งปีแรกนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะปัจจัยที่เราก็หวังว่าหน้าเดือนหลังเราจะพลิกฟื้นกลับมาได้ก็คือเรื่องของความต้องการสำรองสต็อกข้าวนะคะจากแนวโน้มภาวะภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นตอนนี้ตลาดที่เราไปได้เยอะนะคะก็คือมีมาเลเซียฟิลิปปินส์แอฟริกาใต้ข้าวขาวยังคงเป็นอันดับหนึ่ง
6: ทั้งนี้กรมการค้าต่างประเทศจะเดินหน้าขยายตลาดส่งออกข้าวอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งพร้อมเร่งผลักดันการซื้อข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G กับ Costco ของรัฐบาลจีนและนำคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนพบผู้นำเข้าข้าวรายสำคัญในฟิลิปปินส์และมาเลเซียเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและผลักดันการส่งออกข้าวไทยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดปุริมปราศโสภาภาครายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
9: ระทรวงคมนาคมเปิดเส้นทางเชื่อมต่ออุดรธานีสุวรรณภูมิโตเกียวพร้อมบริการ Skycon X ที่ให้ผู้โดยสารเช็คอินโหลดกระเป๋าและรับ Boarding Pass ในครั้งเดียวจากต้นทางโดยไม่ต้องรับกระเป๋าหรือเช็คอินใหม่ที่สุวรรณภูมิช่วยให้การเดินทางระหว่างประเทศสะดวกไร้รอยต่อมากขึ้นขณะเดียวกันรัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานอุดรธานีสู่การเป็นท่าอากาศยานนานาชาติและศูนย์กลางการบินของภาคอีสานเชื่อมโยงการค้าการท่องเที่ยวการลงทุนกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงถึงเตรียมระบบขนส่งรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569อย่างครบวงจรสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดุษฎีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
12: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับกองทัพสหรัฐที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐใช้ขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยใกล้ทางยุทธวิธีและขีปนาวุธโจมตีพิสัยไกลแม่นยำสูงซึ่งแต่ละลูกมีมูลค่ามากกว่า1ล้านดอลลาร์สหรัฐเกือบทั้งหมดในช่วงระหว่างการทำสงครามกับอิหร่านตลอด5เดือนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความพร้อมของกองทัพสหรัฐในการรับมือกับความขัดแย้งในอนาคตอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวบางรายระบุว่ากองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาคตะวันออกกลางยังสามารถหมุนเวียนอาวุธยุทโธปกรณ์จากคลังแสงของกองทัพสหรัฐในภูมิภาคอื่นมาทดแทนได้ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยืนยันว่าคลังแสงของกองทัพสหรัฐมีขนาดใหญ่กว่าประเทศใดในโลกและกำลังเร่งผลิตกระสุนและอาวุธเพิ่มเติมในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์นายทาริกจาซาเรวิชโฆษกองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการที่ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกกำลังทวีความรุนแรงและแพร่ระบาดของอย่างรวดเร็วเกินกว่าขีดความสามารถที่มีอยู่จะรับมือได้ พร้อมเน้นย้ำว่า WHO ต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมทางด้านการเงินรวมทั้งทรัพยากรอื่นๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการรักษาการสืบสวนโรคภาคสนามการฝังร่างผู้เสียชีวิตอย่างปลอดภัยและเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในชุมชนทั้งนี้ดีอาร์คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและกระบวนการรักษาเฉพาะเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้ว 3,800 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 1,707 รายต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่4บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมจึงอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรและเวลา 21:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:10 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:05 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง35เซนติเมตร วันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:41 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 นาที
13: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
14: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
12: ้ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
2: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: มีข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
1: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบตัวไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
0: แชร์อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
3: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
0: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
6: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
7: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
8: คนไทยไม่เอาสินบน
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
9: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะโหยิ้มหวานเชียว
7: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
9: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
7: อ๋อได้พี
9: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
10: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
11: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
12: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
13: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
14: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
15: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
14: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
16: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหาย และเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่า

0: กติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
1: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนกันและกับทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่หนองฝนนะคะจะมาแล่งกันนะคะเป็นเรื่องราวที่ PEA แล้วก็ MEA นะคะเปิดรับนะคะลงทะเบียนเข้าไปค่ะรับขึ้นทะเบียนอย่าใช้ว่าลงทะเบียนขึ้นทะเบียนนะคะผู้ประกอบการค่ะติดตั้งระบบแล้วก็ผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โซลาร์เซลล์นะคะแล้วนะคะซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงเนี่ยขอเชิญผู้ประกอบการนะคะด้านพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะรวมขึ้นทะเบียนเผยยกระดับมาตรฐานการติดตั้งและอุปกรณ์สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดอย่างมีคุณภาพนะคะเปิดรับขึ้นทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลารูฟท็อปนะคะผู้ผลิตและผู้ประกอบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โซลาร์ค่ะได้แก่แผงโซลาร์แสงอาทิตย์เข้าไปแผ่นเซลล์แสงอาทิตย์นะคะอินเวอร์เตอร์นะคะแบตเตอรี่นะคะผู้ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจะช่วยเพิ่มความมั่นใจความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการค่ะโดยสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างโปร่งใสและก็รวมยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมโซลารูฟท็อปของประเทศไทยนะคะซึ่งก็จะมีการเปิดขึ้นทะเบียนนะคะรับขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง30กันยายน2569นี้นะคะแล้วก็จะประกาศชื่อผู้ผ่านการขึ้นทะเบียนนะคะในวันที่15ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็สามารถที่จะไปดูเขาเรียกว่าไปติดตามนะคะข้อมูลนะคะทางเพจของ PEA หรือว่า MEA ได้นะคะหรือว่าสอบถามข้อมูลนะคะที่ PEA Contact Center ค่ะโทร1129นะคะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังนะคะในวันนี้นะคะสำหรับผู้ประกอบการนะคะอย่าลืมนะคะไปขึ้นทะเบียนกันนะคะสำหรับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจนะคะเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ปะเนี่ยค่ะเกี่ยวกับโซล่านะคะก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนกันได้นะคะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะต่อพรุ่งนะคะเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้ค่ะน้องฝนและก็ทีมงานสวทกระบี่จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามทรัพย์เจริญและคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญณเมรุหลวงณพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสวัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม2569นักกีฬาทีมชาติไทยพร้อมลงแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมด้วยชุดแข่งขันใหม่จากแกรนด์สปอร์ตภายใต้แนวคิดสายใยแห่งจิตวิญญาณสะท้อนเอกลักษณ์ไทยสู่เวทีเอเชียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่5สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:08 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์เกียรติยศสงครามทรัพย์เจริญปจมปชมวมพปร3วปร3และคุณหญิงสุมนาทรัพย์เจริญตจปมณเมรุหลวงณพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีพิริยภัทรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเวลา 17:56 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมทส.ตั้งแต่ปี2552ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินที่มีผู้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานแก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายถึงปริญญาตรีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาปัจจุบันมีนักเรียนทุนพระราชทานมทส.จบการศึกษาไปแล้วกว่า 1,222 คนนายอัศวินและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีและมูลนิธิ BJC บิ๊กซีและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568และวันที่28กรกฎาคม2569สำหรับพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยรถพยาบาลดังกล่าวติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลที่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤตได้ทันท่วงทีพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตและการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนายพรเทพพรประภาประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ธนาคารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำผู้บริหารสถาบันพระบรมราชชนกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยรถพยาบาลดังกล่าวเป็นรถที่ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลพร้อมทั้งอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายและอุปกรณ์ช่วยชีวิตเช่นเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าที่เป็นประโยชน์ในการแพทย์การกู้ชีพการช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิต และการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนายธรรมศักดิ์เศรษฐอุดมกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนพร้อมคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เวลา 8:12 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปยังกองพลทหารมาที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ139ปีณโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกในวันเดียวกันนี้เวลา 13:59 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายสมเกียรติชอบผลประธานกรรมการมูลนิธิสมานคุณหญิงเบญจาแสงบลินำพระสงฆ์และคณะบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิประจำปี2569เฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทรับการถวายและรับพระราชทานรางวัลดังนี้ 1. สาขาพระสงฆ์พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณสมชายฐานพุทโธผู้อำนวยการศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI ตำบลไซน้อยอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. สาขาผู้บริหารการศึกษานายมนตรีพลแพงขวาผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านโนนสะอาดราชอุปถัมภ์ตำบลหนองกุ่งแก้วอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขต1 3 สาขาครูภาษาไทยนางสุภาพชาวป่าครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนามั่งตำบลบ้านยวดอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต1 4 สาขาครูสังคมศึกษานายธนวรรณพักดีวันครูชำนาญการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจิรประวัตินครสวรรค์ตำบลนครสวรรค์ออกอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 5. สาขาการศึกษาก่อนประถมศึกษานางนันทยาถวยพรครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชตตำบลบ้านปรกอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 6. สาขาการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีพนายสัญชัยช่องวารินภูมิปัญญาเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทวัตบุรีตำบลไพศาลอำเภอทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดในโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือของผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำคณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศพร้อมคู่สมรสและคณะกรรมการกาชาดกระทรวงการต่างประเทศประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านและจัดพิมพ์สลากบัวแก้วนำโชคในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนางยางเยคริสจูประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BMW Group ประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานายประสิทธิ์พงษ์ชินประเสริฐผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบรมนิวาสเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนำข้าราชการและผู้ตรวจการคณะลูกเสือแห่งชาติเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายแดนนี่ไวท์เฮดผู้อำนวยการ British Council ประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่และนางซาร่าโรเจสันเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ British Council ประเทศไทยอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่4สิงหาคม2569เวลา 19:56 น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขณะที่ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการฟื้นฟูเด็กและเยาวชนคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือภายใต้โครงการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายโกมลพรหมเพ็งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณอาคารศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพคเมืองทองธานีโดยกล่าวว่าโดยเริ่มจากการดูแลสุขภาพเด็กและเยาวชนก่อนขยายการดำเนินงานสู่ด้านการศึกษาการฝึกอาชีพและการจัดหางานภายหลังพ้นการควบคุมเพื่อให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้และลดการกระทำผิดซ้ำพร้อมเน้นย้ำว่าการดำเนินงานต้องเปลี่ยนแนวคิดจากการลงโทษไปสู่การแก้ไขบำบัดและฟื้นฟูโดยยึดประโยชน์สูงสุดของเด็กควบคู่กับการคำนึงถึงความปลอดภัยของสังคมเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกลับไปใช้ชีวิตในครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติสุขทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมและกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจะผลักดันการบูรณาการความร่วมมืออย่างต่อเนื่องและในการประชุมครั้งนี้โดยทุกภาคส่วนได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะและแนวทางการบูรณาการความร่วมมือและการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเจตนารมณ์ของโครงการราชทัณฑ์ปันสุขให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนวัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม2569
2: รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่ามหาเถรสมาคมได้มีมติจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันแม่แห่งชาติวันที่12สิงหาคม2569โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ประสานงานไปยังวัดไทยในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศร่วมประกอบพิธีถวายพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันทั้งนี้คณะสงฆ์หนต่างๆจะจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลประกอบด้วยคณะสงฆ์หนเหนือประกอบพิธีในวันที่9สิงหาคมเวลา 13:30 น.ณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์หนกลางประกอบพิธีวันที่10สิงหาคมเวลา 17:00 น.ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์และวันที่12สิงหาคมคณะธรรมยุตประกอบพิธีในเวลา 14:00 น.ณวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์หนตะวันออกจัดพิธีในเวลา 9:00 น.ณวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและคณะสงฆ์หนใต้จัดพิธีในเวลา 13:00 น.ณวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังมาริชโยรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้บุคลากรกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยไม่ถือเป็นวันลาน
3: างสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประกอบด้วยสำนักงานปปส.จำนวน48รูประหว่างวันที่8ถึง22สิงหาคม2569ระยะเวลารวม15วัน และกรมสอบสวนคดีพิเศษจำนวน47รูประหว่างวันที่17ถึง24กันยายน2569ระยะเวลารวม8วันโดยไม่ถือเป็นวันลาเสมือนเป็นการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานและได้รับเงินเดือนตามปกตินันทิกากิตตาโลรายงาน
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ยังยิงเยาปะกระเป๋ายิงชุบโอ้ที่โกงอ่ะไหนบอกว่าช่วยออกคอน
6: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่ระบุว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือจะเพิ่มมาตรการทางทหารเพื่อตอบโต้ที่ญี่ปุ่นเปลี่ยนไปสู่การเป็นมหาอำนาจทางทหารหลังจากที่ญี่ปุ่นดำเนินการทดสอบยิงขีปนาวุธโทมาฮอคและขีปนาวุธชนิดอื่นในมหาสมุทรแปซิฟิกตลอดจนการเข้าร่วมการซ้อมรบทางทหารที่นำโดยสหรัฐในฟิลิปปินส์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานางคิมโยจองกล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีเหนือจะดำเนินการตอบโต้ด้วยแนวทางที่ทำให้ความรู้สึกที่ไม่มั่นคงของญี่ปุ่นกลายเป็นการตกอยู่ในอันตรายที่ใหญ่หลวงกว่าเดิมพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความเคลื่อนไหวทางทหารที่อันตรายเช่นนี้ของญี่ปุ่นกระทรวงยุติธรรมไต้หวันส่งเจ้าหน้าที่กว่า300นายเข้าตรวจค้นบริษัทที่ได้รับเงินทุนจากจีนจำนวน17แห่งในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังมีพฤติการเข้าข่ายใช้วิธีการผิดกฎหมายในการดึงตัวบุคลากรด้านเทคโนโลยีขั้นสูงของไต้หวันจนอาจกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของไต้หวันโดยผลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าบริษัทบางแห่งพยายามปกปิดแหล่งที่มาของเงินทุนจากจีนรวมถึงจัดตั้งธุรกิจและรับสมัครบุคลากรโดยผิดกฎหมายทั้งนี้ไต้หวันเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการผลิตชิปรายใหญ่ของโลกรวมถึงการผลิตชิปประสิทธิภาพสูงให้กับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่หลายแห่งอาทิ NVIDIA และ Appleขณะที่จีนกำลังเร่งพัฒนาชิปสำหรับระบบ AI หลังสหรัฐออกมาตรการจำกัดการส่งออกชิปและเทคโนโลยีขั้นสูงให้กับจีนสำนักข่าว AFP รายงานว่าเหตุน้ำท่วมดินถล่มจากอิทธิพลของลมมรสุมในหลายพื้นที่ของประเทศอินเดียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า100รายและประชาชนอีกหลายพันคนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยรัฐอัสสัมทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียได้รับผลกระทบจากมรสุมหนักที่สุดโดยมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย87รายและพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงจมอยู่ใต้น้ำอย่างไรก็ตามแม้ฝนในช่วงฤดูมรสุมจะมีความสำคัญต่อภาคเกษตรของภูมิภาคเอเชียใต้แต่ทว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้อิทธิพลจากมรสุมมีความแปรปรวนและรุนแรงมากขึ้นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มบ่อยครั้งในหลายประเทศของภูมิภาคแห่งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: นายกองเอกชัยภักดิ์สิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายทิติพฤกษ์ชอุ่มรองประธานคณะกรรมการอำนวยการบริษัทในเครือแกรนด์สปอร์ตร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวชุดแข่งขันและชุดเดินทางอย่างเป็นทางการของนักกีฬาทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นภายใต้แนวคิด Trade of Spirit สายใยแห่งจิตวิญญาณถักทอเป็นหนึ่งเดียวสื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวของผู้คนในทวีปเอเชียผ่านการผสานลวดลายพระราชทานบุปผาบรมราชินีนาถซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงอนุรักษ์และสืบสานผ้าไทยจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาตินายทิติพฤกษอุ่มกล่าวว่าการออกแบบได้นำแรงบันดาลใจจากลายจักสานซึ่งเป็นภูมิปัญญาร่วมสมัยของหลายประเทศในเอเชียมาผสานกับลายอาซาโนฮะศิลปะดั้งเดิมของญี่ปุ่น สะท้อนการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมผ่านงานออกแบบร่วมสมัย
8: ครับคอนเซ็ปต์ปีนี้ก็คือ Dress of Spirit ถักทอ Spirit ของเอเชียและของไทยนะครับก็เราได้ลวดลายพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์รัชกัญญานะครับพระราชทานลายบุปผาบรมราชินีนาถนะครับเราก็นำมาประยุกต์กับลายจักสานของไทยนะครับแล้วก็ลายอาซาโนฮะที่เป็นศิลปะเก่าแก่ของญี่ปุ่นเนี่ยมาประกอบอยู่ในลวดลายของบนเสื้อผ้านี้นะครับเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับญี่ปุ่นด้วยนะครับรวมถึงสีสันที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นสีสันโทนอบอุ่นนะครับก็เป็นสีเอมาท่าสีเบจสีน้ำตาลสีคอปเปอร์ครับ
7: นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากนายวิชรวิทย์อัครสันติสุขผู้ก่อตั้งแบรนด์วิชรวิทย์ร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการถ่ายทอดแนวคิดแฟชั่นกีฬาร่วมสมัยของเอเชียโดยคอลเลกชันดังกล่าวเปิดวางจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้ผ่านร้านแกรนด์สปอร์ตทุกสาขาช่องทางออนไลน์และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศกรุงเทพมหานครจัดแข่งขันกีฬาจักรยานขาไถกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่37ช้างน้อยเกมคัดเลือกตัวแทนสู่การแข่งขันระดับประเทศติดตามได้จากรายงาน
9: นายโกศลสิงหานาถรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาจักรยานขาไถยกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่37ช้างน้อยเกมโดยมีนักกีฬาร่วมชิงชัยใน6ประเภทรวม290คนจาก80โรงเรียน28สำนักงานเขตที่สวนกีฬากมลเขตหนองจอกนายโกศลสิงหานาถรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครกล่าวว่าการแข่งขันกีฬาจักรยานขาไถนับเป็นกีฬาบังคับในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครจึงบรรจุกีฬาจักรยานขาไถเป็นกีฬาสาธิตปีที่2ในการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่37ช้างน้อยเกมประจำปีการศึกษา2569เพื่อคัดตัวนักกีฬาผู้ที่มีความสามารถสูงสุดเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไปผ่านนิดคาดนาครายงาน
7: จังหวัดเชียงใหม่พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนามที่2ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคมนี้ติดตามได้จากรายงาน
10: จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเชิญชวนร่วมรับชมและเชียร์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการ BYD DMI SIG CV Cup 2026เลกที่2ระหว่างวันที่7-9 สิงหาคม2569ณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสนามแรกที่ผ่านมาที่ประเทศเวียดนามทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์มาได้สำเร็จโดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยกระแสตอบรับจากแฟนกีฬาในครั้งนี้ถือว่าได้รับความสนใจอย่างล้นหลามบัตรถูกขายหมดภายใน5นาทีและยังมีการเปิดจำหน่ายบัตรผ่านทางช่องทางออฟไลน์เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสได้เข้าร่วมชมและเชียร์การแข่งขันอย่างทั่วถึงณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีในวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมเวลา 9:00 นเป็นต้นไปหรือรับชมถ่ายทอดสดทุกแมตช์การแข่งขันได้ทางช่องวัน31และแอปพลิเคชันวันดีผมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
7: นางทิวันรัตน์อังกินันประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดโครงการสัมมนามวยไทยนานาชาติประจำปี2569ที่จังหวัดเพชรบุรีระหว่างวันที่ 5-12 สิงหาคมนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า100คนจาก10ประเทศเพื่อยกระดับมาตรฐานมวยไทยสู่เวทีสากลควบคู่กับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทยปูริพัฒน์สอนการรายงาน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการทำใจให้เป็นบุญโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
11: เราจะหยิบอันนี้ไปให้ทานหยิบอันนี้แบ่งให้คนนั้นคนนี้มันเป็นบุญอันนี้มันจะออกมาได้ก็เพราะมันออกมาจากจิตของเราถึงแม้ว่าเราทุกข์เราจนเงินทองพัสดุต่างๆก็ช่างมันเถอะเมื่อมันจนแต่ทำให้จิตเรามันเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างนี่สู้จิตเป็นบุญไม่ได้ ถ้าจิตเราเป็นบุญแล้วนะมันจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันจะเป็นบุญพูดก็เป็นบุญทำอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้นช่วยคนก็ได้ช่วยสัตว์ก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตใจมันเป็นบุญถึงแม้คนมีเงินมีทองมีสิ่งมีของจิตไม่เป็นบุญมันก็ทำบุญไม่ได้เราไม่มีสิ่งของพัตถุสมบัติเป็นต้นจิตเรามันเป็นบุญช่วยทำงานก็ได้ช่วยพูดก็ได้ช่วยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่การกระทำบุญน่ะคือทำจิตให้เป็นบุญมันยิ่งกว่าบุญข้างนอก
5: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
12: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
5: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
12: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
0: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาทได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เติมกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะและเช่นเคยเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะและเป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าประพันธ์โดยดุสิตจักรศิวาทิตย์ค่ะและผู้ที่นำมาเรียบเรียงบันทึกเสียงวรรณกรรมนะคะก็คือคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวของวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าความเดิมในตอนที่แล้วค่ะได้เล่าถึงครอบครัวหนึ่งค่ะที่สร้างเนื้อสร้างตัวจากน้ำพักน้ำแรงของตนเองค่ะบ้านเดิมที่ครอบครัวนี้เคยอยู่ก็ผ่านไป40ปีซึ่งก็ชำรุดทรุดโทรมครอบครัวนี้จึงตัดสินใจค่ะในการสร้างบ้านหลังใหม่แต่การจะสร้างบ้านค่ะก็จะต้องไปขอแบบแปลนและใบอนุญาตก่อสร้างเพราะถ้าไม่มีแบบแปลนกับใบอนุญาตค่ะช่างก็ไม่สามารถสร้างได้ถึงแม้ว่าตัวละครของเราที่ชื่อว่าเพียรจะต้องลำบากใจเมื่อคิดถึงว่าจะต้องไปติดต่อธุระกับทางราชการแต่เมื่อเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่พ้นเขาก็ยอมฝืนใจเข้าไปติดต่อกับทางราชการตามขั้นตอนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อนะคะไปติดตามกันในตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าค่ะ

บอกกับตัวเองอย่างนั้นเขายังหวังว่าทุกอย่างจะเดินไปตามระบบระเบียบแบบแผนถึงช้าหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าเอาเงินไปยัดใต้โต๊ะเป็นค่าน้ำร้อนน้ำชาของพวกเจ้าหน้าที่บางคนที่ร้อยผู้มารับบริการหยิบยื่นให้เพื่อแลกกับบริการพิเศษที่จะช่วยย่นระยะเวลาให้เร็วเข้า

พวกพ่อค้าก็ต้องมาไล่เบี้ยเอากับลูกค้าด้วยการเพิ่มราคาวนเวียนเป็นวงจรอุบาทอย่างนี้ไม่มีวันจบสิ้นการที่ต้องรอคอยอะไรบางทีมันก็เกิดความรู้สึกอึดอัดตามมาให้วุ่นวายใจเสมอแม้ว่าเพียงจะบอกตัวเองว่าคอยได้แต่คนอื่นที่เกี่ยวข้องกับเขาก็ไม่สามารถรอได้อย่างเพียรช่างรับเหมาที่เพียรได้ไปติดต่อจ้างวานไว้มาเข้ามากดดันถามถึงเรื่องการได้รับใบอนุญาตหรือยังบ่อยครั้งเข้าเองก็มีงานของคนอื่นคอยอยู่เช่นกันการที่รอแต่เพียรนั้นจะทำให้เขาเสียโอกาสนั่นก็หมายถึงเงินที่จะเป็นรายได้ของเขาก็จะหลุดมือไปด้วยเมื่อไหร่จะได้ใบอนุญาตสักทีล่ะพี่ผมก็คอยอยู่นี่แหละมีลูกค้าผมรออยู่อีกหลายรายนะที่ผมต้องไปสร้างบ้านให้เขาหน้าตาของช่างรับเหมาดูไม่ค่อยดีนะขณะที่พูดกับเพียรก็ใบอนุญาตมันยังไม่มาเคยไปติดต่อสอบถามแล้วเขาบอกว่าต้องเป็นไปตามคิวเพียรเองก็ชักอึดอัดใจกับความล่าช้าอยู่เหมือนกันโถเอ้ยก็ให้ข้าน้ำร้อนน้ำชาไปบ้างสิไหนๆลงทุนสร้างบ้านใหม่ทั้งทีเงินเล็กๆน้อยๆก็ให้เขาไปบ้างเถอะยอมลงทุนสร้างบ้านเป็นแสนก็อีกแค่พันแค่หมื่นก็ให้เขาไปเถอะซื้อเวลาอย่าลืมว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองยิ่งใช้เวลาน้อยยิ่งเสียเงินน้อยเดี๋ยวมันก็จะเข้าตำราเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายช่างรับเหมาพูดจบก็ถอนใจอย่างรำคาญแต่เพียรก็ยังดื้อดึงที่จะไม่ยอมจ่ายส่วนเกินที่ไม่จำเป็นต้องเสียจนในที่สุดช่างรับเหมาก็มาบอกเลิกสัญญาที่ตกลงกันไว้คนทั้งสองจึงต้องบอกลากันด้วยความลำบากใจในเมื่อมันต่างก็ไม่ใช่ความผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยตรงความกดดันที่ถมทับเข้ามาในเรื่องสร้างบ้านทำให้เพียรรู้สึกกลัดกลุ้มเขาเคยไปออกปากบอกเล่าให้เพื่อนบ้านฟังถึงเรื่องจะสร้างบ้านใหม่ซึ่งใครต่อใครก็ออกปากสรรเสริญมันสร้างความภาคภูมิใจและหน้าตาให้เขาไม่น้อยแต่ถึงตอนนี้มันชักจะไม่เป็นอย่างที่นึกคิดเอาไว้ซะแล้วเขาเลยเกิดความรู้สึกอับอายเสียหน้าแทนเมื่อไม่รู้ว่าจะหาทางออกยังไงเขาเลยไปพึ่งหมอดูดวงให้ช่วยทำนายถ่ายทักโชคชะตาให้ตามดวงชะตาแล้วสร้างได้แน่ยังไงเทพื้นตั้งเสามุงหลังคาให้ได้ก่อนก็แล้วกันนะหลังจากจ่ายค่าดูดวงไปแล้วเพียงก็รู้สึกสบายใจขึ้นแล้วใบอนุญาตก็มาถึงเขาจนได้เมื่อทางเทศบาลมีหนังสือแจ้งให้เขาไปรับพอได้ใบอนุญาตเพียรก็หาช่างสร้างบ้านคนใหม่ด้วยการแนะนำของน้องชายเขาก็ได้ช่างที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านของเขานักตกลงราคาเบ็ดเสร็จหมดทุกอย่างก็ราคา 530,000 บาทเราจะทำให้หมดทุกอย่างเดินน้ำเดินไฟมุงกระเบื้องทาสีเรียกว่าเสร็จแล้วก็หิ้วกระเป๋าแค่ใบเดียวก็เข้าอยู่อาศัยได้แล้วช่างให้คำมั่นยืนยันขันแข็งแต่ใจเพียรก็ยังวันๆกลัวว่าสร้างไปแล้วช่างจะทิ้งงานหนีกลางคันเหมือนช่างคนแรกไม่เป็นไรหรอกนะก่อเสาเทพื้นมุงหลังคาให้ได้แล้วค่อยว่ากันอย่างที่หมอดูบอกนั่นแหละเพียรปลอบตัวเองอยู่ในใจเพียรเป็นคนที่ถือเลิกถือยามอย่างเคร่งครัดแม้ว่าจะไม่ปักใจเชื่อเรื่องนี้อย่างเต็มร้อยแต่การทำให้ครบตามธรรมเนียมก็นำความสบายใจมาให้การขาดตกบกพร่องในเรื่องโชคลางเลิกผานาทีนำความวิตกกังวลถึงความวิบัติล่มจมมาสู่ใจเขาแม้แต่เพียงตุ๊กแกที่แอบเข้ามาในบ้านร้องไม่ครบ5ครั้งก็มันจะทำให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจอยู่เป็นนิดโบราณว่าตุ๊กแกต้องร้องทักเกิน5ครั้งจึงจะถือเป็นเรื่องดีเพียงเคยบอกกับใครๆอย่างนี้ปลูกบ้านทั้งทีเขาจึงไปหาหมอพิธีมาดูหาเลิกยามนาทีอย่างถี่ยิบเมื่อได้เลิกดีแล้วเขาถึงบอกให้ช่างรับเหมาลงมือได้บ้านหลังเก่าจึงถูกรื้อลงภายในไม่กี่วันก็กลายเป็นช่องโล่งเตียนอยู่ระหว่างห้องแถวไม้ติดกันแน่นอนว่ามันย่อมนำความสั่นสะเทือนมาสู่ห้องติดกันอย่างเลี่ยงไม่พ้นเพื่อลดการที่จะต้องทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนบ้านใกล้ชิดติดกันในเรื่องที่จะมีเศษหินดินทรายร่วงหล่นหลังคาบ้านคนอื่นประจบที่พอดีกับห้องติดกันซึ่งเป็นห้องเช่าว่างคนอาศัยอยู่เพียรก็เลยขอเช่าล่วงหน้าก่อนที่จะสร้างบ้านของตัวเองอยู่หลายเดือนแม้ว่าจะต้องเสียเงินค่าเช่า

โดยที่ตัวเองก็ไม่ได้ไปอยู่แต่เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้มาขอเช่าเพียงก็เลยต้องยอมเสียเงินฟรีๆและมันก็ช่วยลดปัญหาที่จะกระทบกระทั่งกับคนอื่นลงไปได้มากโขทั้งยังสะดวกในเรื่องขนย้ายข้าวของจากบ้านหลังเก่ามาเก็บไว้ยังห้องเช่าที่อยู่ใกล้ๆติดกันพอรื้อบ้านเสร็จพวกไม้ที่เคยเป็นพื้นเป็นฝากระดานก็ขายเลยหลังให้กับพวกซื้อไม้เก่ารวมๆแล้วก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งประมาณ 20,000 ช่างรับเหมากับพวกคนงานร่วม10คนลงมือทำงานภายในเวลาไม่กี่วันบ้านก็เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างตอนเริ่มตอกเสาเข็มเพื่อนบ้านที่อยู่หลังบ้านก็เริ่มแสดงอาการโวยวายบอกว่าบ้านของเขากระเทือนกลัวว่าจะทรุดตัวพังทลายเพียงจึงต้องบอกให้พวกช่างหยุดตอกเสาเข็มแม้ว่าจะไม่ใช่ปั้นจั่นตอกแต่ก็ใช้แรงคนงาน3คนกับตัวตอก3เกลอก็พอที่จะตอกอัดเสาเข็มไม้เพื่อเป็นรากฐานให้แข็งแรงพอโดนประท้วงจากเพื่อนบ้านก็เลยต้องหยุดพร้อมกับปลอบใจตัวเองว่าดินมันแข็งพอที่จะรองรับน้ำหนักตัวตึกเพียงชั้นเดียวได้มันเป็นธรรมดาที่ใครๆก็จะต้องคิดถึงแต่ตัวเองก่อนไม่มีใครอยากให้ทรัพย์สินของตัวเองเสียหายหรอกเพียงพยายามทำใจมีปัญหาที่น่าปวดหัวอีกหลายเรื่องที่คงจะรอเขาอยู่จนกว่าบ้านจะสำเร็จเรียบร้อย

แม้เพียงอยากจะทำตามระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัดแต่ด้วยความอยากที่จะรักษาผลประโยชน์ของตนไม่ให้หายหกตกหล่นทำให้เพียรเลี่ยงการทำตามระเบียบหลายอย่างหลายประการการที่จะก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ที่ตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินก็จำต้องผ่านการได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินซะก่อนในกรณีของเพียรทางวัดก็เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินตัวเขาและครอบครัวเป็นเพียงผู้มาอยู่อาศัยความที่กลัวว่าจะไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสวัดซึ่งมักไม่เคยเซ็นอนุญาตอะไรให้ใครง่ายๆเพียรจึงละเลยที่จะไปขออนุญาตกับทางวัดเขาทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้โดยคิดเข้าข้างตัวเองว่าต่อให้ทางวัดไล่ที่ก็จะดื้อแพงไม่ยอมไปง่ายๆหรือว่าถ้าหากต้องไปจริงๆก็คงจะได้รับค่าทดแทนบ้างอีกเรื่องนึงถ้าเขาทำตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลกำหนดมาเขาก็จะต้องสูญเสียพื้นที่ไปส่วนหนึ่งจากการต้องเว้นระยะห่างจากฝาบ้านหลังที่ติดกันเป็นระยะ50เซนติเมตรแม้จำเป็นจะต้องหดขนาดบ้านที่ก่อสร้างลงบ้างเขาก็อยากจะสูญเสียให้น้อยที่สุดโดยเขาบอกให้เว้นช่องว่างเพียง40เซนติเมตรอย่างน้อยเขาก็ได้เกินมา20เซนติเมตรเพื่อที่จะชดเชยกับความหนาของผนังปูนที่ก่อเป็นผนังผิดระเบียบบ้างนิดๆหน่อยๆคงจะไม่มีใครถึงกับจะเอาเป็นเอาตายหรอกหน้าเพียรเชื่อโดยตัวของเขาเองอย่างนี้แต่แล้วก็มีเรื่องที่ทำให้เพียรเกิดวิตกทุกข์ร้อนขึ้นมาเมื่อช่างรับเหมาเกิดเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโดยไม่ปรึกษาเขาก่อนในแบบแปลนกำหนดให้เสาที่รองรับตัวอาคารเป็นเสาเหลี่ยมแต่ช่างนั้นดันแก้ไขเป็นเสากลมการทำต่อหม้อช่างใช้รองส้วมที่หล่อเป็นซีเมนต์กลวงทรงกลมขนาดใหญ่เพื่อเทปูนใส่ให้มันคุมกันเป็นรูปร่างแล้วผูกเหล็กดัดเป็นรูปเสาตั้งขึ้นไปในตอหม้อนั้นเพื่อนำกระบอกทรงกลมหล่อปูนเป็นเสาสำเร็จรูปสวมทับลงไปในเหล็กดัดนั้นเป็นการทุ่นแรงทุ่นเวลาไปอีกอโคเช่นเดียวกับการใช้ปูนแผ่นหล่อเป็นกระดานซีเมนต์วางเป็นพื้นแล้วก็เทปูนทับลงไปเป็นพื้นบ้านไม่เป็นไรหรอกใครๆก็ทำกันอย่างนี้ทั้งนั้นอีกอย่างเสาหล่อสำเร็จรูปก็มีแต่ทรงกลมทั้งนั้นไม่มีเสาแบบสี่เหลี่ยมช่างพยายามพูดปลอบใจเพียรเมื่อเขาสอบถามข้อข้องใจเพื่อให้สบายใจขึ้นเพียรพยายามไปสังเกตดูอาคารต่างๆที่มีลักษณะใกล้เคียงกับบ้านของเขาซึ่งกำลังสร้างก็เห็นว่าช่างเองก็พูดไม่ผิดนักเป็นไปอย่างที่เขาว่าเหมือนกันเขาจึงสบายใจขึ้นเมื่อหล่อเสาและพื้นขึ้นเป็นรูปแล้วช่างก็พักการก่อสร้างไว้อาทิตย์นึงเพื่อเป็นการบ่มปูนปล่อยให้ปูนแห้งสนิทด้วยการตากแดดตากลมหรือว่าตากฝนให้มันแข็งจนได้ที่ระหว่างที่รอให้ปูนแห้งดีนี้เพียรมองออกไปมองตัวบ้านของเขาซึ่งเริ่มประกอบกันเข้าเป็นรูปร่างในระยะห่างๆเพื่อที่จะได้เห็นมันก่อตัวถือกำเนิดขึ้นการได้เห็นทรัพย์สมบัติของตัวเองกำลังเติบโตมันได้นำความชื่นใจอย่างบอกไม่ถูกมาสู่ตัวเขา

พอบ่มปูนแห้งและแข็งได้ที่พวกช่างก็กลับมาขึ้นโครงหลังคาเหล็กเพื่อมุงกระเบื้องเพื่อจะเอาใจเพียรช่างรับเหมาได้นำแคตตาล็อกกระเบื้องมาให้เพียรเลือกเฉดสีเมียและลูกสาวต่างช่วยกันเลือกสุดท้ายก็มาลงเอยที่สีฟ้าเข้มเอาสีฟ้าน้ำทะเลนี่แหละส่วนสีทาผนังบ้านก็เป็นสีฟ้าอ่อนกระเบื้องปูพื้นขอให้เป็นลายสีฟ้าดูเหมือนบ้านทั้งหลังของเขาจะอบอุ่นไปด้วยสีฟ้าตามความต้องการของลูกและเมียสำหรับเพียรแล้วสีอะไรก็ได้แม้แต่เรื่องการกั้นห้องและก็ห้องน้ำก็สงวนไว้เป็นส่วนของลูกสาวสำหรับเขาและเมียก็ไม่พิถีพิถันนักหรอกกับการใช้ชีวิตเคยมีชีวิตอยู่อย่างง่ายๆยังไงก็อยากจะทำอย่างนั้นเรื่อยไปและเขาก็เป็นคนกินง่ายนอนง่ายง่วงตรงไหนก็นอนมาตรงนั้นแหละในที่สุดบ้านเขาก็สำเร็จลงเรียบร้อยหลังจากเดินน้ำเดินไฟติดประตูเหล็กบานเลื่อนขึ้นลงก็พร้อมที่จะเข้าพักอาศัยได้รวมเวลาเบ็ดเสร็จก็เดือนหนึ่งพอดีนับตั้งแต่ลงเสาเข็มพวกช่างต่างก็เก็บข้าวของกลับไปแล้วเงินที่เพียรใจช่างรับเหมาเป็นงวดๆตามสัญญาก็เคลียร์กันจนหมดเรียบร้อยเขาเป็นคนที่เคร่งเรื่องฤกษ์ยามจึงไปหาหมอดูเพื่อตรวจดูฤกษ์ทั้งวันที่จะขนของเข้าบ้านวันทำบุญขึ้นบ้านใหม่รวมถึงวันที่จะเปิดขายก๋วยเตี๋ยววันแรกด้วยพอวันที่กำหนดมาถึงเขาก็ทยอยขนของเข้าบ้านใหม่ทำบุญบ้านเปิดขายก๋วยเตี๋ยวตามลำดับส่วนตอนเย็นหลังจากเก็บร้านเสร็จแล้วเพียรก็จะมานั่งเล่นอยู่ที่บนชั้นบันไดหน้าบ้านเพื่อพักผ่อนสักพักก็ลุกขึ้นไปดูแลต้นไม้ที่เขาปลูกเลี้ยงไว้ตรงมุมเล็กๆมุมหนึ่งของบ้านมันเป็นพืชพันธุ์ไม้ที่ลงกระถางไว้หลายชนิดหลายขนาดน้อยใหญ่ทั้งยังผูกแขนงไม้เป็นโครงให้พืชจำพวกไม้เลื้อยเกาะเกี่ยวอย่างต้นแก้วมังกรเพื่อความเป็นสง่าราศีของบ้านพอนึกขึ้นมาได้เขาก็จะไปคว้าถุงอาหารนกเอามาปล่อยให้พวกนกเขานกพิราบพเนจรหลงทางมาได้จิกกินผ่อนคลายหลังจากทำงานทำให้เขาเกิดความรู้สึกว่าบ้านน้อยหลังนี้เป็นอาณาจักรส่วนตัวเล็กๆอาณาจักรหนึ่งของเขาบ่อยครั้งเขาจึงออกมายืนเฝ้ามองดูมันในระยะห่างๆด้วยความชื่นชมครั้งนึกภาคภูมิใจที่บันดาลให้มันเกิดขึ้นมาจากน้ำพักน้ำแรงของความเหนื่อยยากในการทำงานหนักและก็ความมัธยัสถ์กระเม็ดกระแมเก็บหอมรอมริบเงินของเขาหลังจากหยุดขายก๋วยเตี๋ยวมาหลายเดือนลูกค้าประจำก็เริ่มบ่นถึงว่าเมื่อไหร่จะขายสักทีพอเริ่มขายก็มีลูกค้าพากันมาอุดหนุนอย่างอุ่นหนาฝาคั่งเปิดขายเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็หมดแล้วแต่มันก็เป็นไปอย่างนี้พักเดียวนานเข้าก็กลับเหมือนเดิมบางวันก็เงียบขายไม่ออกบางวันก็ขายดีมีคนมาอุดหนุนล้นหลามแต่เพียรก็ไม่กังวลมากนักเรื่องนี้ถึงยังไงก็พอถูถ่ายอยู่ไปได้ก๋วยเตี๋ยวของเขาถ้าเทียบกับราคาท้องตลาดทั่วไปก็จัดว่าราคาถูกจนถึงบางครั้งลูกค้าต่างถิ่นที่แวะเข้ามากินยังออกปากว่าทำไมถูกขนาดนี้ก๋วยเตี๋ยวชามละ15บาทเดี๋ยวนี้ยังมีด้วยเหรอที่มันยังคงขายในราคานี้เพราะว่าเขาพยายามลดต้นทุนนั่นเองมันก็คงจะเป็นอย่างนี้เรื่อยไปจนช่างรับเหมากับเจ้าหน้าที่เทศบาลแวะมาหาช่างรับเหมาบอกกับเขาว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลมาตรวจรับงานก่อนสร้างเขาเลยเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวคนทั้งสองจนอิ่มหนำสำราญดีแล้วช่างรับเหมาก็เริ่มงานของเขาด้วยการตรวจดูตัวตึกไปเรื่อยๆทั้งเคาะผนังวัดน่นวัดนี่ชะโงกหน้าลงไปดูใต้ถุนยิ่งเวลาผ่านไปเพียรก็ยิ่งอึดอัดใจที่เห็นสีหน้าของเจ้าหน้าที่เทศบาลเริ่มตึงเครียดจนในที่สุดเมื่อช่างรับเหมากับเจ้าหน้าที่เทศบาลเริ่มพูดคุยกันด้วยสีหน้าและน้ำเสียงไม่ดีผมเซ็นอนุญาตที่ผ่านไม่ได้หรอกเจ้าหน้าที่เทศบาลพูดเสียงเรียบๆกับช่างรับเหมาและเพียรมันผิดระเบียบหลายอย่างพวกคุณก็รู้อยู่แก่ใจว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ยังดันทุรังทำไปอย่างผิดๆถ้าผมเซ็นชื่อลงไปผมก็ต้องพลอยรับผิดชอบแล้วก็เดือดร้อนไปด้วยถ้าเกิดอะไรขึ้นภายหลังเจ้าหน้าที่เทศบาลเดินจากไปขึ้นรถกลับทำให้ช่างรับเหมาตามติดไปเพื่อพูดคุยต่อรองอะไรบางอย่างเมื่อทำท่าจะตกลงกันได้ก็เดินเข้ามาหาเพียรซึ่งเฝ้ามองละครฉากนี้อย่างห่อเหี่ยวใจแล้วก็เป็นอย่างที่เพียรคิดเอาไว้ช่างรับเหมามาบอกกับเขาว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลต้องการเงิน 20,000 เป็นสิ่งแลกเปลี่ยนกับการลงชื่อเซ็นใบอนุญาตที่ผ่านการอนุมัติเพียรทำท่าจะปฏิเสธต่อข้อเรียกร้องแต่ดูเหมือนช่างรับเหมาจะรู้ทันจึงรีบพูดดักคอโถ
โธ่ลุงจะมาเสียดายอะไรกับมึงแค่นี้ลงทุนค่าควายทั้งทีแต่มาทำเป็นเสียดายพริกมันจะมีประโยชน์อะไรบ้านของลุงราคาเกือบ600,000ถ้าเขาไม่เซ็นผ่านให้มันก็จะไปลงเอยที่การทุบบ้านทิ้งไม่ต้องไปคิดอะไรหรอกลุงต่อให้เราทำตามระเบียบทุกอย่างเขาก็ยังหาข้อที่ผิดอยู่ได้ต่อให้เราทำตามระเบียบทุกอย่างเขาก็ยังหาข้อผิดได้อยู่ดีนี่ลุงก็เป็นคนสั่งให้ผมทำอย่างนั้นอย่างนี้เองจะมาโทษอะไรผมไม่ได้นะผมก็ทำตามที่ลุงบอกทุกอย่างอย่าไปคิดอะไรเลยมันเป็นธรรมเนียมซะแล้วที่เขาจะได้กินเศษกินเลยบ้างถ้าลุงยังดื้อยังไม่ยอมมันก็เหมือนเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนั่นแหละตอนนี้ถ้าจะว่าไปแล้วมันก็เหมือนผีถึงป่าช้าถ้าไม่ฝังก็ต้องเผายอมก็ไปเถอะใช่อย่างที่ช่างรับเหมามันว่าจริงๆไอ้ผีที่เขาพยายามหลบเลี่ยงหลีกหนีตอนนี้มันกลับขึ้นมาจากหลุมอีกแล้วก็ตามมาหลอกหลอนเขาให้เจ็บใจทั้งที่คิดอยู่แล้วว่าตัวเองได้พ้นพงหนามจากการที่ต้องเสียเงินพิเศษแต่ก็ต้องมาลงเอยที่เขายังต้องติดอยู่ในวังวนกับดักของมันก็อย่างที่ไอ้ช่างรับเหมามันว่าไว้มันจำเป็นต้องเสียส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่เอาไว้มันก็เลยทำให้เขาต้องจำใจพยักหน้าตกลงแล้วก็การกำหนดจ่ายเงินและการเซ็นใบอนุญาตก็บรรลุถึงข้อตกลงเรื่องก็เลยจบลงไปตามอย่างที่มันจะเป็นดูเหมือนมันก็เป็นพิมพ์เขียวที่ถูกกำหนดไปแล้วเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่จะดำเนินไปอย่างไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงในยามค่ำคืนเมื่อครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าก็อดที่จะถกเถียงกันเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้ป่วยการที่จะก่นด่าประณามแช่งชักหักกระดูกใครให้เปลืองแรงเปลืองน้ำลายในเมื่อพวกเขาก็ไม่ใช่เพียงครอบครัวเดียวที่ถูกกระทำอย่างนี้สังคมทั้งระบบมันถูกออกแบบมาให้ถูกกระทำแล้วก็กระทำกันเป็นแบบแผนจนเกิดเป็นวงจรที่หมุนเวียนรอบตัวเองทางออกที่พวกเขาจะสามารถชดเชยกับสิ่งที่ต้องสูญเสียตั้งหากที่พวกเขาจะต้องระดมสมองกันเพื่อให้หลุดออกจากปัญหามันเป็นหนทางแห่งการเอาตัวรอดเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ได้ตลอดรอดฝั่งต่อไปขึ้นค่าก๋วยเตี๋ยวมันเป็นคำตอบสุดท้ายที่ทุกคนมีข้อสรุปได้เหมือนกันแต่จะอ้างเหตุผลอะไรกับลูกค้านั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงที่จะคิดภายหลังแม้ว่าจะไม่สบายใจแต่ก็เป็นทางเลือกเดียวที่พวกเขาจำใจต้องทำคืนนั้นเลยกลายเป็นค่ำคืนที่หงอยเหงาไร้ความสุขปราศจากเสียงพูดคุยหยอกล้อและหัวเราะของครอบครัวตามประสาพ่อแม่ลูกแต่ละคนรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานหนักเลยพลอยหลับกันไปด้วยความอ่อนเพลีย

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าบ้านทาสีฟ้าประพันธ์โดยดุสิตจากศิวาทิตจบลงแล้วนะคะทางรายการสาราวรรณกรรมก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะสามารถติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ๆได้นะคะซึ่งทางรายการของเราก็จะคัดสรรมานำเสนอกันส่วนวันนี้เวลาของทางรายการสาราวรรณกรรมหมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการสาราวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิตประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาตำแหน่งย้ำความร่วมมือรอบด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
4: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
3: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
4: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
5: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศ
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีหารือเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิตประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาตำแหน่งย้ำความร่วมมือรอบด้านและผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยเอฟตาให้มีผลบังคับโดยเร็ว
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายเปโดรสวาเลนเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิตประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่ออำลาหน้าที่โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความขอบคุณเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิตที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง2ประเทศตลอดช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมเดินหน้าสานต่อความร่วมมือกับสวิตในฐานะหุ้นส่วนสำคัญอย่างใกล้ชิดในทุกมิติด้านเศรษฐกิจและการลงทุนทั้งสองฝ่ายยินดีที่มูลค่าการค้าระหว่างกันเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยสวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในภูมิภาคยุโรปพร้อมจะขยายการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC รวมถึงผลักดันความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EFTA ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐบาลชี้แจงกรณีข้อมูลประชาชนรั่วไหลไม่ได้เกิดจากการโจระบบแต่เกิดจากรหัสผ่านหลุดสั่งการหน่วยงานภาครัฐยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย
11: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหน่วยงานสืบสวนสอบสวนและหน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลส่วนบุคคลเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์จากการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบหรือการนำฐานข้อมูล ออกไปทั้งหมดแต่เกิดจากการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่หลุดอยู่ก่อนแล้วมาใช้งานตามสิทธิปกติเพื่อสืบค้นข้อมูลเป็นรายกรณีทั้งนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานภาครัฐเร่งดำเนินการบังคับใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายชั้นสำหรับระบบจัดเก็บข้อมูลประชาชนทั้งระบบเก่าและระบบใหม่ภายใน30วันพร้อมจัดทำระบบติดตามการใช้งานและกำชับหน่วยงานที่ได้รับการแจ้งเตือนกรณีรหัสผ่านรั่วไหลให้เร่งแก้ไขพร้อมขอความร่วมมือประชาชนเพิ่มความระมัดระวังการใช้งานดิจิทัลประดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดจังหวัดจันทบุรีวงเงิน 7,200 ล้านบาทเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำภาคตะวันออกรองรับการอุปโภคบริโภคภาคเกษตรและการพัฒนา EEC
12: ร้อยเอ็ดหญิงพัฒนารัฐทองสวยก่อนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวัดตะโนดจังหวัดจันทบุรีกรอบวงเงินงบประมาณ 7,200 ล้านบาทกำหนดแผนดำเนินงาน7ปีปีงบประมาณพ.ศ. 2570ถึง2576ซึ่งโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดมีความจุ 99.50 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ชลประทานกว่า 87,700 ไร่ช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดจันทบุรีตลอดจนเสริมศักยภาพการบริหารจัดการน้ำของภาคตะวันออกในระยะยาวโดยโครงการดังกล่าวเป็น1ใน38โครงการสำคัญตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำรองรับการพัฒนา EEC กนิษฐาแก้วใสรายงาน
1: ปิดท้ายที่ข่าวปตท.และบางจากประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิด70สตางค์ต่อลิตรยกเว้นกลุ่มแก๊สโซฮอลพรีเมียมและดีเซลราคาคงเดิมมีผลตั้งแต่เวลา 5:00 น.วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
13: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
14: คืน11

0: ที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: แหล่ร่มน้ำขึ้นแล้วเร็วๆตา
3: คนเข้าแล้ว
4: เอ้สู้อย่าเดินบุกน้ำนักแรงตาชี้นู่ระบาดมั่งเดี๋ยวเดินไปไฟชอดเป็นเรื่องอื่นแล้ว
5: ทำอย่างไรให้อยู่กับน้ำท่วมอย่างปลอดภัยหากได้ยินประกาศเตือนภัยน้ำท่วมต้องเก็บของขึ้นที่สูงทันทีห้ามเดินออกมาลุยน้ำระหว่างที่น้ำไหลเชี่ยวกรากจดเบอร์โทรศัพท์สำคัญของหน่วยงานต่างๆไว้เตรียมอาหารสำเร็จรูปน้ำดื่มอาหารแห้งและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆเตรียมยารักษาโรคไว้ให้พร้อมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์รายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่เวลาประมาณ3ทุ่มกว่าๆไปจนถึง4ทุ่มโดยประมาณนะครับสัปดาห์หนึ่งเรามาเจอกัน5วันนะครับเว้นเสาร์กับอาทิตย์นะครับผมก็เป็นรายการที่นำเสนอสาระน่ารู้ยามดึกนั่นเองนะแล้วก็รวมถึงเปิดเพลงนะครับเพลงเก่าเพลงใหม่ทุกแนวทุกสไตล์เลยก็ว่าได้นะครับทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ก็เป็นวันพุธที่5สิงหาคมแล้ว2569นะครับผมผ่านไปแล้วนะประมาณ 5-6 วันแล้วนะครับสำหรับเดือนสิงหาเดือน8นะครับเผื่อแป๊บเดียวก็เดือน5กับเดือน9เดือน10 11 12โอ้โหหนุ่มไปอีก1ปีนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็เรื่องเป็นเรื่องปกติแล้วกันที่วันเวลาจะหมุนเวียนผ่านไปเหมือนไวมากๆเลยนะอย่างครับคราบข่าวว่าเพิ่งผ่านปีใหม่ได้ไม่นานนะนี่จะปีใหม่อีกแล้วไม่กี่เดือนเองนะครับเนาะเขาว่ากันไปแล้วกันนะวันนี้ก็ยังคงมีฝนตกลงมาในพื้นที่ระนองยังเขาเรียกว่าตั้งแต่เช้าเลยก็ว่าได้เนาะตั้งแต่เมื่อคืนหัวรุ่งแล้วก็เช้าสายบ่ายเย็นตกแล้วก็แดดออกแล้วก็แล้วก็แดดออกเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นนะช่วงนี้ก็ต้องติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องเลยนะครับโดยเฉพาะสำนักเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนองนะครับก็ได้เตือนนะพี่น้องชาวเรือนะครับให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็พร้อมรับมือคลื่นลมแรงระหว่างวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะครับจ่าเอกทวีพรมทองรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนองนะครับได้เปิดเผยว่าให้แจ้งเตือนนะครับให้ชาวเรือและก็ผู้ควบคุมเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือระหว่างวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่เลยโดยเฉพาะฝั่งอันดามันนะครับทำให้มีร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงในส่วนทะเลอันดามันตอนบนก็มีคลื่นสูงประมาณ 2-4 เมตรเลยแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับดังนั้นสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนองนะครับขอให้ผู้ควบคุมเรือทุกลำเลยตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือเครื่องยนต์อุปกรณ์ช่วยชีวิตอุปกรณ์ดับเพลิงและเครื่องมือสื่อสารไว้ให้พร้อมเลยนะครับใช้งานตลอดอยู่24ชั่วโมงเลยก็ว่าได้พร้อมกำชับให้ผู้โดยสารสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาขณะโดยสารอยู่บนเรือนะครับแล้วก็ตัวท่านเองก็ต้องสวมเสื้อด้วยนะแล้วก็ขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานรวมทั้งประกาศจากกรมเจ้าท่าอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกันนะครับเนาะก็คือยังคงมีฝนตกต่อเนื่องไปถึงวันที่9เลยก็วันไหนนู่นล่ะเสาร์อาทิตย์เลยก็ว่าได้นะครับเนาะก็คือหลังจากที่ห่างหายไปนานฝนนะประมาณ 4-5 วันก็ตกลงมาเหมือนเดิมนะระนองนะครับเนาะก็ถือว่าชุ่มฉ่ำเป็นที่ทั่วถึงแล้วกันแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมแล้วกันนะขับรถขับรายานพาหนะทุกประเภทเลยนะโดยเฉพาะช่วงเช้าเนาะเห็นน้องๆ หนูๆไปโรงเรียนไปหรือว่าไปทำงานเนี่ยโอ้โหนะครับเนาะถ้ามันเปียกฝนนี่ก็มันก็ทำให้เรียนหนังสือไม่สนุกเหมือนกันหรือว่าคนทำงานนะยังไงก็ต้องเตรียมนะครับเสื้อกันฝนหมวกร่มอะไรไว้พร้อมแล้วกันเนาะยังไงก็ต้องชีวิตมันต้องดำเนินหน้าต่อไปนั่นเองนะถึงฝนจะตกฟ้าจะร้องยังไงก็ต้องเดินหน้าต่อไปในชีวิตนั่นเองนะครับเช่นเดียวกับทางสวทรนองก็ยังคงนะครับนำเสนอบทเพลงเพราะๆในรายการนี้เช่นเดิมนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดนะอยากฟังเพลงอะไรชื่นชอบศิลปินท่านไหนเป็นพิเศษนะไม่ว่าจะเป็นยุค70 80 90ยุค2000ก็กลิ้งกลางโทรศัพท์มาได้เลยนะครับ0778808883นะครับ

0: รินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
2: คุณเคยให้คนอื่นยืมเงินไหมคะแล้วเขาไม่คืนคุณทำยังไงคะโพสต์ทวงเลยไหมคะหรือว่าใช้วิธีการอื่นในการทวงหนี้สวัสดีค่ะวันนี้ขอพูดเรื่องการหมิ่นประมาทโดยการโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะเชื่อว่าปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่นะคะจะเล่นสื่อสังคมออนไลน์อย่างเช่น Facebook นะคะแล้วเวลาที่เรารู้สึกเครียดรู้สึกหงุดหงิดบางคนก็โพสต์ระบายความรู้สึกลงไปใน Facebook ใช่ไหมคะแต่การระบายนั้นหากไปกระทบจิตของคนอื่นทำให้บุคคลอื่นเสียชื่อเสียงนะคะทำให้คนที่เห็นข้อความมองว่าเขาเป็นคนไม่ดีก็อาจเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทได้นะคะในทางกฎหมายความผิดฐานหมิ่นประมาทมีองค์ประกอบ3อย่างนะคะก็คือมีการเผยแพร่ข้อความนะคะและข้อความนั้นกล่าวถึงบุคคลอื่นทำให้บุคคลที่3เนี่ยเชื่อว่าบุคคลนั้นเนี่ยเป็นคนไม่ดีทำให้เขาเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังนะคะอันนี้ก็จะเป็นความผิดตามกฎหมายอย่างเช่นกรณีที่เคยทำคดีนะคะก็คือมีเจ้าหนี้นะคะให้ลูกหนี้ยืมเงินเป็นการยืมเงินกันถูกต้องแต่ว่าลูกหนี้ไม่คืนเงินคราวนี้เจ้าหนี้เนี่ยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปโพสต์ใน Facebook โดยเอารูปลูกหนี้เนี่ยใส่ลงไปด้วยแล้วก็ใส่ข้อความว่าคนนี้อย่าไปคบหานะยืมเงินแล้วไม่คืนเป็นคนขี้โกงคุณคิดว่าถูกต้องไหมคะกรณีนี้เนี่ยที่ลูกหนี้ที่เจ้าหนี้โพสต์ไปเนี่ยค่ะทำให้คนที่มาอ่าน Facebook ที่มาเห็นข้อความเนี่ยเชื่อว่าลูกหนี้เนี่ยเป็นคนไม่ดีเพราะว่าเป็นคนขี้โกงอย่างที่เขาโพสต์ใช่ไหมคะทำให้ลูกหนี้เนี่ยเสียชื่อเสียงครบองค์ประกอบความผิดของความผิดฐานหมิ่นประมาทแล้วนะคะจากเดิมที่เป็นเจ้าหนี้ใช่ไหมคะก็จะกลายเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาเพราะว่าไปหมิ่นประมาทเขานะคะจากที่เราจะได้เงินทวงหนี้ได้ปรากฏว่าต้องไปยอมให้หนี้เนี่ยยอมชดใช้กันยกหนี้ให้เขาเพื่อจะแลกกับการไกล่เกลี่ยในคดีหมิ่นประมาทนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะโพสต์หรือว่าเราจะเขียนอะไรลงไปในสื่อสังคมออนไลน์นะคะต้องคำนึงก่อนว่าเรื่องนั้นเนี่ยจะไปกระทบสิทธิ์คนอื่นหรือไม่ถ้าหากว่าเป็นหนี้กันควรจะใช้สิทธิ์ทางกฎหมายฟ้องร้องหรือว่าส่งจดหมายเรียกหนี้ตามกฎหมายดีกว่าที่จะไประบายนะคะค่ะขอบคุณค่ะ
3: ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับฟังสบายคลายเหงาครึ่งรายการนะหลังจากที่รับฟังนะครับสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เพลงเพราะๆยามค่ำคืนนะครับนอที่ทางสวทรนงเรานำเสนอนะครับก็คือเป็นประจำทุกวันเลยก็ว่าได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรอาญาหรือว่าค่าปรับต่างๆนะหรือว่าที่ดินที่อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่มีนะครับข้อเกี่ยวข้องกฎหมายนะครับหรือว่าต้องการผู้ชี้แนะเกี่ยวกับกฎหมายอย่าลืมโทรศัพท์ไปละกันนะ1157นะครับผมก็จะทำให้ท่านนะครับคลายทุกกังวลเกี่ยวกับกฎหมายได้ทุกชนิดเลยวันนี้ก็นำเสนอตอนที่272แล้วนะครับโอ้โหมีเยอะมากๆเลยนะไม่แน่ใจว่าจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนละกันนะแต่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยชีวิตของคนเราเนี่ยมันก็ไม่แน่ไม่นอนเหมือนกันนะครับก็ต้องอาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายไม่ว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ว่าได้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมละกันโทรศัพท์สายด่วนนะ1157นะครับก่อนที่จะไปฟังเพลงช่วงที่2ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดู

าคมนี้นะเพราะฉะนั้นใครที่นะครับอยากจะร่วมทำบุญก็น่าจะมีนะทำได้นะครับที่ตามขบวนนั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็หรือว่าอยากจะเดินไปกับขบวนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม 7:00 นนะครับตั้งแต่บริเวณหอสมุดเทศบาลก็แถวตลาดเทศบาลนั่นเองนะครับผมอย่าลืมกันนะครับวันนี้โรงพยาบาลระนองขอเชิญชวนร่วมแห่องค์พระป่าสามัคคีนะครับ

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากไปรับฟังเพลงโหยาวเลยนะ 4-5 เพลงรวดเลยนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการอยู่เป็นเพื่อนยามดึกแบบนี้นะครับอากาศก็ดีดีนะเย็นสบายดีจังเลยนะเนื่องจากว่าฝนตกมาต่อเนื่อง 4-5 วันแล้วก็น่าจะยังคงตกต่อไปอีกนะจนถึงวันเสาร์วันอาทิตย์เลยนะครับยังไงก็ต้องติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและกันนะครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ว่าเพียงแต่ที่ระนองเท่านั้นก็มีหลายจังหวัดเลยนะครับที่ประสบกับปัญหาฝนตกหนักนั่นเองนะที่เราเห็นตามข่าวกันนู่นเลยโอ้โหเชียงรายเชียงใหม่นะครับทั่วทุกภูมิภาคเลยก็ว่าได้นะช่วงนี้หน้าฝนมาก็ต้องรักษาสุขภาพร่างกายให้สะอาดให้ปลอดภัยจากโรคละกันนะไม่ฉะนั้นเนี่ยพอเวลาเราเป็นไข้เป็นหวัดเนี่ยไปกลับไปบ้านก็ไปติดลูกติดแฟนติดคนในครอบครัวนะโอ้โหก็ลามไปถึงโรงเรียนที่ทำงานอีกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องใครที่รู้ว่าอาการไม่ดีเนี่ยจามเฉยเฉยเนี่ยใส่แมสก็ได้นะครับเนาะใส่แมสแล้วก็รู้เลยว่าเราไม่สบายน้ำมูกไหลก็ต้องหายาหาอะไรป้องกันรับประทานแล้วกันรับผิดชอบต่อสังคมนะถ้าเป็นสมัยก่อนนะโอ้โหที่โควิดกำลังแบบบูมใหม่ๆนะโอ้โหไปไหนก็มีแต่คนใส่แมสเนาะคราวนี้มาโลกมันเปลี่ยนไปละ5-7ปีที่ผ่านมาใครใส่แมสก็ดูเป็นคนแปลกไปเลยเพราะว่าคนไทยลืมง่ายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็คือเพิ่งผ่านโควิดมาได้ไม่นานก็ไม่ค่อยมีคนใส่แมสเนื่องจากนอกจากที่จะกันฝุ่นหรือว่าเป็นหวัดจริงๆเนาะจริงๆแล้วการใส่แมสเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยเลยเพราะว่ามันเป็นการกรองฝุ่นละอองหรือว่าเชื้อโรคที่จะเข้าปากเข้าจมูกของเรานะครับเนาะใครที่ใส่แมสเป็นประจำก็ลองดูแล้วกันนะเปรียบเทียบกันว่าช่วงขณะใส่แมสกับไม่ได้ใส่อย่างไหนสุขภาพดีกว่าละกันนะครับเนาะเดี๋ยวไปส่งท้ายสักข่าวหนึ่งเดี๋ยวกำลังดูข่าวก่อน ข่าวก็เลื่อนไปซะแล้วนะครับเนาะไม่แน่ใจว่าเลื่อนเพราะอะไรนะเดี๋ยวดูข่าวละกันนะก็คือช่วงนี้ก็ข่าวอะไรกำลังดังล่ะข่าวฆาตกรรม5ศพก็โหดถือว่าโหดร้ายทารุณมากๆเลยเนาะซึ่งหลายๆคนหลายๆท่านก็คงดูข่าวทราบข่าวดีแล้วว่ามีฆาตกรต่อเนื่องเลยเพิ่งออกมาจากสถานที่กักกันหรือว่าคุกนั่นเองแล้วไม่กี่เดือนเองสามารถฆ่าคนได้นะรวมแล้วประมาณ5ศพเลยไม่แน่ใจว่า6หรือว่า7หรือ8นะครับเนาะยังไงก็ถือว่าต้องปรับแก้กฎหมายอะไรหรือเปล่าเพราะว่ามีนักวิชาการออกมาโอ้โหนะครับต้องประหารมารื้อฟื้นให้คนหลาบให้คนจำให้คนกลัวนั่นเองเนาะยังไงมันก็ต้องผ่านประชาวิจารณ์ผ่านกฎหมายอีกเยอะแยะมากมายเลยก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ๆและเจ้าหน้าที่แล้วกันที่เขาต้องเจอกับสิ่งเหล่านี้แล้วกันนะครับเนาะเพราะว่าคนเนี่ยมันทำผิดเนี่ย คนดีก็มีคนไม่ดีก็เยอะแยะมากมายเลยนะเพราะฉะนั้นมันต้องอยู่ที่ดุลพินิจของประชาชนแล้วก็สังคมด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวส่งท้ายสักข่าวหนึ่งละกันนะครับเนาะอย่าลืมละกันนะก็คือช่วงนี้ใกล้ที่จะ อะไรดีล่ะ เตือนเรื่องฝนตกเหมือนเดิมละกันเนาะเปิดมาก็มีฝนตกพอดีนะ 6-9 สิงหาคมนี้เนื่องจากว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าประเทศไทยเราจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่เลยนะโดยเฉพาะฝั่งอันดามันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า4เมตรจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็ติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดละกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสวทระนองวันนี้ผมและทีมงานสวทระนองต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและในอำเภอเกาะสมุยตรวจสอบกรณีชาวต่างชาติข่มขู่ชาวไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
3: อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
2: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
3: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนายอำเภอเกาะสมุยตรวจสอบกรณีชาวต่างชาติข่มขู่ชาวไทยพร้อมบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด
5: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีได้รับการร้องเรียนประชาชนชาวไทยถูกชาวต่างชาติข่มขู่และทำร้ายร่างกายในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าได้สั่งการด่วนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนายอำเภอเกาะสมุยให้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนยืนยันว่าหากพบการกระทำผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นบุคคลสัญชาติใดต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ยังกำชับให้ฝ่ายปกครองตรวจสอบสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านทั้งเรื่องการประกอบธุรกิจการถือครองทรัพย์สินการจ้างแรงงานการอนุญาตต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดและโปร่งใสตลอดจนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเข้าดูแลประชาชนทันทีเมื่อเกิดเหตุชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสร่วมกับฝ่ายความมั่นคงปรับจุดตรวจเชิงยุทธศาสตร์ในพื้นที่อำเภอระแงะเพิ่มความปลอดภัยควบคู่การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายธีรศักดิ์สังขโชตนายอำเภอระแงะและผู้แทนหน่วยงานตำรวจและทหารร่วมหารือแนวทางการกำหนดจุดตรวจในพื้นที่อำเภอระแงะเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลประชาชนในพื้นที่ทั้งที่ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งจุดตรวจโดยเบื้องต้นกำหนดบริเวณใกล้สะพานทางไปปางโงสโตเนื่องจากเป็นถนนสายตรงเอื้อต่อการสัญจรของประชาชนรวมทั้งช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดพร้อมมอบหมายให้นายอำเภอระแงะบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงเพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังสั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภายในหมู่บ้านอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการสอดส่องบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามาในพื้นที่และเร่งแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบสิ่งผิดปกติเพื่อป้องกันเหตุและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนวิรพัฒน์เพชรสูตรสวทสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดงหลังพยายามหลบเลี่ยงการปิดล้อมทางทะเลกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากลุ่มฮูตีประสบความสำเร็จในการยิงขีปนาวุธหลายลูกโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันวาฟาของซาอุดีอาระเบียบริเวณหน้าน้ำทางตอนเหนือของทะเลแดงนอกชายฝั่งเมืองยานบูเมืองท่าสำคัญของซาอุดีอาระเบียเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียพยายามเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือพาณิชย์จากทางใต้ของทะเลแดงไปยังหน้าน้ำดังกล่าวเพื่อหลบเลี่ยงการปิดล้อมทางทะเลของกลุ่มฮูตีทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมากลุ่มฮูตีโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียไปแล้ว8ลำขณะเดียวกันกลุ่มฮูตีจะเพิ่มการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียในหน้าน้ำทางตอนเหนือของทะเลแดงเพื่อปิดกั้นเส้นทางเข้าออกทั้งหมด1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทางชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะวันนี้วันพุธที่5สิงหาคม2569รายการเพื่อนฝันควบคุมเสียงโดยสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะเพลงพระราชินิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชินิพนธ์เมื่อปี2501ค่ะเพื่อใช้ประกอบการแสดงบัลเล่ในงานสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาศสวนอัมพรเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2501นะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องในภาษาอังกฤษก็คือ Magic Beams และภาษาไทยคือแสงเดือนคืนวันนี้จะเป็นการบรรเลงนะคะเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมวงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติค่ะ

พลงพระราชนิพนธ์แสงเดือนเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่27เกิดขึ้นในปี2501เรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติต่อได้เพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ค่ะเพลงกระต่ายโง่โดยคุณวินัยและคุณมันธนาศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงที่2เซงลี่ฮ้อคุณวินัยกับคุณสุปณีขับร้องค่ะ2เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและเพลงที่3บอกเธอเสียทีคุณวินัยและคุณวรนุชอารีบันทึกเสียงคำร้องเป็นของคุณเล็กโตปานทำนองโดยครูเอื้อ3เพลงค่ะ

ุดแรก3เพลงจบไปแล้วนะคะชุดที่2จะเริ่มด้วยเสียงของสุนทรภรณ์กับคุณชวีช่วงวิทย์ในเพลงเจ้าพระยาครูแก้แต่งคำร้องครูเอื้อแต่งทำนองเพลงที่2ข้องจิตสุนทรภรณ์ขับร้องกับคุณภูนศรีเจริญพงษ์คุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของอปส.หรือพลโทหม่อมหลวงขาบกุญชรอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเพลงที่3ดาวในใจสุนทรภรณ์บันทึกเสียงกับคุณวรนุชอารีผลงานของคุณชอุ่มปัญจพันธ์และครูเอื้อนะคะ3เพลงเริ่มด้วยเจ้าพระยา

สามเพลงที่จบไปนั้นเป็นการขับร้องของสุนทรภรณ์กับนักร้องหญิงสามท่านด้วยกันนะคะชุดต่อไปค่ะคุณสมศักดิ์เทพานนท์กับคุณวรนุชในเพลงทำนายฝันเพลงนี้คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องส่วนทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐต่อด้วยเพลงพระจันทร์วันเพ็ญสุนทรภรณ์บันทึกเสียงกับคุณบุษยาค่ะคุณสมศักดิ์แต่งคำร้องเช่นกันส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะและเพลงที่3สยามเมืองยิ้มคุณเลิศและคุณศรีสุดาขับร้องค่ะเพลงนี้อาจารย์สยามหรืออาจารย์จักรพงษ์เจิมสิริแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะ

อีกชุดหนึ่งที่เราจะฟังเป็นเพลงที่คุณสมศักดิ์เทพานนท์แต่งคำร้องค่ะเริ่มด้วยกุหลาบงามคุณสมศักดิ์ขับร้องกับคุณชวลีนะคะและครูเอื้อเป็นผู้ใส่ทำนองเพลงที่สองครูสอนรักคุณเดิษและคุณศรีสุดาบันทึกเสียงครูธนิตผลประเสริฐใส่ทำนองและเพลงตามถุยคุณศรีสุดาคุณชวลีคุณเลิศและคุณสมศักดิ์ขับร้องครูเอื้อเป็นผู้ใส่ทำนองทั้งสามเพลงนี้คำร้องโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์นะคะ

ก่อนจะไปฟังข่าวค่ะฟังเพลงชื่นชีวิตครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งและทำเป็นอำนาจเป็นเพลงที่ครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติและทาตรีร่วมกันแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: วต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่งบุคลากรลงพื้นที่คัดกรองและให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวง

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
2: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
1: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่งบุคลากรลงพื้นที่คัดกรองและให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน
5: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวถึงกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่คลิปเหตุทะเลาะวิวาทของกลุ่มคนไร้บ้านบริเวณสี่แยกคอกวัวถนนราชดำเนินจนเกิดความกังวลต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศว่าได้สั่งการให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานครบูรณาการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายเร่งลงพื้นที่คัดกรองประเมินปัญหารายบุคคลและให้ความช่วยเหลือคนไร้บ้านตามสภาพปัญหาอย่างเหมาะสมโดยนายนิกรกล่าวว่าปัญหาคนไร้บ้านเป็นปัญหาสังคมที่มีความซับซ้อนไม่ใช่เพียงเรื่องการไม่มีที่อยู่อาศัยแต่ยังเกี่ยวข้องกับการตกงานความยากจนปัญหาครอบครัวปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตการติดสุราหรือสารเสพติดในบางรายหรือการเข้าไม่ถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งด้านสังคมสาธารณสุขและการบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีนิตยาคุณสิมรายงาน
4: กรุงเทพมหานครเร่งติดตามการปรับปรุงอาคารสูง50แห่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช2522รองรับการปฏิบัติงานของรถดับเพลิงสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
6: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารสูง50แห่งตามข้อสังเกตของสภาองค์กรของผู้บริโภคเพื่อกำกับให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522โดยเฉพาะการจัดพื้นที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า6เมตรสำหรับรองรับการเข้าปฏิบัติงานของรถดับเพลิงผลการตรวจสอบพบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการใช้พื้นที่โดยรอบอาคารไม่เป็นไปตามกฎหมายเช่นการปลูกต้นไม้จัดสวนจอดรถหรือต่อเติมสิ่งปลูกสร้างทำให้กีดขวางและเป็นอุปสรรคต่อการเข้าปฏิบัติการของรถดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินปัจจุบันมีอาคารที่ปรับปรุงแล้ว12แห่งอยู่ระหว่างเร่งรัดแก้ไข34แห่งและอยู่ระหว่างก่อสร้าง4แห่งจึงกำชับสำนักการโยธาและสำนักงานเขตทั้ง50เขตติดตามการปรับปรุงจากเจ้าของอาคารให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาพร้อมรายงานผลความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกอาคารได้มาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจสูงสุดให้กับประชาชนชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: ประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยเตือนการจงใจผิดนัดชำระหนี้จากการขอสินเชื่อผ่านธนาคารไร้สาขาจะทิ้งร่องรอยทางดิจิทัลถูกคัดกรองทำให้เสียโอกาสเข้าถึงสินเชื่อและบริการทางการเงินในระบบ
7: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยกล่าวถึงกรณีการขอสินเชื่อผ่านธนาคารไร้สาขาหรือ Virtual Bank หลังมีการเผยแพร่วิธีขอสินเชื่อและชักชวนให้ผิดชำระหนี้โดยย้ำว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการเอาเปรียบระบบเศรษฐกิจและทรัพยากรสาธารณะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจของประเทศระบบธนาคารและผู้ให้บริการมีกลไกในการตรวจสอบที่รัดกุมโดยทุกการกระทำบนโลกออนไลน์จะทิ้งร่องรอยทางดิจิทัลและผู้ที่ตั้งใจเอาเปรียบหรือมีพฤติกรรมจงใจผิดชำระหนี้จะถูกระบบคัดกรองออกส่งผลให้บุคคลเหล่านั้นไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อหรือบริการทางการเงินในระบบได้อีกต่อไปการผลักดันให้เกิด Virtual Bank และการใช้ข้อมูลทางเลือกในการพิจารณาสินเชื่อนั้นมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างโอกาสและสร้างความหวังให้กับกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มที่เข้าไม่ถึงบริการทางการเงินให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปต่อยอดการทำมาหากินได้การที่มีกลุ่มคนบางกลุ่มฉวยโอกาสสร้างกระแสคือขนองและชักชวนให้เกิดการเบี้ยวหนี้จึงเป็นการทำลายโอกาสของคนที่เดือดร้อนจริงปฏิพลสถาพมมารายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ

มาถึงชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่5สิงหาคม2569สุภฤกษ์ธรรมฤดียังควบคุมเสียงอยู่ค่ะเพลงแรกคือเพลงรู้รักสามัคคีคุณนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติขับร้องกับคุณสรวณีโพธิเทพคุณศรีสุภางอินไซซึ่งเป็นผู้แต่งคำร้องก็ได้รับรางวัลพระพิฆเนศทองคำนะคะทำนองโดยคุณนครถนอมทรัพย์ค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงรู้รักสามัคคีคุณนครถนอมทรัพย์และคุณสารวัณณีโพธิเทศขับร้องต่อด้วยเพลงมณฑลบุรพาผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการขับร้องโดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลที่สารยาค่ะได้รับความเอื้อเฟื้อจากศาสตราจารย์ในแพทย์ภูมิพิษอมาตยกุล

ที่จบไปนั่นคือเพลงมณฑลบุรพาผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะต่อด้วยเพลงที่ชื่อยาวสักหน่อยความคิดถึงเป็นส่วนหนึ่งของความรักคุณสรวณีโพธิเทศขับร้อง

ที่จบไปนั้นเป็นเสียงของคุณสรวณีโพธิเทศความคิดถึงเป็นส่วนหนึ่งของความรักคำร้องและทำนองโดยครูชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติค่ะวันนี้วันที่5สิงหาคมตรงกับวันคล้ายวันเกิดของคุณสรวณีโพธิเทศนะคะคุณสรวณีเกิดปี2486ค่ะวันนี้เราจะฟังเพลงส่วนหนึ่งที่เป็นผลงานของคุณสรวณีกันนะคะคุณสรวณีชื่อจริงก็คือสารณิตโพธิเทศเธอเข้ามาเป็นนักร้องอยู่ในวงกรมประชาสัมพันธ์อยู่ช่วงหนึ่งค่ะก็มีผลงานที่ได้บันทึกแผ่นเสียงอยู่ส่วนหนึ่งนะคะและหลังจากนั้นเธอก็ลาออกไปเป็นนักร้องอิสระก็มีผลงานเพลงมากมายและข้อสำคัญเป็นนักร้องลูกกรุงหญิงคนเดียวที่ได้รับรางวัลเสาอากาศทองคำ3ปีซ้อนเลยค่ะเพลงน้ำตาหรือจะแก้ปัญหาใจเป็นผลงานของคุณวินัยรุ่งอนันต์เพลงนี้คุณสรวณีบอกว่าเธอออกเงินเพื่อบันทึกแผ่นเองเมื่อปี2519นะคะเพราะว่าไม่มีบริษัทใดรับบันทึกและเพลงน้ำตาหรือจะแก้ปัญหาใจเนี่ยค่ะก็ได้รับรางวัลเสาอากาศทองคำปี2519ถัดมาอีกปีหนึ่ง2520ได้รับเสาอากาศทองคำในเพลงตะแลงแกงแทงใจผลงานของวราวรเวทและปี2521ได้รับเสาอากาศทองคำในเพลงพวงรักผลงานของวราวรเวทเช่นเดียวกันและคุณสรวณีก็ยังเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในมหกรรมเพลงนานาชาติแห่งเอเชียที่เกาหลีเมื่อปี2551เธอนำเพลงพวงรักไปขับร้องแข่งนะคะก็ปรากฏว่าได้รับรางวัลอารีรังจากเกาหลีใต้ในคราวนั้นด้วยค่ะเราจะฟังเพลงที่เธอได้รับรางวัลทั้ง3เพลงนะคะน้ำตาหรือจะแก้ปัญหาใจตะแลงแกงแทงใจและพวงรัก

นั่นคือผลงานของคุณสรวณีโพธิเทศที่ได้รับรางวัลอันมีเกียรติอย่างยิ่ง3เพลงด้วยกันนะคะน้ำตาหรือจะแก้ปัญหาใจตะแลงแกงแทงใจและที่เพิ่งจบก็คือพวงรักนอกจากนี้เธอก็บันทึกเพลงไว้อีกมากมายแต่เราจะฟังอีก2เพลงในช่วงนี้ซึ่งคุณวรรณลบชื่นใจชนเป็นผู้แต่งค่ะเพลงแรกคลื่นซัดทรายเพลงที่2หาดสวรรค์เพลงหาดสวรรค์นี่คุณวรรณลบชื่นใจชนแต่งคำร้องภาษาไทยในเพลงโพลาบาลีค่ะ

นั่นคือผลงานเพลงของคุณสรวณีโพธิเทพนะคะซึ่งท่านจะหาฟังได้ทั่วไปเลยนะคะคราวนี้ฟังเพลงที่ครูสลัยไกรเลิศแต่งคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเพลงสวัสดิ์รักครูสลัยไกรเลิศใส่คำร้องภาษาไทยในเพลงยิปซี่มูนนะคะเพลงที่สองหงลืมศักดิ์โดยคุณปรีชาบุญยเกียรติและเพลงที่สามหงทองล่องนาวาคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติและคุณนิรมนอิสรางกูลณอยุธยาบันทึกเสียงร่วมกันเมื่อปี2495ครูสลัยไกรเลิศและครูสง่าทองทัศน์

ก่อนจากกันในคืนนี้ฟังเพลงจากศิลปินแห่งชาติสองท่านที่ร่วมกันแต่งคืออกวีสัตตโกวิทและอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงคือเหมือนตายจากกันโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติและอย่าทรมานอีกเลยคุณสรีภกพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องนะคะคืนนี้สุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกับรายการเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับความไม่สามัคคีกันทำไมคนถึงจะมาทะเลาะกันมีปัญหากันไม่ลงใจกันเป็นท็อกซิกในที่ทำงานนั่นก็เพราะว่าเขาไม่สามัคคีกันท่านผู้ฟังเดี๋ยวนี้จึงได้นำเรื่องราวที่เกี่ยวกับท่านพระอุบาลีที่ได้สอบถามถึงความสามัคคีและความแตกกันว่ายังไงถึงจะเรียกว่าแตกกันยังไงถึงจะทำความสามัคคีให้เกิดขึ้นได้โดยข้าพเจ้าก็ได้นำพระสูตรที่มาในอังคุตตรนิกายทั้งในหมวดทัสสนิบาตและหมวดปัญจกนิบาตว่าด้วยการโจทคุณสมบัติของผู้โจทคุณสมบัติของผู้ถูกโจทและในตอนท้ายของรายการยังได้นำเรื่องราวที่อยู่ในสามขามสูตรเป็นอีกนัยยะหนึ่งของมูลเหตุแห่งการวิวาทและทำเป็นเรื่องให้สามัคคีให้ระลึกถึงกันขอเชิญมาฟังพระสูตรหมวดว่าด้วยพระอุบาลีอุปาลิวัคสูตรที่หนึ่งว่าด้วยพระอุบาลีทูลถามประโยชน์แห่งการปฏิบัติสิกขาบทอังคุตตรนิกายทัสสกนิบาตเล่มที่24ข้อที่31กระนั้นท่านพระอุบาลีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระตถาคตทรงบัญญัติสิกขาบททรงแสดงพระปาติโมกข์แก่เหล่าสาวกโดยอาศัยอำนาจประโยชน์เท่าไรหนอพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าอุบาลีตถาคตบัญญัติสิกขาบทแสดงปาติโมกข์แก่เหล่าสาวกโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการต่อไปนี้สิบประการอะไรบ้างคือ 1. เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ 2. เพื่อความผาสุกแห่งสงฆ์ 3. เพื่อคมบุคคลเก้อยาก 4. เพื่อความอยู่ผาสุกแห่งเหล่าภิกษุผู้มีศีลดีงาม 5. เพื่อปิดกันอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดขึ้นในปัจจุบัน 6. เพื่อกำจัดอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดขึ้นในอนาคต 7. เพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใส 8. เพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นของคนที่เลื่อมใสแล้ว 9. เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมและ10เพื่อเอื้อเฟื้อพระวินัยอุบาลีตถาคตบัญญัติสิกขาบทแสดงปาติโมกข์แก่เหล่าสาวกโดยอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการเหล่านี้แลพระสูตรที่สองข้อที่32ปาติโมกขตปาณสูตรว่าด้วยเหตุงดสวดปาติโมกข์ท่านพระอุบาลีได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเหตุงดสวดปาติโมก
มีเท่าไรหนอพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าบาลีเหตุงดสวดปาติโมกสิบประการสิบประการอย่างไรคือหนึ่งภิกษุต้องอาบัติปาราชิกนั่งอยู่ในบริษัทนั้น 2. คาถาว่าด้วยปาราชิกยังค้างอยู่ 3. อนุปสัมบันคือบุคคลผู้ไม่ใช่ภิกษุนั่งอยู่ในบริษัทนั้น 4. คาถาว่าด้วยอนุปสัมบันยังทำค้างอยู่ 5. มีผู้บอกลาสิกขานั่งอยู่ในบริษัทคาถาว่าด้วยผู้บอกลาสิกขายังทำค้างอยู่ 7. บันดอกนั่งอยู่ในบริษัทนั้น 8. คาถาว่าด้วยบันดอกยังทำค้างอยู่ 9. ผู้ประทุษร้ายภิกษุณีนั่งอยู่ในบริษัทนั้นและ 10. คาถาว่าด้วยผู้ประทุษร้ายภิกษุณียังทำค้างอยู่อุบาลีเหตุงดสวดปาติโมกสิบประการเหล่านี้แลพระสูตรที่สามว่าด้วยคุณสมบัติของผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์อุปาหิกาสูตรท่านพระวลีได้ทูลถามว่าตั้งแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไหร่หนอสงพึงสมมุติให้เป็นผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์ได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสิบประการต่อไปนี้สงพึงสมมุติให้เป็นผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์ได้สิบประการอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายบทที่สองเป็นพหูสูตรทรงสุตะสังสมสุตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมะที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิข้อที่สามจำปาติโมกทั้งสองคือทั้งฝั่งภิกษุและภิกษุณีได้ดีจำแนกได้ดีให้เป็นไปได้ดีโดยพิสดารวิชัยได้ดีโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะปริสีเป็นผู้ตั้งมั่นไม่ง่อนเง่นในพระวินัยปริยาเป็นผู้สามารถปรับคู่ความทั้งสองฝ่ายให้ยินยอมกันได้ให้สำนึกตัวให้เพ่งพินิจดูให้เห็นผลให้เลื่อมใสข้อที่6เป็นผู้ฉลาดในการระงับอธิกรณ์ที่เกิดขึ้นข้อที่7รู้อธิกรณ์ข้อที่8รู้เหตุเกิดอธิกรณ์ข้อที่9รู้ความดับอธิกรณ์และข้อที่10รู้วิธีปฏิบัติเพื่อระงับอธิกรณ์อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสิบประการนี้แลสงพึงสมมุติให้เป็นผู้รื้อฟื้นอธิกรณ์ได้พระสูตรที่สี่อุปสัมปทาสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้อุปสมบทข้อที่34เป็นพระบาลีได้ทูลถามว่าถ้าแต่พระผู้เจริญภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไหร่หนอพึงให้กุลบุตรอุปสมบทได้พระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าอุบาลี
ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม10ประการต่อไปนี้พึงให้กุลบุตรอุปสมบทได้10ประการอย่างไรคือ1ภิกษุในธรรมะในนี้เป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายข้อที่2เป็นพระหูสูตรทรงสุตตะสังสมสุตตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมะที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแล้วทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นข้อที่3จำปาติโมกได้ดีจำแนกได้ดีให้เป็นไปได้ดีโดยพิสดารวินิจฉัยได้ดีโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะข้อที่4เป็นผู้สามารถพยาบาลได้เองหรือให้ผู้อื่นช่วยพยาบาลสัตถิวิหาริกผู้เจ็บไข้เป็นผู้สามารถระงับได้เองหรือให้ผู้อื่นช่วยระงับความไม่ยินดีเป็นผู้สามารถบรรเทาความรำคาญที่เกิดขึ้นได้เองโดยธรรม 7. เป็นผู้สามารถปลดเปลื้องความเห็นผิดที่เกิดขึ้นได้โดยธรรมข้อที่ 8. เป็นผู้สามารถให้สมาทานอธิศีลข้อที่ 9. เป็นผู้สามารถให้สมาทานอธิจิตและข้อที่ 10.เป็นผู้สามารถให้สมาทานอธิปัญญาอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม10ประการเหล่านี้แลพึงให้กุลบุตรอุปสมบทได้พระสูตรที่5ข้อที่35ว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้นิสัยนิสยสูตรท่านพระบาลีได้ทูลถามว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไรหนอถึงให้นิสัยได้และประสูตรที่6ข้อที่36ว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้ให้สามเณรอุปัฏฐากสามเณรสูตรท่านพระอุบาลีได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมเท่าไรหนอพึงให้สามเณรอุปัฏฐากได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบโดยนัยยะเดียวกันกับคุณสมบัติของผู้ให้อุปสมบทพระสูตรที่7ว่าด้วยเหตุให้สงฆ์แตกกันสังฆเพทสูตรข้อที่37ท่านพระบาลีได้ทูลถามว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าสังฆเพศสังฆเพศคือสงฆ์จะเป็นผู้แตกกันด้วยเหตุเท่าไรหนอพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ข้อที่หนึ่งแสดงอธรรมว่าเป็นธรรมะสองแสดงธรรมะว่าเป็นอาธรรม 3. แสดงสิ่งที่มิใช่วินัยว่าเป็นวินัย 4. แสดงวินัยว่ามิใช่วินัยข้อที่ 5. แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ไม่ได้กล่าวไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตได้ภาษิตไว้ได้กล่าวไว้และแสดงสิ่งที่ตถาคตได้ภาษิตไว้ได้กล่าวไว้ว่าตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ไม่ได้กล่าวไว้ 7. แสดงกรรมที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาว่าตถาคตได้ประพฤติมา 8.
แสดงกรรมที่ตถาคตได้ประพฤติมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติมา 9. แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตได้บัญญัติไว้และ 10. แสดงสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ภิกษุเหล่านั้นแตกกันแยกกันทำสังฆกรรมแยกกันสวดปาติโมกข์แยกกันด้วยเหตุสิบประการนี้อุบาลีสงฆ์จะเป็นผู้แตกกันด้วยเหตุเท่านี้แหละพระสูตรที่8ว่าด้วยเหตุให้สงฆ์สามัคคีกันสังฆสามัคคีสูตรข้อที่38ท่านปราบาลีได้ทูลถามว่าตั้งแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าสังฆสามัคคีสังฆสามัคคีสงฆ์จะเป็นผู้สามัคคีกันด้วยเหตุเท่าไรหนอพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าอุบาลีภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ข้อที่1แสดงอธรรมว่าเป็นอธรรม2แสดงธรรมะว่าเป็นธรรมะ 3. แสดงสิ่งที่มิใช่วินัยว่ามิใช่วินัย 4. แสดงสิ่งที่เป็นวินัยว่าเป็นวินัยปริยาแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ไม่ได้กล่าวไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ภาษิตไว้ไม่ได้กล่าวไว้แสดงสิ่งที่ตถาคตได้ภาษิตไว้ได้กล่าวไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตได้ภาษิตไว้ได้กล่าวไว้ข้อที่7แสดงกรรมที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติมา 8. แสดงกรรมที่ตถาคตได้ประพฤติมาว่าตถาคตได้ประพฤติมาข้อที่9แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้แสดงสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ว่าเป็นสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ภิกษุเหล่านั้นไม่แตกกันไม่แยกกันไม่ทำสังฆกรรมแยกกันไม่สวดปาติโมกข์แยกกันด้วยเหตุสิบประการนี้อุบาลีสงฆ์จะเป็นผู้สามัคคีกันด้วยเหตุเท่านี้แลพระสูตรที่9ข้อที่39และพระสูตรที่10ข้อที่40ท่านพระนนท์ก็ได้ทูลถามนัยยะเดียวกันกับท่านพระอุบาลีในเรื่องของสังฆเภทและสังฆสามัคคีท่านพระนนท์ได้ทูลถามเพิ่มเติมดังนี้ว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลผู้ทำลายสงฆ์ซึ่งสามัคคีกันจะประสบผลอะไรพระเจ้าข้าอานนท์บุคคลผู้ทำลายสงฆ์ซึ่งสามัคคีกันนั้นจะประสบผลอันเผ็ดร้อนอยู่ตลอดกาลผลอันเผ็ดร้อนอยู่ตลอดกาลคืออะไรพระเจ้าข้าอานนท์บุคคลผู้ทำลายสงฆ์ซึ่งสามัคคีกันนั้นจะเสวยผลกรรมอยู่ในนรกตลอดหนึ่งกับแต่ได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสืบไปว่าบุคคลผู้ทำลายสงฆ์ให้แตกกันยินดีในการแตกกันอยู่ในอธรรมเป็นผู้เข้าถึงอบายอยู่ในนรกตลอดกับปราศจากนิพพานมันเป็นแดนเกษมจากโยคะเสวยผลกรรมอยู่ในนรกตลอดกับเพราะทำลายสงฆ์ที่สามัคคีกันให้แตกแยกกันในเรื่องของสังฆสามัคคีท่านพระนนท์ได้ทูลถามเพิ่มเติมดังนี้ว่าบุคคลผู้สมานสงฆ์ซึ่งแตกกันแล้วให้สามัคคีกันจะประสบผลอะไรพระเจ้าข้าอานนท์
บุคคลผู้สมานสงฆ์ซึ่งแตกกันแล้วให้สามัคคีกันนั้นจะประสบบุญอันประเสริฐก็บุญอันประเสริฐคืออะไรพระเจ้าค่ะคือบุคคลผู้สมานสงฆ์ซึ่งแตกกันแล้วให้สามัคคีกันจะบันเทิงในสวรรค์ตลอดกับแต่ได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสืบไปว่าความพร้อมเปรียงแห่งสงฆ์เป็นเหตุให้เกิดสุขและบุคคลผู้อนุเคราะห์สงฆ์ผู้พร้อมเปรียงกันแล้วผู้ยินดีแล้วในความพร้อมเปรียงกันอยู่ในธรรมย่อมไม่พลาดจากธรรมะอันเป็นแดนเกษมจากโยคะย่อมบันเทิงในสวรรค์ตลอดกับเพราะสมานสงฆ์ให้สามัคคีกันพระสูตรหมวดว่าด้วยการด่าอโกสาวกพระสูตรที่หนึ่งว่าด้วยเหตุให้เกิดวิวาทในสงฆ์วิวาทสูตรอังคุตตรนิกายทัสสกนิบาตเล่มที่25ข้อที่41เป็นพระบาลีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความบาดหมางกันทะเลาะกันแข่งแย่งและวิวาทกันขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นเหตุให้ภิกษุทั้งหลายอยู่ไม่สำราญพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบในยะเดียวกันกับการทำให้สงฆ์แตกกันพระสูตรที่สามว่าด้วยมูลเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทท่านพระบาลีได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญมูลเหตุแห่งการวิวาทมีเท่าไรหนอพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าอุบาลีมูลเหตุแห่งวิวาท10ประการต่อไปนี้มีอยู่10ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ข้อที่1แสดงอนาบัติคือสิ่งที่ไม่เป็นอาบัติว่าเป็นอาบัติแสดงอาบัติว่าเป็นอนาบัติข้อที่3แสดงอาบัติเบาว่าเป็นอาบัติหนักข้อที่4แสดงอาบัติหนักว่าเป็นอาบัติเบาข้อที่5แสดงอาบัติชั่วหยาบว่าไม่เป็นอาบัติชั่วหยาบแสดงอาบัติไม่ชั่วหยาบว่าเป็นอาบัติชั่วหยาบข้อที่7แสดงอาบัติมีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัติมีส่วนเหลือแสดงอาบัติไม่มีส่วนเหลือว่าเป็นอาบัติมีส่วนเหลือข้อที่9แสดงอาบัติที่ทำคืนได้ว่าเป็นอาบัติที่ทำคืนไม่ได้ข้อที่10แสดงอาบัติที่ทำคืนไม่ได้ว่าเป็นอาบัติที่ทำคืนได้อุบาลีมูลเหตุแห่งการวิวาท10ประการเหล่านี้แลพระสูตรที่4ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่กรุงกุสินารากุสินาราสูตรข้อที่44มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณไพรสนเป็นที่ประกอบพลีกรรมเขตกรุงกุสินาราในที่นั้นแลได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วด้วยคำว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นจึงพิจารณาธรรมะ5ประการในตนจึงตั้งธรรมะ5ประการไว้ในตนแล้วจึงโจทย์ผู้อื่นก
็ธรรมะที่ภิกษุผู้เป็นโจทย์พึงพิจารณาไว้ในตน5ประการคืออะไรบ้างคือ1ภิกษุผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มีกายสมาจารบริสุทธิ์เราเป็นผู้ประกอบกายสมาจารบริสุทธิ์ไม่ขาดไม่บกพร่องหรือไม่หนอธรรมะนี้มีพร้อมอยู่แก่เราหรือไม่หนอหากภิกษุนั้นไม่เป็นผู้มีกายสมาจารบริสุทธิ์มิได้เป็นผู้ประกอบกายสมาจารบริสุทธิ์ไม่ขาดไม่บกพร่องก็จะมีผู้กล่าวภิกษุนั้นได้ว่าเชิญท่านสำเนียกความประพฤติทางกายของท่านก่อนเถิดจะมีผู้ว่ากล่าวภิกษุนั้นได้อย่างนี้ข้อที่สองภิกษุผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มีวจีสมาจารบริสุทธิ์เราเป็นผู้ประกอบวจีสมาจารบริสุทธิ์ไม่ขาดไม่บกพร่องหรือไม่หนอธรรมะนี้มีพร้อมอยู่แก่เราหรือไม่หนอหากภิกษุนั้นไม่เป็นผู้มีวจีสมาจารบริสุทธิ์ไม่ประกอบวจีสมาจารบริสุทธิ์ก็จะมีผู้กล่าวภิกษุนั้นได้ว่าขอเชิญท่านสำเนียกความประพฤติทางวาจาของท่านก่อนเถิดจะมีผู้ว่ากล่าวภิกษุนั้นได้อย่างนี้ข้อที่3ภิกษุผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้ว่าเราเข้าไปตั้งเมตตาจิตไม่อาฆาตในเพื่อนปรมาจารีทั้งหลายแล้วหรือหนอธรรมะนี้มีพร้อมอยู่แก่เราหรือไม่หนอหากภิกษุนั้นยังไม่เข้าไปตั้งเมตตาจิตไม่อาฆาตในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายแล้วก็จะมีผู้กล่าวภิกษุนั้นได้ว่าเชิญท่านเข้าไปตั้งเมตตาจิตในเพื่อนพรหมชนทั้งหลายเสียก่อนเถิดจะมีผู้ว่ากล่าวภิกษุนั้นได้อย่างนี้ปฏิสีภิกษุผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้หูสูตรทรงสุตะสังสมสุตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมะที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแล้วทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิหรือไม่หนอธรรมะนี้มีพร้อมอยู่แก่เราหรือไม่หนอหากภิกษุนั้นไม่เป็นผู้สูตรดังที่กล่าวนั้นก็จะมีผู้กล่าวภิกษุนั้นได้ว่าเชิญท่านเล่าเรียนคัมภีร์เสียก่อนเถิดจะมีผู้ว่ากล่าวภิกษุนั้นได้อย่างนี้ข้อที่5ภิกษุผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้ว่าเราทรงจำปาติโมกข์ทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายภิกษุและภิกษุณีได้ดีจำแนกได้ดีให้เป็นไปได้ดีโดยพิสดารวินิจฉัยได้ดีโดยสูตรโดยอนุพยัญชนะหรือไม่หนอธรรมะนี้มีพร้อมอยู่แก่เราหรือไม่หนอหากภิกษุไม่สามารถทรงจำปาติโมกข์ทั้งสองฝ่ายได้ดังนั้นภิกษุนั้นหากถูกถามว่าท่านผู้มีอายุสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ที่ไหนแก้ไม่ได้ก็จะมีผู้กล่าวภิกษุนั้นได้ว่าเชิญท่านไปศึกษาพระวินัยเสียก่อนเถิดจะมีผู้ว่ากล่าวภิกษุนั้นได้อย่างนี้ธรรมะที่ภิกษุผู้เป็นโจทย์พึงพิจารณาไว้ในตน5ประการนี้ก็ธรรมะที่ภิกษุผู้เป็นโจทย์พึงตั้งมั่นไว้ในตน
อีก5ประการหนึ่งเป็นอย่างไรคือ1เราจะกล่าวในเวลาอันควรจักไม่กล่าวในเวลาอันไม่ควรข้อที่2เราจะกล่าวถ้อยคำจริงจักไม่กล่าวถ้อยคำไม่จริงข้อที่3เราจะกล่าวถ้อยคำอ่อนหวานจักไม่กล่าวถ้อยคำหยาบข้อที่5เราจะมีจิตเมตตากล่าวเราจะไม่เพ่งโทษกล่าวก็ธรรมะที่ภิกษุผู้เป็นโจทย์พึงตั้งมั่นไว้ในตน5ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงพิจารณาธรรมะ5ประการนี้ไว้ในตนพึงตั้งมั่นธรรม5ประการนี้ไว้ในตนแล้วจึงโจทย์ผู้อื่นพระสูตรว่าด้วยคุณสมบัติของภิกษุผู้เป็นโจทย์โจชนาสูตรขังคุตรนิกายปัญจกนิบาตเล่มที่22ข้อที่167ในที่นั้นเป็นพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วกล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงตั้งมั่นทำห้าประการไว้ในตนแล้วจึงโจทย์ผู้อื่นทำห้าประการอะไรบ้างคือ1เราจะกล่าวในการอันควรจะไม่กล่าวในการอันไม่ควรเราจะกล่าวถ้อยคำจริงจะไม่กล่าวถ้อยคำไม่จริงเราจะกล่าวถ้อยคำอ่อนหวานจะไม่กล่าวถ้อยคำหยาบเราจะกล่าวถ้อยคำประกอบด้วยประโยชน์จะไม่กล่าวถ้อยคำอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์และก็ที่5เราจะมีจิตเมตตากล่าวจะไม่เพ่งโทษกล่าวผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโจทย์ผู้อื่นพึงตั้งมั่นทำห้าประการนี้ไว้ในตนแล้วจึงโจทย์ผู้อื่นผู้มีอายุทั้งหลายข้าพเจ้าเห็นบุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ถูกผู้อื่นโจทย์ในการอันไม่ควรไม่ถูกโจทย์ในการอันควรก็โกรธถูกผู้อื่นโจทย์ด้วยคำไม่จริงไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำจริงก็โกรธถูกผู้อื่นโจทย์ด้วยถ้อยคำหยาบไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอ่อนหวานก็โกรธถูกผู้อื่นโจทย์ด้วยถ้อยคำไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอันประกอบด้วยประโยชน์ก็โกรธถูกผู้อื่นโจทย์ด้วยการเพ่งโทษไม่ถูกโจทย์ด้วยเมตตาจิตก็โกรธก็ภิกษุผู้เป็นโจทย์อย่างนี้พึงให้ความไม่ร้อนใจเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ถูกโจทย์โดยไม่เป็นธรรมด้วยอาการ5ประการคือ1ผู้ถูกโจทย์ถูกโจทย์ในการอันไม่ควรไม่ถูกโจทย์ในการอันควรผู้ถูกโจทย์จึงควรมีความไม่ร้อนใจประการ2ผู้ถูกโจทย์ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำไม่จริงไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำจริงผู้ถูกโจทย์จึงควรมีความไม่ร้อนใจข้อที่3ผู้ถูกโจทย์ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำหยาบไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอ่อนหวานผู้ถูกโจทย์นั้นจึงไม่ควรมีความร้อนใจข้อที่4ผู้ถูกโจทย์ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอันประกอบด้วยประโยชน์ผู้ถูกโจทย์นั้นจึงไม่ควรมีความร้อนใจข้อที่5ผู้ถูกโจทย์ถูกโจทย์ด้วยการเพ่งโทษไม่ถูกโจทย์ด้วยเมตตาจิตท่านจึงไม่ควรมีความร้อนใจเป็นบุญมีอายุทั้งหลายภิกษุพึงให้มีความไม่ร้อนใจเกิดขึ้นแก่ผู้ถูกโจทย์โดยไม่เป็นธรรมโดย5ประการนี้
ก็ภิกษุนั้นพึงให้เกิดความร้อนใจคือวิปฏิสารแก่ผู้เป็นโจทย์โดยไม่เป็นธรรมด้วยอาการ5ประการคือ1ท่านโจทย์ในการอันไม่ควรไม่โจทย์ในการอันควรผู้โจทย์จึงควรมีความร้อนใจข้อที่2ผู้โจทย์โจทย์ด้วยถ้อยคำไม่จริงไม่โจทย์ด้วยถ้อยคำจริงโจทย์ด้วยถ้อยคำหยาบไม่โจทย์ด้วยถ้อยคำอ่อนหวานโจทย์ด้วยถ้อยคำไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่โจทย์ด้วยถ้อยคำอันประกอบด้วยประโยชน์และข้อที่5โจทย์ด้วยการเพ่งโทษไม่โจทย์ด้วยเมตตาจิตผู้โจทย์นั้นจึงควรมีความร้อนใจคือมีวิปฏิสารผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุพึงให้เกิดความร้อนใจขึ้นแก่ผู้เป็นโจทย์โดยไม่เป็นธรรมด้วยอาการ5ประการนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรพระภิกษุแม้รูปอื่นไม่พึงเข้าใจว่าควรโจทย์ด้วยถ้อยคำไม่จริงเพราะข้าพเจ้าเห็นบุคคลบางคนในธรรมวินัยนี้ถูกโจทย์ในการอันควรไม่ถูกโจทย์ในการอันไม่ควรก็โกรธถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำจริงไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำไม่จริงก็โกรธถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอ่อนหวานไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำหยาบก็โกรธถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอันประกอบด้วยประโยชน์ไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็โกรธถูกโจทย์ด้วยเมตตาจิตไม่ถูกโจทย์ด้วยการเพ่งโทษก็โกรธก็ภิกษุนั้นพึงให้ความร้อนใจคือวิปฏิสารเกิดขึ้นแก่ผู้ถูกโจทย์โดยธรรมด้วยอาการ5ประการคือ1ท่านถูกโจทย์ในการอันควรไม่ถูกโจทย์ในการอันไม่ควรท่านจึงควรมีความร้อนใจ 2. ท่านถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำจริงไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำไม่จริงท่านจึงควรมีความร้อนใจท่านถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอ่อนหวานไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำหยาบท่านจึงควรมีความร้อนใจ 4.ท่านถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอันประกอบด้วยประโยชน์ไม่ถูกโจทย์ด้วยถ้อยคำอันไม่ประกอบด้วยประโยชน์ท่านจึงควรมีความร้อนใจและ 5. ท่านถูกโจทย์ด้วยเมตตาจิตไม่ถูกโจทย์ด้วยการเพ่งโทษท่านจึงควรมีความร้อนใจผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุพึงให้ความร้อนใจคือวิปฏิสารเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ถูกโจทย์โดยธรรมด้วยอาการ5ประการนี้ก็ภิกษุนั้นพึงให้ความไม่ร้อนใจเกิดขึ้นแก่ตนผู้เป็นโจทย์โดยธรรมด้วยอาการ5ประการนี้คือ 1. ท่านโจทย์ในการอันควรไม่โจทย์ในการอันไม่ควรท่านจึงควรมีความไม่ร้อนใจผู้โจทย์โจทย์ด้วยถ้อยคำจริงไม่โจทย์ด้วยถ้อยคำไม่จริงผู้โจทย์จึงควรมีความไม่ร้อนใจข้อที่3ผู้โจทย์โจทย์ด้วยถ้อยคำอ่อนหวานไม่โจทย์ด้วยถ้อยคำหยาบโจทย์ด้วยถ้อยคำประกอบด้วยประโยชน์ไม่โจทย์ด้วยถ้อยคำไม่ประกอบด้วยประโยชน์และโจทย์ด้วยเมตตาจิตไม่โจทย์ด้วยการเพ่งโทษผู้โจทย์นั้นจึงควรมีความไม่ร้อนใจท่านผู้มีอายุทั้งหลายความไม่ร้อนใจพึงเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้เป็นโจทย์โดยธรรมด้วยอาการ5ประการนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรพระภิกษุแม้รูปอื่นพึงเข้าใจว่าควรโจทย์ด้วยถ้อยคำจริงก็บุคคลผู้ถูกโจทย์พึงตั้งมั่นในธรรม2ประการคือความจริงและความไม่โกรธว่าคือพิจารณาว่า
ถ้าผู้อื่นพึงโจทย์เราด้วยธรรมะประการคือโจทย์ในการอันควรหรือในการอันไม่ควรโจทย์ด้วยถ้อยคำจริงหรือด้วยถ้อยคำไม่จริงโจทย์ด้วยคำอ่อนหวานหรือคำหยาบโจทย์ด้วยคำอันประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์

ให้รับฟังคำพร่ำสอนโดยเคารพท่านพระสารีบุตรจึงได้ทูลตอบว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลเหล่าใดไม่มีศรัทธาต้องการเลี้ยงชีวิตมิใช่มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาเกเรฟุ้งซ่านถือตัวโลเลปากกล้าพูดพร่ำเพรื่อไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้จักประมาณในการบริโภคไม่ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่ไม่มุ่งหวังความเป็นสมณะไม่มีความเคารพอย่างแรงกล้าในสิกขาเป็นผู้มักมากเป็นผู้ย่อหย่อนเป็นผู้นำในทางสามทอดทุระในการหลีกวิเวกเหยียดคร้านมีความเพียรเลวทรามหลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตกวัดแกว่งมีปัญญาทรามเป็นคนเซ้อคนเหล่านั้นเมื่อถูกข้าพระองค์กล่าวสอนอย่างนี้ย่อมไม่รับฟังโอวาทโดยเคารพพระเจ้าส่วนกุลบุตรเหล่าใดมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตไม่โอ้อวดไม่มีมารยาไม่เกเรไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่โลเลไม่ปากกล้าไม่พูดพร่ำเพรื่อคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายรู้จักประมาณในการบริโภคประกอบความเพียรในเครื่องตื่นอยู่มุ่งหวังความเป็นสมณะมีความเคารพอย่างแรงกล้าในสิกขาไม่มากมากไม่ย่อหย่อนหมดทุระในโอกัมมนธรรมคือนิวรณ์ทั้งห้าเป็นผู้นำในการหลีกเร้นปรารภความเพียรอุทิศกายและใจมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นมีจิตแน่วแน่มีปัญญาไม่เป็นคนเซ้อคุณบุตรเหล่านั้นเมื่อถูกข้าพระองค์กล่าวสอนอย่างนี้ย่อมรับฟังโดยเคารพพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าสารีบุตรบุคคลเหล่าใดเป็นผู้ไม่มีศรัทธาต้องการเลี้ยงชีวิตไม่มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเป็นต้นเหล่านั้นจงยกไว้สารีบุตรส่วนกุลบุตรเหล่าใดมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตไม่โอ้อวดไม่มีมารยาไม่เกเรเป็นต้นเธอพึงว่ากล่าวกุลบุตรเหล่านั้นจงกล่าวสอนเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายจงพร่ำสอนเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายด้วยหวังว่าเราจะยกเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายขึ้นจากอสัทธรรมให้ตั้งอยู่ในสัทธรรมสารีบุตรเธอพึงสำเนียกใจอย่างนี้แหละโจทนาสูตรจบตอนมูลเหตุแห่งการวิวาทอนุนมูลเหตุแห่งการวิวาท6ประการมีอยู่6ประการอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มักโกรธมีความผูกโกรธก็ภิกษุใดเป็นผู้มักโกรธผู้โกรธไว้ภิกษุนั้นไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงแม้ในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์และไม่ทำสิกขาให้บริบูรณ์ก็ภิกษุใดไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาพระธรรมหรือพระสงฆ์และไม่ทำสิกขาให้บริบูรณ์แล้วภิกษุนั้นย่อมก่อการวิวาทให้เกิดขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นไปเพื่อไม่ใช่เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นมูลเหตุ
แห่งการวิวาทเช่นนี้

0: ภายในหรือภายนอกเธอทั้งหลายพึงพยายามเพื่อละมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปภายในหรือภายนอกนั้นถ้าเธอทั้งหลายไม่พิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการวิวาทเช่นนี้ภายในหรือภายนอกแล้วเธอทั้งหลายพึงปฏิบัติเพื่อให้มูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นไม่ยืดเยื้อต่อไปการละมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมมีได้และมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมไม่ยืดเยื้อต่อไปด้วยอาการอย่างนี้ข้อที่สองภิกษุเป็นผู้ลบหลู่เป็นผู้ตีเสมอ 3. เป็นผู้ริษยามีความตรณี 4. เป็นผู้โอ้อวดมีมารยา 5. เป็นผู้มีความปรารถนาชั่วเป็นมิจฉาทิฐิและ 6. เป็นผู้ยึดมั่นด้วยทิฐิของตนมีความถือรั้นสละสิ่งที่ตนยึดมั่นได้ยากอานนท์ภิกษุใดเป็นผู้ลบหลู่ตีเสมอเป็นผู้ริษยามีความตรณีเป็นผู้โอ้อวดมีมารยาเป็นผู้มีความปรารถนาชั่วเป็นมิจฉาทิฐิเป็นผู้ยึดมั่นทิฐิของตนมีความถือรั้นสละสิ่งที่ยึดมั่นได้ยากภิกษุนั้นย่อมไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ไม่ทำสิกขาให้บริบูรณ์อานนท์ภิกษุใดเป็นอย่างนั้นภิกษุนั้นย่อมก่อการวิวาทให้เกิดขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูลแก่คนหมู่มากไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอานนท์ถ้าเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการวิวาทเช่นนี้ทั้งภายในหรือภายนอกเธอทั้งหลายพึงพยายามเพื่อละมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นแลทั้งภายในหรือภายนอกแต่ถ้าเธอทั้งหลายไม่พิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการวิวาทเช่นนี้พึงปฏิบัติเพื่อให้มูลเหตุนั้นไม่ยืดเยื้อต่อไปคือไม่เกิดขึ้นในอนาคตการละมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นแลย่อมมีได้และมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมไม่ยืดเยื้อต่อไปด้วยอาการอย่างนี้อานนท์มูลเหตุแห่งการวิวาทมี6ประการดังนี้แหละตอนธรรมะเป็นเหตุให้ระลึกถึงกันอานนท์ก็สารานิยธรรมคือธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน6ประการนี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันก็สารานิยธรรม6ประการเป็นอย่างไรคือ1ภิกษุในธรรมวินัยนี้ตั้งมั่นเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลังสารานิยธรรมแม้นี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันข้อที่สองภิกษุในธรรมะในนี้ตั้งมั่นเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพระมาจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลังสารานิยธรรมแม่นี้ก็ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันข้อที่สามภิกษุนั้นตั้งมั่นเมตตามโนกรรมในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลายทั้งต่อหน้าและลับหลัง สารานิยธรรมแม่นี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันข้อที่4ภิกษุบริโภคโดยไม่แบ่งแยกคือลาภทั้งหลายที่ได้มาโดยชอบธรรมได้มาโดยธรรมโดยที่สุดแม้เพียงบิณฑบาตก็บริโภคร่วมกับเพื่อนประมาชารีทั้งหลายผู้มีศีลทั้งต่อหน้าและรับหลังสารานิยธรรมแม้นี้ก็ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันข้อที่5ภิกษุนั้นเป็นผู้มีศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยอันท่านผู้รู้สรรเสริญไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิเสมอกันกับเพื่อนปรมาจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังก็สารานิยธรรมแม่นี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันข้อที่6ภิกษุเป็นผู้มีทิฏฐิโดยทิฏฐิอันประเสริฐอันเป็นนิยานิกธรรมเพื่อความสิ้นทุกข์โดยเสมอกันกับเพื่อนปรมาจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังก็สารานิยธรรมแม้นี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันอานนท์สารานิยธรรม6ประการนี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันถ้าเธอทั้งหลายพึงสมาทานสารานิยธรรม6ประการนี้ประพฤติอยู่เธอทั้งหลายจะเห็นแนวทางว่ากล่าวกันได้น้อยบ้างมากบ้างที่เธอทั้งหลายพึงอดกลั้นไว้ไม่ได้บ้างอย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่เห็นเลยพระเจ้าค่ะอานนท์เพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงสมาทานสารานิยธรรม6ประการนี้แล้วประพฤติอยู่เถิดการประพฤตินั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอานนท์มีใจชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลสามคามสูตรจบ
1: และที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือพระสูตรที่เกี่ยวกับความบาดหมางความทะเลาะและความสามัคคีกันเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตตรนิกายและมัชฌิมานิกายช่วงของคลังพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัสในรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางระบบพอดแคสต์ YouTube Channel หรือ Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจ

0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
2: ้ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: กองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569
4: ค่ำวานนี้กองทัพเรือจัดให้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ลงน้ำณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยเมื่อเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ถูกอัญเชิญลงจากคานในเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์พร้อมกำลังพลประจำเรือได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนไหว้แม่ย่านางเรือและถวายบังคมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นจึงเคลื่อนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์จากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยามุ่งหน้าสู่อู่ทหารเรือธนบุรีระยะทางประมาณ1กิโลเมตรในเส้นทางสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาหรือสถานีรถไฟบางกอกน้อยเดิมโรงพยาบาลสิริราชท่ามหาราชท่าช้างวัดระฆังโคสิตารามใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงเข้าจอดยังอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีทั้งนี้การอัญเชิญเรือพระที่นั่งลงน้ำในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประกอบด้วยเรือพระที่นั่งจำนวน4ลำคือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงจะอัญเชิญลงน้ำและเข้าจอดณอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือถึงวันที่8สิงหาคมนี้วันละ1ลำตามลำดับผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน49จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครเตรียมรับมือฝนตกหนักวันนี้ถึง9สิงหาคมนี
5: ้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ออกประกาศแจ้งเตือน49จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ถึง9สิงหาคมนี้หลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมประเทศไทยส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่จึงสั่งการไปยังจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยและศูนย์ปภ.เขตติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มครอบคลุมภาคเหนือ15จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ17จังหวัดภาคกลาง13จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้4จังหวัดได้แก่ชุมพรกระนองพังงาภูเก็ตขณะที่พื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงครอบคลุมบริเวณชายฝั่งทะเลภาคกลางได้แก่ชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดชนันชิดาสังทองรายงาน
3: กรมการค้าต่างประเทศเตรียมยื่นขอให้สหรัฐอเมริกายกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าไทย13รายการครอบคลุม7กลุ่มสินค้าเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันผู้ส่งออกไทย
6: นางอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศเตรียมยื่นขอให้สหรัฐอเมริกายกเว้นการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยเพิ่มเติม13รายการครอบคลุม7กลุ่มสินค้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผู้ส่งออกไทยภายหลังสหรัฐกำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยร้อยละ 12.5 ภายใต้มาตรา301โดยสินค้าที่ไทยเตรียมเสนอขอรับการยกเว้นภาษีได้แก่ข้าวอาหารสัตว์เลี้ยงสินค้าประมงเช่นกุ้งและปลาทูน่าซอสและเครื่องปรุงรสแป้งมันสำปะหลังและแป้งมันสำปะหลังดัดแปลงผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากสินค้าเกษตรถุงมือยางและสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทที่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐโดยคิดเป็นมูลค่าการส่งออกจากไทยไปสหรัฐประมาณ 4,900 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งไทยจะยื่นคำขอทันทีเมื่อสหรัฐเปิดรอบรับคำขอเพิ่มเติมปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาค่ะ

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันกับข่าวยามเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะ
0: ตอนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าช่วงเวลาข่าวของคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะวันนี้ชัยนันท์แก้วกล่อมชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับคุณป๋องสุภฤกษ์ธรรมฤดีช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยน้องแดนอัครเดชคัมภีระวันนี้ทักทายกันมาได
1: ้ค่ะ
0: เพจข่าวยามเช้าของเราไลฟ์กันแล้วนะคะที่ไหนฝนตกบ้างนะคะสถานการณ์เป็นยังไงบ้างเช้านี้เพราะว่ากรุงเทพฯฝนปล่อยๆตั้งแต่เช้ามืดเลยนะว
1: ัน
0: นี้ค่ะแต่ยังไงก็ตามก็ยังคงต้องตามข่าวกันด้วยเนาะ
1: ใช่ค่ะไปดูกันหน่อยนะพี่น้อยบอกว่าฝนตกไปปรอยกันตั้งแต่เช้าเร
0: ีย
1: กว่าตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นโอ้โหชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวสำหรับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่5นะคะแต่ก็เดี๋ยวเช้านี้น่าจะ
0: ล่าสุดแล้วฉบับ
1: ล่าสุด
0: แล้ว
1: นะคะฉบับที่5เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนค่ะแล้วฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ซึ่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางค่ะรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกที่สะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนนั้นวางแผนในการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังและติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
0: ค่ะวันนี้ล่าสุดทั่วไทยฝน 70% ของพื้นที
1: ่
0: นะคะยกเว้นทางใต้ฝั่งอันดามันเนี่ย 60% ของพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย 40% ของพื้นที่ค่ะทางด้านนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทช.ก็ยังคงระบุนะคะว่าตอนนี้สทช.เฝ้าระวังน้ำหลากน้ำท่วมขังในพื้นที่27จังหวัดของประเทศไทยเราตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้เนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะซึ่งมีการเฝ้าระวังพื้นที่ทางพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่แล้วนะคะรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ต่างๆทั้ง27จังหวัดเหล่านี้นะคะมีเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรตากสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พังงากระบี่และภูเก็ตค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในการขับเคลื่อนมาตรการรับมืออุทกภัยนั้นนะคะทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็ออกมาระบุในการขับเคลื่อนงานในการแก้ปัญหาอุทกภัยและก็ภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกตามนโยบายของท่านนายกด้วยนะคะกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมรับมืออุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งเชิงรุกบูรณาการทำงานทุกภาคส่วนเพื่อลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนตอนนี้ถ้าภาคตะวันออกเนี่ยเน้นย้ำเกือบทั้งภาคนะคะในพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันออกทั้งชลบุรีระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วและนครนายกนะคะรัฐบาลก็กำชับทุกหน่วยงานเร่งเฝ้าระวังสถานการณ์ด้วยค่ะ
1: ค่ะก็มาที่ทางผู้ว่าที่สกลนครท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสั่งเตรียมระดมเรือท้องแบนนะคะที่ช่วยประชาชนทั่ว18อำเภอหลังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทางด้านของนางระ นิดาเหลืองทิติสกุลครับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครท่านสั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตที่7สกลนครเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์รวมถึงเรือท้องแบนเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำหลากในทุกพื้นที่ของจังหวัดสกลนครค่ะพร้อมกำชับให้ทางด้านในอำเภอทั้ง18อำเภอหากมีความจำเป็นสามารถขอรับการสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่ได้ทันทีและหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นจังหวัดก็พร้อมที่จะประสานกำลังเสริมจากพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วขณะที่หลายหน่วยงานค่ะได้เร่งบูรณาการการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย4อำเภอได้แก่พันนานิคมนะคะอากาศอำนวยวานนิวาสและพังโคนค่ะโดยเข้าช่วยเหลือทางด้านของการอพยพของพี่น้องประชาชนและดูแลผู้ประสบภัยพื้นที่ฟื้นฟูที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องส่วนอำเภอวานนิวาสเจ้าหน้าที่ก็คงยังต้องเร่งค้นหาผู้สูญหาย1รายขณะที่ระดับน้ำในบางพื้นที่ค่ะเริ่มลดลงแล้วจังหวัดสกลนครขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่น้ำเชี่ยวหรือเส้นทางเสี่ยงค่ะเพิ่มความปลอดภัยชีวิตและก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนค่ะ
0: ค่ะนายเจรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็มีประกาศแจ้งเตือน49จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพด้วยนะในการเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่9สิงหาคม2569สั่งปภ.ส่งเครื่องจักรกลช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงแล้วด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะฝนตกหนักแบบนี้นะคะทางด้านแม่น้ำสายหลักภาคออกเฉียงเหนือมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นนายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7ก็ออกมาระบุว่าจากการที่มีฝนตกมาต่อเนื่องหลายวันในพื้นที่ภาคอีสานนะคะทำให้ตอนนี้น้ำในแม่น้ำสายหลักทั้งแม่น้ำโขงตอนล่างแม่น้ำชีตอนล่างและแม่น้ำมูลตอนล่างมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นค่ะสถานการณ์แบบนี้หลายท่านตั้งข้อสังเกตเรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโญด้วยนะนะคะสทนชเองให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาโดยทางด้านท่านรองเลขาธิการสทนชนายไพฑูรย์เก่งการช่างก็ออกมาบอกว่าตอนนี้ปีนี้เนี่ยไทยเราได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้ปริมาณฝนทั้งประเทศเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10-15% โดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้มีโอกาสเกิดภาวะซูเปอร์เอลนีโญค่ะทำให้หลายพื้นที่มีฝนน้อยขณะที่พายุเขตมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปที่จีนเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นมากกว่าเข้าสู่ประเทศไทยถึงแม้ว่าภาพรวมฝนจะลดลงนะคะแต่ยังมีความเสี่ยงเกิดฝนตกหนักเฉพาะพื้นที่จากร่องมรสุมโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็บางจังหวัดในภาคตะวันออกกับภาคใต้ด้วยนะคะซึ่งอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากดินถล่มรัฐบาลก็สั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือแล้วด้วยนะคะรองเลขาธิการสทนช.ยืนยันว่าตอนนี้น้ำในเขื่อนเนี่ยยังพอนะคะพอใช้ในการอุปโภคแล้วก็ขอพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานใช้น้ำอย่างประหยัดวางแผนการเพาะปลูกให้เหมาะสมแล้วก็สำรองน้ำไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งด้วยนะคะเพราะว่าคาดว่าจะยาวนานตั้งแต่ตุลาคมปีนี้ถึงเมษายนปีหน้าค่ะ
1: ค่ะอ่ะ 6:16 นาทีเราไปที่กระทรวงศึกษาธิการกันหน่อยนะคะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ยืนยันนะคะว่าไม่พบข้อมูลของนักเรียนอาชีวศึกษารั่วไหลหลังมีข้อสังเกตในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยซึ่งก็ระบุนะคะว่ามีมาตรการการป้องกันหลายชั้นเข้าถึงข้อมูลได้ยากโดยในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้กล่าวถึงกรณีบริษัทเอกชนผู้เชี่ยวชาญทางด้านของซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีของบล็อกเชนนะคะเปิดเผยว่าพบระบบของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งจัดเก็บข้อมูลของนักเรียนกว่า 2,500,000 คนใช้ผ่านนะคะผ่านของระบบเนี่ยในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลว่าได้สอบถามข้อเท็จจริงไปทางด้านของคณะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแล้วและได้รับการยืนยันค่ะว่าไม่พบการรั่วไหลของข้อมูลแต่อย่างใดโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็ยืนยันนะคะว่าระบบได้จัดเก็บข้อมูลมีมาตรฐานมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมมีระบบการป้องกันหลายชั้นค่ะทำให้บุคคลภายนอกนั้นเข้าถึงข้อมูลได้ยากยืนยันค่ะว่า ไม่ได้มีข้อมูลหลุดหรือว่ารั่วไหลตามที่มีการตั้งข้อสังเกตซึ่งทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทระรงทองก็ระบุเพิ่มเติมนะคะว่าการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลเป็นภารกิจสำคัญที่ทางกระทรวงศึกษาธิการต้องดำเนินการควบคู่กับการยกระดับระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็จะยังคงต้องทบทวนและพัฒนามาตรการการป้องกันอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นว่าข้อมูลของนักเรียนและบุคลากรจะได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมต่อไปด้วยค่ะ
0: ขณะที่เรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นนะคะหลายคนติดตามกันมากเลยเพราะว่าเอ๊ะมันหลุดจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: นะคะทางกรมการปกครองออกมาชี้แจงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้หลุดจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรค่ะพร้อมร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินคดีผู้กระทำผิดค่ะซึ่งทางด้านสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองนะคะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงนี้หลังจากมีข่าวปรากฏทางสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกระแสข่าวรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ได้รั่วไหลมาจากฐานข้อมูลหลักของระบบทะเบียนราษฎรของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองค่ะสำหรับกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพใบหน้าของบุคคลผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั้นกรมการปกครองได้บูรณาการร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินะคะหรือว่าสกมช.แล้วก็ทางสคส.คือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึกนะคะแล้วก็ส่งผู้แทนเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะเพื่อจะได้ติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดท่านยืนยันนะคะว่านะคะในส่วนของผู้บริหารยืนยันนะคะว่ามีได้มีการยกระดับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่องโดยนำระบบแอปพลิเคชันไทยดีนี่แหละค่ะมาใช้ในการพิสูจน์แล้วก็ยืนยันตัวตนดิจิทัลซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงเพื่อคุ้มครองข้อมูลของประชาชนนอกจากนี้คุณผู้ฟังผู้ชมคะกรมการปกครองยังได้แจ้งประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่หรือว่าส่งต่อข้อมูลเท็จผ่านสื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากเข้าข่ายความผิดตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี2550ด้วยแล้วก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14ในการนำเข้าข้อมูลเท็จบิดเบือนหรือกระทบต่อความมั่นคงและสร้างความตื่นตระหนกแก่สังคมมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
1: ค่ะมาอีกหนึ่งกรณีนะคะในการดำเนินการกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นปี2569
0: 68
1: 68นะคะภัยด้านของนายกรัฐมนตรีท่านยืนยันนะคะว่ายึดหลักที่จะปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมในการดำเนินการกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568โดยเน้นย้ำนะคะว่าการดำเนินคดีนี้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมโดยไม่ปกป้องผู้ใดโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าค่ะว่าจากการตรวจสอบกรณีของการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ท่านบอกนะคะว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปรายงานผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการและพร้อมยืนยันค่ะว่าและให้ความมั่นใจต่อพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลพร้อมดำเนินการด้วยความโปร่งใสชัดเจนและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดอย่างแน่นอนโดยได้มอบแนวทางปฏิบัติแก่ข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ยึดหลักปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมในการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมค่ะซึ่งหากผลการสอบสวนพบว่าผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับใดหรือเป็นนักการเมืองก็ต้องถูกดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นทั้งนี้ค่ะในส่วนของการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบชุดต่างๆรวมถึงหน่วยงานอิสระซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านยืนยันนะคะว่าไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายหรือว่าแทรกแซงการทำงานแต่อย่างใดและปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายส่วนกรณีของผู้ที่ถูกถอดถอนรายชื่อออกไปหากพบว่ามีส่วนร่วมในการกระทำผิดจริงก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนแต่หากต้องการโต้แย้งสิทธิ์ก็สามารถดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายได้อย่างเช่นโดยย้ำว่า การดำเนินคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายแบบไม่ละเว้นสำหรับมาตรการเร่งด่วนในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนโดยได้สั่งการรีเซ็ตค่ะระบบการทำงานภายในกระทรวงมหาดไทยหลังตรวจพบปัญหาทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปี2568เบื้องต้นค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเตรียมเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งที่ไม่ถูกต้องพร้อมจัดอันดับคะแนนใหม่ค่ะและเตรียมที่จะโยกย้ายข้าราชการระดับสูงล็อตใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่จะเร่งคืนความศรัทธาให้แก่พี่น้องประชาชนและก็คาดนะคะว่าจะเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาไม่เกินวันที่30กันยายนนี้ส่วนความคืบหน้ากรณีทุจริตของกรมศุลกากรท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ยืนยันค่ะว่าแม้ตนเองเนี่ยไม่ใช่ศาลผู้พิจารณาโทษแต่หน่วยงานตรวจสอบพร้อมแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างแน่นอนค่ะ
0: ค่ะเรื่องของการเมืองก็มีกระแสถามถึงท่านนายกหลายส่วนนะว่าเอ๊ะมีเรื่องของการผสมสีใหม่หรือเปล่าโน่นนี่นั่นเรื่องของเสถียรภาพรัฐบาลเป็นยังไงบ้างท่านนายกก็นะคะระบุว่าไม่สนใจกระแสข่าวแย้งเสถียรภาพรัฐบาลครม.บอกว่าทำงานกันเต็มที่มีภาพชัดเจนนะคะท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีท่านอื่นก็พูดแนวทางเดียวกันนะคะว่าทำงานกันยังดีอยู่ไม่มีปัญหาอะไรนะคะซึ่งโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเรกก็ออกมาพูดถึงเรื่องกรณีสื่อต่างๆให้ความสนใจประเด็นเสถียรภาพของรัฐบาลแล้วก็สลับขั้วกระแสข่าวต่างๆความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะโดยโฆษกรัฐบาลระบุว่านายกรัฐมนตรีกล่าวต่อที่ประชุมครม.เมื่อวานนี้นะคะว่าไม่มีความกังวลต่อกระแสข่าวลือต่างๆที่ออกมาแล้วก็ย้ำว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เป็นรัฐบาลของประชาชนทุกฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่แล้วก็มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนประเทศตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภาซึ่งมีเป้าหมายแล้วก็ทิศทางการทำงานที่ชัดเจนอยู่แล้วนะคะท่านนายกเชื่อมั่นต่อรัฐมนตรีทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถบอกว่าไม่ต้องกังวลอะไรไม่ต้องไปหวั่นไหวต่อกระแสข่าวหรือคำถามที่มีเจตนาสร้างความแตกแยกให้รัฐมนตรีทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสบายใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติค่ะ
1: ค่ะส่วนทางด้านของทางเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็เปิดเผยเตรียมจัดคณะรัฐมนตรีสัญจรปลายเดือนสิงหาคมนี้ทางด้านของนางนัจรีอนันต์สินค่ะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่านกล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องของการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือที่เรารู้จักกันในนามของครม.สัญจรนะคะที่จะเลื่อนจากกำหนดเดิมเนี่ยกำหนดเดิมก็คือในช่วงของวันที่8ถึง9มิถุนายนที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งก็จะเลื่อนนะคะในช่วงขึ้นมาในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมที่อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นในช่วงของ31สิงหาคมนี้ซึ่งขณะนี้ค่ะก็อยู่ระหว่างการหารือกับทางด้านของเลขาธิการสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อกำหนดวาระการประชุมที่จะเกี่ยวข้องกับการทำประโยชน์ในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะพูดถึงการลงพื้นที่นะคะมีข่าวว่าท่านนายกเนี่ยมีภารกิจเตรียมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาวันศุกร์ที่14สิงหาคมศุกร์หน้านะคะยืนยันว่าเป็นการติดตามการใช้วิธีและงบประมาณเพื่อความมั่นคงไม่ใช่แสดงแสนยานุภาพอะไรนะคะก็มีข่าวออกมาเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเรื่องของภาพอดีตนายกทักษิณสวมชุดที่เกี่ยวกับการบินโน่นนี่นั่นก็มีกระแสข่าวออกมานะคะส่วนกรณีการขึ้นบินเครื่องบิน F-16 ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวรอติดตามแต่ยังไงท่านนายกก็ปฏิเสธว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่ใช่การแสดงสัญญาณุภาพเนื่องจากเป็นการประชุมลับแต่การได้รับรู้ว่ากองทัพมีความเข้มแข็งก็จะช่วยสร้างความมั่นใจในการเจรจาต่อรองบนเวทีระหว่างประเทศเพื่อรับเรียกว่ารักษาผลประโยชน์สูงสุดของชาติต่อไปนั่นเองนะคะแล้วก็พูดถึงท่านนายกคือเมื่อวานมีการประชุมครม.ใช่ไหมคะหลังจากที่ท่านนายกไปต่างประเทศมาก็เลยมาประชุมเมื่อวานนี้มีข้อสั่งการจากท่านนายกออกมาหลายๆประเด็นด้วยกันนะคะซึ่งในส่วนของการทำงานนั้นท่านนายกก็ลุยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศนะคะข้อสั่งการหลักๆเลยจากที่ประชุมครม.นะคะเมื่อวานนี้ก็คือเร่งแก้ปัญหาที่ดินให้กับชาวพีมูฟสั่งการคทช.เร่งรับรองสิทธิและสถานะโฉนดชุมชนเดิมให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนกำหนดมาตรการชั่วคราวคุ้มครองประชาชนระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์ไม่ให้ถูกขับไล่หรือว่ารื้อถอนนะคะแล้วก็ยังมีการต่อยอดผลการเยือนจากอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการด้วย นะคะบอกว่าให้เร่งติดตามแล้วก็ขับเคลื่อนผลการหารือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุนความมั่นคงยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยนั่นเองค่ะเราพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวมีหลายประเด็นด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาท่านปลัดกระทรวงการคลังเน้นย้ำไม่เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มแล้วนะนะคะหรือว่าบัตรคนจน
1: ค่ะ
0: แล้วก็มั่นใจว่าระบบสำรวจครอบคลุมผู้มีสิทธิ์ทั่วประเทศแล้วขณะที่ยอดผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิเนี่ยสูงถึง4ล้านกว่ารายนะคะแล้วก็ประเด็นอื่นๆด้วยนะคะแล้วในเรื่องของชายแดนก็มีข่าวมาเหมือนกันนะคะมีรัฐมนตรีช่วยมท.3เนี่ยลงพื้นที่ไปที่แม่สอดหลังกระสุนรบตกใส่บ้านเรือนชาวบ้านท่านก็ไปเยี่ยมด้วยนะคะแล้วก็ไปมอบสิ่งของบำรุงขวัญแล้วยังมีอีกภารกิจหนึ่งก็คือนำทีมเปิดปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนไปบุกค้น25จุดที่แม่สอดเนี่ยขออภัยไม่ใช่แม่สายแม่สอดนะคะทลายเครือข่ายทุจริตออกบัตรเลข0ออกบัตรเลข0น่ะจับผู้ต้องหาได้17รายนะคะนะแล้วก็ตำรวจไซเบอร์ด้วยมีบุกทลายปฏิบัติการนี้ร่วมกันที่จังหวัดตากนะคะเดี๋ยวกลับมานะคะส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลแอปหมอพร้อมล่าสุดมี 16,000 กว่าคำร้องนะคะมีการยกกรณีจังหวัดนครปฐมแล้วก็โรงพยาบาลบางปะอินพบความผิดพลาดในการบันทึกและการสื่อสารตอนนี้ก็เร่งทบทวนสอบทานข้อมูลแล้วก็ชี้แจงผู้ร้องด้วยนะคะของกระทรวงสาธารณสุขเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อนะคะพักกันครู่เดียวค่ะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็คเมย์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
7: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
6: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
7: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
10: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
11: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้ย้ำในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าให้เร่งต่อยอด ผลเยือนอินโดนีเซียเปลี่ยนข้อตกลงเป็นโอกาสของประเทศครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่5สิงหาคม2569ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รายงานผลการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึงวันที่4สิงหาคม2569โดยระบุว่าการเยือนในครั้งนี้นั้นประสบความสำเร็จตามเป้าหมายทั้งการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์การขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและการผลักดันบทบาทของไทยในอาเซียนทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องที่จะเร่งผลักดันความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กันตั้งเป้าว่าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันจากเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตอันใกล้นี้พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ5ปีและมีการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างภาคเอกชน4ฉบับด้วยกันเพื่อขับเคลื่อนการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นจริงและได้ใช้โอกาสในงานอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมพบปะภาคธุรกิจอินโดนีเซียเพื่อเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยและเปิดโอกาสให้สินค้าบริการและผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME เข้าถึงตลาดอินโดนีเซียได้มากขึ้นรวมถึงสนับสนุนให้มองไกลถึงโอกาสแห่งอนาคตที่สดใสภายนอกภูมิภาคร่วมกันเพราะว่าทั้งสองประเทศนี้รวมกันแล้วมีศักยภาพในระดับโลกประชากรรวมกันก็350ล้านคนมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันทั้งเรื่องการเกษตรฮาลาลพลังงานการท่องเที่ยวและในเรื่องของดิจิทัลด้วยในด้านความมั่นคงนั้นประเทศไทยและอินโดนีเซียก็จะยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์ยาเสพติดและอาชญากรรมออนไลน์ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนของทั้งสองประเทศโดยตรงและนอกจากนี้ได้หารือกับเลขาธิการอาเซียนและแสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนโดยเสนอ3แนวทางสำคัญอันได้แก่การรักษาเอกภาพของอาเซียนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของภูมิภาคและการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาพร้อมทั้งยืนยันในการสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาตามฉันทามติ5ข้อของอาเซียนด้วยนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับบอกว่าไปเร่งติดตามและขับเคลื่อนผลการหารือและข้อตกลงต่างๆให้โดยเร็วที่สุดเพื่อเปลี่ยนความร่วมมือที่ได้จากการเยือนในครั้งนี้ให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุนการจ้างงานความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนไทยอย่างเป็นรูปประธรรมครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือเอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์กสนับสนุนไทยบรรลุ FTA ไทย EU และการเข้าเป็นสมาชิก OECD พ่อแม่พี่น้องครับวันที่5สิงหาคม2569นายแพทริกเฮมเมอร์เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่และหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับลักเซมเบิร์กในด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีการพัฒนาและความร่วมมือระหว่างประเทศนายกรัฐมนตรีก็กล่าวนะครับว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปภายในปี2569และการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยภายในปี2571ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจและธรรมาภิบาลของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั้งไทยและลักเซมเบิร์กต่างก็เชื่อมั่นในระบบการค้าพหุภาคีการค้าเสรีและลักเซมเบิร์กเองก็พร้อมสนับสนุนการจัดทำเขตการค้าเสรีไทยยุโรปรวมถึงการเข้าเป็นสมาชิก OECD มองว่าการอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหลักปฏิบัติเดียวกันช่วยสร้างมาตรฐานและส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นลักเซมเบิร์กยังมีความเชี่ยวชาญทางการเงินเห็นว่าตลาดทุนยังเป็นอีกช่องทางอีกหนึ่งช่องทางที่มีโอกาสร่วมมือกันนั่นเองครับพี่น้อง และนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เตรียมพิธีต้อนรับมินอองไลเยือนไทยอย่างเป็นทางการก่อนหารือแบบเต็มคณะลงนาม MOU ด้านความช่วยเหลือครับพ่อแม่พี่น้องครับในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในนามของรัฐบาลไทยจะมีการจัดพิธีต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาที่เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึงวันที่7สิงหาคม2569โดยในเวลา10นาฬิกา20นาทีจะมีพิธีตรวจแถวกองเกียรติยศบริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลหลังจากถ่ายภาพร่วมกันที่บริเวณโถงบันไดในตึกไทยคู่ฟ้าและลงนามสมุดเยี่ยมก่อนจะหารือกันและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU พร้อมพิธีมอบความช่วยเหลือณตึกสันติไมตรีและจากนั้นในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะเลี้ยงอาหารค่ำที่ตึกสันติไมตรีนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการแก้ปัญหาอุทกภัยภัยแล้งในภาคเหนือรองนายกรัฐมนตรีก็บูรณาการทุกหน่วยงานแก้ปัญหาอุทกภัยภัยแล้งภาคเหนือตั้งวอร์รูม24ชั่วโมงลดผลกระทบประชาชนพ่อแม่พี่น้องครับวันที่5สิงหาคม2569ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือโดยกำหนดมาตรการเร่งด่วนให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการแก้ไขปัญหา4ด้านดังต่อไปนี้ด้านที่1คือขจัดคอขวดงบประมาณฉุกเฉินเพื่อเร่งจัดสรรลงพื้นที่แก้ปัญหาให้กับชาวบ้านโดยเร็วที่สุดด้านที่2คือตั้งวอลลุ่มมอนิเตอร์ระดับน้ำ24ชั่วโมงด้านที่3คือใช้โดรนบินสำรวจจุดเสี่ยงจัดเตรียมศูนย์พักพิงรองรับการอพยพด้านที่4คือเร่งขุดลอกลำน้ำรับมือครบวงจรวางแผนเก็บกักน้ำสำรองเพื่อป้องกันปัญหาน้ำแล้งหลังหมดฤดูฝนครับเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากดินถล่มน้ำท่วมฉับพลันและการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งลดผลกระทบต่อประชาชนและภาคการเกษตรได้อย่างทันท่วงทีพร้อมทั้งสั่งการให้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และสนับสนุนการทำงานให้กับพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือบริหารจัดการน้ำเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวอีกทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานหลักด้านน้ำและเทคโนโลยีเพื่อคาดการและก็แจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์พร้อมทั้งมีการเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดแล้วครับทีนี้หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงและนอกจากนี้ได้กำชับให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะตลอด24ชั่วโมงเพื่อปรับการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมทั้งการเก็บกักน้ำการพร่องน้ำและการระบายน้ำโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของอาคารชลประทานผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำรักษาปริมาณน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองครับและไปที่เรื่องคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดสงขลาพร้อมจัดพื้นที่รองรับผู้โดยสารจากรอบเมืองหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่5

แห่งที่สถานีคลองวะสถานีคอหงและสถานีรถตู้รูปแบบสถานีนั้นมีลักษณะสถานีเป็น3ชั้นด้วยกันตั้งอยู่บนพื้นที่คร่อมเกาะกลางถนนจัดให้มีพื้นที่รองรับความต้องการเดินทางและเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งจากยานพาหนะประเภทต่างๆรวมถึงรองรับปริมาณผู้โดยสารจากพื้นที่โดยรอบเมืองหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงโดยได้ออกแบบจุดเชื่อมต่อการเดินทางสำหรับพื้นที่สำหรับจอดและรับส่งและพื้นที่สำหรับจอดแล้วจอดรวมทั้งจัดให้มีพื้นที่โรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุงไว้1แห่งบริเวณสถานีคลองวะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นคณะกรรมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้วและเป็นไปตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องต่อไปรัฐบาลได้เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปถึง30กันยายนนี้เดินหน้าพลังงานสะอาดยกระดับมาตรฐานการติดตั้งเพื่อความปลอดภัยของประชาชนพี่น้องครับเมื่อวันที่5สิงหาคม2569รัฐบาลได้เดินหน้าขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าโซล่ารูฟท็อปและการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์มาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการขยายการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปสำหรับภาคประชาชนทั่วประเทศไทยโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งอย่างเช่นแผงโซล่าเซลล์และอินเวอร์เตอร์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2569โดยผู้ประกอบการนั้นต้องมีคุณสมบัติและมาตรฐานตามที่การไฟฟ้ากำหนดขณะที่อุปกรณ์ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการมาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดตั้งโซล่ารูฟท็อปได้ 500,000 ครัวเรือนในระยะแรกเพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรมกันต่อไปโดยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะร่วมกันกำกับมาตรฐานผู้ประกอบการการติดตั้งและการให้บริการหลังการขายเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเลือกใช้บริการจากผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองพร้อมทั้งใช้อุปกรณ์ที่ได้รับการตรวจสอบด้านความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศไทยและทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ประกอบการที่สนใจขึ้นทะเบียนก็สามารถติดต่อได้ที่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกสาขาทั่วประเทศไทยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center หมายเลขโทรศัพท์1130และ PEA Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1129โดยเชื่อมั่นแล้วครับว่าการยกระดับมาตรฐานการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนลดภาระค่าไฟฟ้าสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและก็เพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทยในระยะยาวนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของหนังไทยเรื่องบินล่าฝันติด1ใน4หนังต่างชาติที่สร้างแรงบันดาลใจโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ปลื้มหนังไทยบินล่าฝันเรื่องนี้แหละครับติด1ใน4หนังต่างชาติสร้างแรงบันดาลใจในเทศกาลภาพยนตร์เด็กปักกิ่งครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่4สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยว่าภาพยนตร์เรื่องบินล่าฝันหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า A Time to Fly ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าฉายในสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2569ณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเป็น1ใน4ภาพยนตร์ต่างประเทศแล้วครับที่ผ่านการคัดเลือกในปีนี้
นับว่าเวทีนี้ได้ขยายความร่วมมือ

0: ด้านสื่อและอุตสาหกรรมภาพยนตร์พร้อมผลักดันให้คอนเทนต์ไทยเข้าสู่ตลาดจีนมากขึ้นสำหรับสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18นี้มีการจัดนิทรรศการภาพยนตร์กีฬาสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนภายใต้แนวคิดที่ว่าให้กีฬาเยียวยาจิตใจให้แสงแห่งภาพยนตร์ปกป้องอนาคตโดยคณะกรรมการภาพยนตร์เด็กแห่งสมาคมภาพยนตร์จีนร่วมกับศูนย์ศิลปะภาพยนตร์แห่งสหพันธ์วรรณกรรมและศิลปะแห่งประเทศจีนและได้รับการสนับสนุนจากพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและศูนย์บริการเยาวชนกรุงปักกิ่งซึ่งในปีนี้คัดเลือกภาพยนตร์เด่น10เรื่องด้วยกันจากจีนและต่างประเทศโดยเนื้อหาก็ครอบคลุมกีฬาหลากหลายประเภททั้งภาพยนตร์คนแสดงและแอนิเมชันโดยจัดฉายที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและโรงภาพยนตร์เบย์จิงยูธพาเลสซินีมาพร้อมกิจกรรมพูดคุยกับผู้สร้างหลังการฉายและห้องเรียนศิลปะภาพยนตร์สำหรับเยาวชนแล้วภาพยนตร์บินล่าฝันเรื่องนี้มีกำหนดฉายในวันที่8สิงหาคมนี้การได้ฉายร่วมโปรแกรมกับภาพยนตร์ระดับสากลของจีนและต่างประเทศครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จของภาพยนตร์ไทยแล้วครับโดยสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไม่ได้เพียงการรณรงค์หรือสร้างความตระหนักรู้ที่จบแค่การฉายในประเทศแต่ว่ายังขายต่างประเทศได้ด้วยและก็สร้างรายได้กลับมาให้คนทำงานสร้างสรรค์ของไทยประชาชนก็สามารถติดตามผลงานได้ที่กองทุนสนับสนุนและแจ้งเรื่องเนื้อหาสื่อที่ไม่เหมาะสมได้ที่ www.thaimediafund.or.th และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สร้างความเชื่อมั่นสู่สายตาคนทั่วโลกและครับพี่น้องครับในโอกาสที่ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ขณะนี้เหลือเวลาเตรียมการก่อนการประชุมเพียง75วันเท่านั้นจึงถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งดำเนินงานในทุกมิติอย่างเต็มกำลังถือว่าเป็นวาระสำคัญของชาติที่สะท้อนภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในเวทีโลกการได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ก็แสดงถึงความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยจึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีของประเทศไทยทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกและร่วมกันเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศนั่นเองครับพี่น้องและในวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: คุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน

0: 6:52 ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อนะคะหลายท่านส่งข่าวมาว่าฝนตกตั้งแต่เมื่อวานทั้งคืนเลยนะแล้วก็ยังชุ่มฉ่ำกันอยู่ยังไงเดินทางไปไหนมาไหนระมัดระวังกันพี่แอฟพัทธพรจากระยองค่ะบอกว่าน้องๆน้องแอลระยองฝนตกทั้งคืนค่ะ
1: ค่ะ
0: นะพี่สุพจน์ศรีสร้อยก็ติดตามเราอยู่นะคะพี่สุวิทย์ด้วยพี่สมจิตนะคะหลายท่านด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะติดตามข่าวยามเช้าได้ทุกช่องทางคุณพี่เป็นทิชาคุณพี่สุพิษบอกว่าโคกจันอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษมือนี่ฟ้าครึ้ม24องศา
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็อีกหลายๆที่ด้วยพี่ปราโมทบอกว่าขอนแก่นก็คือกันเด้อฝนตกทั้งคืนอากาศเย็นสบายนะคะส่วนผู้ใหญ่บำรุงก็บอกว่าติดตามรับฟังข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนมากครับปราจีนบุรีกบินบุรีเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้มพูดถึงแฟนๆรายการของเราหลายๆที่ติดตามอยู่นะคะกรุงเทพมหานครเองสวทกรุงเทพคลื่นหลักของเราก็คือ FM 92.5 MHz จะมี AM 891 GHz ที่จะลิงก์สัญญาณกันตลอดเลยนะคะวันนี้พรุ่งนี้เป็นช่วงที่ทางทีมพี่ๆช่างเทคนิคนะคะปฏิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องนะคะโดยเฉพาะปฏิบัติการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องส่งจะได้กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็เลยต้องขอแจ้งหยุดออกอากาศนะคะวันนี้พรุ่งนี้2วันเต็มค่ะตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าคุณผู้ฟังผู้ชมที่ติดตามทางซัตเทอร์ไลท์ทางดาวเทียมทางออนไลน์นี่ยังฟังได้อยู่นะนะคะแล้วก็ฟังเราได้ทางอาจจะเปลี่ยนมาเป็นมาฟังทาง FM 92.5 MHz ไปก่อนนะคะเพราะว่ารายการหลักๆก็อยู่คลื่นนี้หรือว่าจะทำการรับฟังทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย YouTube TikTok นะคะหรือว่าโหลด NBT Plus ไปที่เมนูฟังวิทยุสดเลือกสถานีวิทยุภาคกลางกรุงเทพวงเล็บ AM 891 GHz นะคะ AM 891 GHz ก็จะติดตามได้นะคะเดี๋ยวถ้าซ่อมบำรุงเสร็จเรียบร้อยก็จะกลับมารับฟังได้ตามปกตินั่นเองนะคะมาดูอีกเรื่องนึงนะคะฝากกันหน่อยค่ะชมรมสรรสินสิริราชและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมชมนิทรรศการภาพวาดสรรสินสิริราชเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะคุณชัยนันท
1: ์ค่ะ
0: นะคะซึ่งจะมีการจัดแสดงภาพวาดของศิลปินที่มีชื่อเสียง แล้วก็ขออภัยค่ะสมาชิกชมรมและศิลปินจิตอาสานะคะเขาเริ่มกันมาตั้งแต่วันที่2แล้วยาวไปจนถึง14สิงหาคมค่ะที่บริเวณโถงบริการผู้ป่วยนอกชั้น2โรงพยาบาลศิริราชปิยะมหาราชการุณรายได้หลังค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะจากการจำหน่ายภาพวาดเสื้อยืดและหนังสือก็จะนำไปมอบให้กองทุนห้องผ่าตัดศิริราชเพื่อดำเนินการให้ตรงตามวัตถุประสงค์ต่อไปนะคะแล้วก็สามารถนำใบเสร็จจากการซื้อสินค้าภายในงานเป็นลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่านั่นเองนะคะสอบถามหรือว่าดูเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook นะคะแอดสายชมรมสรรสินสิริราชค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะปี2569กันซึ่งโดยในเรื่องนี้ค่ะท่านปลัดกระทรวงการคลังนายลวรนแสงสนิทนะคะท่านเปิดเผยค่ะว่าขณะนี้ไม่มีการเปิดให้สมัครรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปี2569เพิ่มเติมท่านบอกว่าเพราะมั่นใจว่ากระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้สำรวจกลุ่มตกหล่นที่มีความยากจนจริงๆครบแล้วกว่า5ล้านกว่าคนนะคะโดยยืนยันค่ะว่าการลงทะเบียนรอบนี้ถือเป็นการดำเนินการที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเจ้าหน้าที่ค่ะได้เข้าไปดูแลและอำนวยความสะดวกให้แม้กระทั่งกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเองทำให้มั่นใจค่ะว่านโยบายนี้เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่หมู่บ้านอย่างแท้จริงสำหรับข้อมูลล่าสุดณวันที่4สิงหาคม2569มีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์จำนวนกว่า4ล้าน1แสนรายจากจำนวนผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัตินะคะ9ล้าน3แสนรายด้วยกันค่ะ
0: คุณผู้ฟังชมเข้ามาตอนตีห้านะคะเครื่องบินรับร่างฮัลลุนโซโล่ถึงประเทศไทยแล้วนะคะพี่ชายพี่สาวก็ไปรับที่สนามบินสุวรรณภูมิหลังจากนี้นะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการชันสูตรสาเหตุการเสียชีวิตที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์พอเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วนะคะร่างก็จะส่งกลับไปที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นสรุปผลยกเลิกแล้วก็ขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านข้าราชการท้องถิ่นใหม่พร้อม กับวางแนวทางดำเนินการกับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในการทุจริตด้วยนะคะส่วนทางด้านนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะลงพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมาที่ฐานปฏิบัติการเสกสรรบ้านแม่โกนเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากติดตามสถานการณ์การสู้รบชายแดนแล้วก็ท่านก็สั่งคุมเข้มค่ะชายแดนแม่สอดหลังกระสุนรบตกใส่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ท่านก็ยังไปมอบไปพบปะสิ่งของมอบขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะในการปฏิบัติงานนอกจากนี้แล้วท่านก็ยังนำอธิบดีกรมการปกครองร่วมแถลงข่าวปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากด้วยหลังสนธิกำลังกับกรมการปกครองนะคะ DSI ปปท.ปปง.แล้วก็ตำรวจเปิดปฏิบัติการค้นเป้าหมาย25จุดปราบปรามเครือข่ายทุจริตการออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือว่าบัตรทะเบียนเลขศูนย์นี่แหละนะคะซึ่งก็สามารถที่จะทลายเครือข่ายทุจริตได้กว่า17รายนะคะส่วนตำรวจไซเบอร์นะคะก็บุกทลายเหมือนกันเป็นเว็บพนันออนไลน์ที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการเนี่ยอยู่กลางเมืองแม่สอดจังหวัดตากจับกุมแอดมินของกลางเป็นทั้งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครือข่ายจำนวนมากนะคะบอกว่าจ้างเนี่ยได้เดือนละ15,000จ้างมา5เดือนแล้วโดนจับเรียบร้อยนะคะส่วนกระทรวงสาธารณสุขมีการออกมาพูดถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลแอปหมอพร้อมล่าสุดมี 16,350 คำร้องยกกรณีจังหวัดนครปฐมแล้วก็โรงพยาบาลบางปะอินพบความผิดพลาดในการบันทึกและการสื่อสารตอนนี้ก็เร่งทบทวนข้อมูลชี้แจงผู้ร้องอยู่นะคะนี่เป็นหลากหลายประเด็นแล้วก็ครบถ้วนนะคะหลายๆส่วนเดี๋ยวตามต่อในข่าวภาค 7:00 น.เนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้ววันนี้
1: ถนนดนตรีไรส์นะคะมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีกับมะหลี่หัวหน้าอย่าลืมนะคะใครที่ได้เข้าไปลงทะเบียนรับบัตรกันวันนี้แล้วนะคะที่จะมีกิจกรรมกันค่ะ
0: ค่ะส่วนกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าศาลมีคำสั่งคุมเข้มนายธนาเกิดทองหรือป๋องพ้นโทษภายใต้มาตรการเฝ้าระวังไม่ติดกำไร EM ค่ะ
1: ค่ะวันนี้เราสองคนต้องลากันไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม2569นายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศ
1: อิหร่านและโอมานบรรลุข้อตกลงการกำหนดเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซแล้วการแข่งขันสเก็ตน้ำแข็งฟิกเกอร์สเก็ตติ้งชิงแชมป์เอเชียฮิโร่แก้วตาทิพย์คว้าแชมป์ประเภทจูเนียร์ชายได้สำเร็จเป็นคนแรกของไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งงานศิลปกรรมประดับพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างทั้งภายในและนอกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงดำเนินการได้ตามกรอบเวลากำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่1ทับ2569โดยได้ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและสิ่งปลูกสร้างนอกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงรวมทั้งงานศิลปะการประดับพระเมรุมาตร